0: กี่คะครั้งที่2วันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆเรียนกันไปอย่างแรกเลยครูกุ้งอยากให้เด็กๆเนี่ยบอกความหมายคำศัพท์พูดประโยคได้ครูกุ้งจะมีประโยคใช่ไหมที่ถามตอบจะพยายามให้เด็กๆใช้บทสนทนากันจะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องสีเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเป็นการพูดถามตอบให้ข้อมูลง่ายๆในเรื่องเหล่านี้และที่สำคัญคือสุดท้ายทักษะการเขียนเป็นการเขียนใน letter อะไรคะ y กับ letter z โอ้โหตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมถึงตัว z หรือ z จริงๆเราก็ z เสียงมันจะสั่นๆหน่อยเสียงเหมือนผึ้งอะนะเราจะใช้เสียงของเขาด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นไปที่ color song color song เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ color พร้อมๆกันใหม่
1: color
0: เราไม่เรียก color color ตัว L ห่อลิ้นไปด้วยสีแรกเป็นสีอะไรคะ
1: red
0: ผมบอกว่าสีแรกเป็นสีอะไรเด็กๆร้องเพลงได้เลยถ้าอย่างนั้นเด็กๆปลายทางเรามาร้องพร้อมๆกันเลยนะคะ 1, 2, 3
1: red
0: yellow green and blue อ้าว red

0: เยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะโอ้โหแสดงว่าเด็กๆร้องเพลงเพราะร้องไม่ตกคีย์ถ้าคุณกุ้งร้องนะร้องตกคีย์เดี๋ยวเพี้ยนไปเด็กๆก็จะจำแบบเพี้ยนๆไปเนาะสีแรกออกเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: red
0: พร้อมๆกัน
1: red
0: yellow red ขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะพร้อมๆกันออกเสียง phonics เลยค่ะ
1: red
0: redออกเสียงโฟนิกส์ตัวแรกด้วยเก่งมากเยอะเยลโล
1: ่
0: เกิร์กรีน
1: เ
0: บิร์บบลู
1: เบ
0: ิ
1: ร
0: ์
1: บแบล
0: ็
1: ก
0: เวิร์บไวท์เพิร์บพิงค์เบิร์บบราวน์เสียงเบิร์บเลอเสียงบลูเสียงแบล็กเสียงบราวน์จะต้องมีตัว L กับตัว R อยู่ด้วยนะคะ3ตัวนี้เน้นเสียงให้ชัดเจนอ้าวคำถามของเราถามเลย What อะไรนะใครอ่านคำถามนี้ได
1: ้
0: โอ้จำประโยคเด็กๆพยายามจำโครงสร้างของประโยคไว้ขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะตัวพิมพ์ใหญ่ประโยคนี้ขึ้นต้นด้วย letter อะไร
1: W
0: W sound word W sound
1: word
0: เมื่อเป็นประโยคคำถามลงท้ายต้องมีเครื่องหมาย question mark หันษาเก่งมากเครื่องหมาย question mark หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าเครื่องหมายคำถามนั่นเองในภาษาอังกฤษพอเป็นคำถามปุ๊บเราจะมีการบอกตรงนี้ทันทีเลยแต่ถ้าเป็นคำตอบเป็นประโยคบอกเล่าเราก็จะต้องใช้จุด full stop ลงท้ายนะคะไม่เหมือนภาษาไทยเราที่คิดติดกันแต่ภาษาอังกฤษเราต้องเขียนเป็นคำเว้นช่องไฟให้อ่านได้นะคะซึ่งประโยคนี้เราอ่านว่าอะไรนะลูกWhat color is it? โอเค What color is it? สีแรกเลยค่ะอ้าว
1: Red
0: ครูกุ้งพลาดแล้วครูกุ้งมีคำตอบให้2คำตอบเลยค่ะอ้าวแล้วมงคลครูกุ้งมีคำตอบให้2คำตอบเราต้องเลือกแล้วนะเราต้องเลือกแล้วนะอ้าวครูกุ้งถามก่อนฟังคำถามก่อน What color is it?
1: It's red
0: ต้องตอบว่า It is red This oneThis one
1: no
0: ถ้าคำนี้อ่านว่าอะไรนะลูก
1: red
0: อ่านว่า red อย่างเดียวเหรอ
1: red
0: เป็นประโยคว่าอะไรนะลูก it is red พร้อมๆกัน
1: it is red
0: แล้วถ้าด้านนี้ล่ะคะอ่านว่าอะไร
1: brown
0: มีคนบอกว่า it is brown verb brown verb verb จะต้องขึ้นต้นด้วยตัว b verb brown ใช่ตัว b ไหม
1: ไม
0: ่ใช่ขึ้นต้นด้วยตัว y y เราอะไรนะเออเยอะ yellow ฉะนั้นคำตอบอันนี้ต้องอ่านว่า it is yellow แล้วข้อไหนถูกล่ะคะใครคิดว่านี้ยกมือ raise your hand please โอเคปลายทางยกมือสูงเลย

0: ใครคิดว่าคำนี้ยกมือเลยค่ะไม่มีใครสักคนเลยอ้าวเรามาดูคำตอบถามใหม่เลยค่ะ What color is it?
1: It is red.
0: อ๋อเหลือคำตอบเดียวก็คือ It is red. โอเคไปต่อถามคำถามเดิมถามครูกุ้งถามว่าอะไรนะลูก
1: What color is it?
0: What color is it?
1: It is yellow.
0: It is yellow. This one?
1: No.
0: This one?
1: Yes.
0: ใครคิดว่าคำตอบนี้ถูกต้องยกมือ raise your hand please ใครคิดว่าคำตอบนี้ถูกต้องยกมืออ้าวมีคนยกเหรอมีไหมไม่มีถ้าอย่างนั้นครูกุ้งถามอีกหนึ่งรอบเด็กๆตอบพร้อมๆกันนะคะเด็กๆปลายทางช่วยกันตอบนะคะ what color is it ตอบว่าอะไรนะลูกเยี่ยมมาก yellow ขึ้นต้นด้วย letter
1: y
0: ไปต่อเลยค่ะWhat color is it?
1: It is pink.
0: This one?
1: No.
0: This one?
1: Yes.
0: เด็กๆทราบได้ยังไงอ่ะสีมันสอดคล้องกันใช่ไหมคะแล้วถ้าคำนี้คำนี้เราจะอ่านว่าอะไรนะลูก It is purple. แล้วใช่หรือไม่ใช่ล่ะ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ใครคิดว่าคำนี้ใครคิดว่าคำนี้คะโอ้โหปลายทางไปทางยกมือสูงแบบเด็กๆในห้องเลยนะคะนั้นตอบอีกหนึ่งรอบค่ะ What color is it?
1: It is pink.
0: It is pink.
1: Pink.
0: สังเกตดีๆลงท้ายด้วย letter K ออกเสียงให้ชัดเจน pink.
1: Pink.
0: Pink. เยี่ยมเลยไปต่อเลยค่ะ What color is it?
1: It is green.
0: It is green. This one?
1: No.
0: This one?
1: Yes.
0: เกิร์ลกรีนเกิร์ลกรีนจะต้องขึ้นต้นด้วย letter
1: G
0: letter G แสดงว่าถ้าเด็กๆจับคำศัพท์ได้กรีนเกิร์ลเกิร์ลกรีนต้องมีตัว letter G แสดงว่าคำตอบนี้ถูกต้อง
1: no
0: this one
1: yes
0: โอเคคำตอบนี้ถูกต้องเรามาอ่านพร้อมๆกันค่ะครูกุ้งอ่านคำถามเด็กๆอ่านคำตอบนะ what color is it again what color is
1: it
0: เยี่ยมเลยค่ะไปต่อเลยค่ะ What color is it?
1: It is purple.
0: It is purple. Purple this one?
1: No.
0: และคำนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: Red.
0: อ่านว่าอะไรนะลูก
1: Red.
0: It is red. อ่านเป็นประโยคเลยค่ะ It is red.
1: It is red.
0: และประโยคนี้อ่านว่าอะไรนะคะ
1: It is purple.
0: It is purple. Purple. Purple. Purple. จะต้องขึ้นต้นด้วย letter Letter P ให้สังเกตถ้าเด็กๆมีเสียงโฟนิกส์แล้วคำศัพท์จะถูกจะผิดเด็กๆพยายามออกเสียงโฟนิกส์ตัวหน้าเราก็จะได้คำศัพท์ที่ถูกด้วยถามอีกหนึ่งรอบตอบพร้อมๆกันนะคะหันษา What color is it?
1: It is purple
0: เยี่ยมมาก Again What color is it?
1: It is purple
0: เยี่ยมเลยไปต่อที่รูปนี้เลยค่ะ What color is it?
1: It is orange
0: It is orange It is orange โอ้คำไหนเนาะพี่เติร์ดThis one?
1: No.
0: This one?
1: Yes.
0: ถ้าอย่างนั้นบอกครูกุ้งได้ไหม orange?
1: Orange.
0: Orange. ขึ้นต้นด้วย letter?
1: O.
0: ขึ้นต้นด้วย letter?
1: O.
0: Letter O นั่นเองสังเกตได้ถ้าครูกุ้งบอก orange ก็ต้องขึ้นต้นด้วย letter O. แล้วถ้าสีนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: Green.
0: ต้องออกเสียงว่า
1: Green.
0: ทักประโยคเลยค่ะ
1: Green.
0: It is green.It is green.
1: It is green.
0: ถามอีกหนึ่งรอบค่ะดูคำตอบที่ถูกต้อง What color is it?
1: It is orange.
0: ต้องตอบว่าอะไรนะลูก
1: It is orange.
0: What color is it? It is orange. เยี่ยมมากไม่ใช่ orange ธรรมดา orange.
1: Orange.
0: Orange.
1: Orange.
0: ออกเสียงให้ชัดเจนและสีต่อไปเลยค่ะ What color is it?
1: It is blue.
0: What color is it?มีคนตอบ is it blue blue เฉยๆได้ไหม ไม่ได้มันเป็นตัว b กับตัว l ฉะนั้นต้องออกเสียงคู่กันคือ
1: it is blue
0: this one
1: no
0: this one
1: yes
0: ถ้าคำนี้อ่านว่าอะไรนะลูก
1: green
0: it is green อ้าวคำตอบอีกหนึ่งรอบค่ะ what color is it
1: it is blue
0: it is blue เยี่ยมมากไปต่อ what color is
1: it
0: เบาเฉยๆ It is brown. It is brown. This one?
1: No.
0: This one?
1: Yes.
0: Okay. Again, what color is it?
1: It is brown.
0: It is brown. ได้ยินเด็กๆปลายทางบอกว่า it is brown. brown เฉยๆได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ตัว b ตัว r เสียงคู่กัน brown.
1: brown.
0: It is brown.
1: It is brown.
0: ออกเสียงดังฟังชัดมากเลยวันนี้ครูกุ้งจะให้เพื่อนมาถามคำถามกับเด็กๆที่หน้าห้องได้ไหมคะ
1: ได
0: ้โดยครูกุ้งจะให้ Aten มาข้างหน้าเลยค่ะใช้คำถาม what color is it แล้วก็ Aten เรียกเพื่อนออกมาได้เลยว่าอยากให้เพื่อนคนไหนตอบเราจะเรียกต่อเนื่องกันนะเราจะเรียกต่อเนื่องกันนะอ้าวคนแรกAten Aten คิดว่าAten จะเลือกใครออกมาตอบกับAten คะเป็นคู่สนทนา
2: บีด
0: น้องบีดน้องบีดมาเลยค่ะขอบคุณครับเยี่ยมมากครับไปยืนข้างๆหันหน้าทางกล้องหันหน้าทางกล้องเลยเลือกหนึ่งแผ่นค่ะให้เพื่อนดูให้เพื่อนในห้องดูก่อนมาดูกันนะว่าบีดจะตอบได้ไหมถามคำถามว่า
2: What color is it? Is it blue?
0: It blue เฉยๆได้ไหม
1: yeah.
0: ไม่ได้ออกเสียงใหม่บีดออกเสียงให้ชัดนะคะอีกหนึ่งรอบถามเลยค่ะ
2: What color is it? Is it blue?
0: เยี่ยมมาก blue ต้องให้ชัดอีกนิดหนึ่งนะไปต่อเรียกบีดมาแล้วบีดเลือกใครต่อบีดเลือกใครคะ
2: ID
0: ID ID มา ID มายืนตรงนี้ไปขอบคุณเอเทนค่ะอ๋อขอบคุณค่ะมาเลยนะเลือกไปแล้ว1สีให้บีดถามดีกว่าบีดถาม ID เปลี่ยนกันโอเคให้เพื่อนดูว่าได้สีอะไรคะ
1: ด้านนี้
0: black อุ้ยแอบบอก ID ไปเรียบร้อยแล้วแต่ ID จะตอบเป็นประโยคได้หรือเปล่าถามคำถามเลยค่ะ
2: What color is this?
1: Black
0: It is black
1: It is black
0: เยี่ยมมาก ID ตอบได้ไปต่อ ID จะเลือกใครคะมาตอบขอเป็นผู้หญิงบ้างสวยๆก็เลือกครูกุ้งไปเลยดีไหมได้ป่ะคายเร็ว ID ไม่ช้าค่ะหันสาเล็กมาหันสาเล็กยืนด้านโน้นไอดีเลือกด้านนี้ให้เพื่อนๆปลายทางดูก่อนให้เพื่อนๆในห้องดูก่อนสีนี้นะหันสาฟังคำถามดีๆถามว่า
2: What color is it? Is it purple?
0: It is purple. หันสาตอบถูกไหม
1: oh.
0: ถูกไปต่อหันสาID เลือกใครคะ
3: กัปตัน
0: มาไปเลยหันสาให้เพื่อนๆดูได้สีนี้ค่ะหันหน้าไปถามกัปตันถามว่าอะไรคะ What color
2: is it? It is yellow.
0: It is yellow. เก่งมากเลยครูกุ้งขอพอแค่นี้ก่อนนะคะเอาไมโครโฟนไปเก็บที่โต๊ะเลยปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยค่ะเป็นบัตรคำง่ายๆที่คุณครูปลายทางสามารถเตรียมไว้ได้เพื่อที่จะให้เด็กๆช่วยกันตอบว่าเป็นสีอะไรนะคะคุณครูปลายทางก็ลองเตรียมบัตรคำหรือว่าสิ่งของง่ายๆที่คุณครูปลายทางมีใกล้ตัวดินสอสีก็ง่ายเหมือนกันนะคะบัตรคำก็ง่ายเหมือนกันคุณครูปลายทางลองใช้คำถามนี้ฝึกการใช้บทสนทนาเพื่อนำไปประเมินเด็กได้ครูกุ้งก็ถ้าเรียกออกมาเป็นคู่ๆเนี่ยเราก็จะประเมินได้แล้วว่าเด็กคนนี้พูดได้หรือว่ายังต้องให้คำแนะนำอยู่บ้างสำหรับห้องเรียนของเราก็คืออย่าอาจจะต้องมีการแก้ไขเรื่องการออกเสียงกันคุณครูปลายทางก็ลองดูเรื่องการออกเสียงของเด็กๆด้วยนะคะไปต่อนะคะจบเรื่องสีของเราไปเรื่อง my clothes พร้อมกัน
1: my clothes
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าวันนี้ไปช้อปปิ้งกันอีกไหม
1: ไป
0: ไหมคะ
1: ไป
0: นะคะถ้าใครอยากไปต้องตอบคำถามดี

0: พราะเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันไปช้อปปิ้งเครื่องแต่งกายกันดีกว่าเนาะไปต่อค่ะคำถามก่อนจะถามคำถามครูกุ้งอยากทราบว่าคำนี้ใครจำได้อ่านว่าอะไรคะสเกิร์ตประมาณกันสเกิร์ตน่ารักมากมีคนพอครูกุ้งถามคำถามนะมีเด็กยกมือทันทีเลยไม่แย่งกันตอบถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอ่ะพร้อมๆกันใหม่สเกิร์ตสเกิร์ตสเกิร์ตส่วนใหญ่ก็จะเป็นในห้องออกอากาศของเราก็จะเป็นเด็กผู้หญิงใส่ใช่ไหมคะอ้าวถ้าถามคำถามถามว่า what is it what is it มันคืออะไรอะ่ะ เราไม่ตอบคำถามไม่ตอบคำตอบแบบสเกิร์ตอย่างเดียวเราจะตอบเป็นประโยคเลยว่า it is a skirt พร้อมกัน it is a skirt it is a skirt หรือเราตอบแบบย่อๆสังเกต2ประโยคนี้แตกต่างกันตรงไหนคะแตกต่างกันตรงไหนใช่ตรงนี้แตกต่างกันตรงนี้เลยค่ะจะเป็นรูปย่อแตกต่างกันตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นรูปย่อเราเรียกว่า apostrophe s apostrophe s นะคะอ้าวประโยคบนเราจะอ่านว่า it is a skirt ประโยครากเราจะอ่านว่า is a skirt เสียง it เราจะเป็นมี apostrophe s ออกเสียงด้วยนะคะ is a skirt ครูกุ้งขอให้เด็กๆตอบประโยคล่างนะถามใหม่นะคะ what is itAgain, what is it?
1: It is a skirt.
0: It a skirt. ไม่ได้ต้อง is a skirt.
1: It's a skirt.
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นของเด็กผู้ชายใช่ไหมเสื้อที่มีปกแล้วก็มีแขนยาวหน่อยนะคะตามรูปภาพนี้เราจะเรียกว่าผู้หญิงก็ใส่ได้ใช่ไหมคะมีเสียงบอกว่าผู้หญิงก็ใส่ได้เหมือนกันแขนสั้นแบบนี้เราก็เรียกชุดนักเรียนของเด็กๆเนี่ยเสื้อนักเรียนของเด็กผู้ชายเนี่ยเราก็เรียกได้เหมือนกันว่า shirt
1: shirt
0: เสียงนี้ไม่ใช่เสียง s อย่างเดียวเป็นเสียง sh พร้อมกัน shirt
1: shirt
0: ลงท้ายด้วย letter t อย่าลืมออกเสียง letter t ด้วยนะคะคำถามถามว่าอย่างไรนะคะ what is it พร้อมกันWhat is
1: it?
0: What is it?
1: What is it?
0: เราคือถ้าเป็นภาษาพูดนะเราจะไม่มา What is it? เราจะพูดยาวๆ What is it? What is it? คำตอบเราต้องตอบว่าอะไรคะ
1: It is a shirt.
0: It is a shirt. แต่ถ้าเป็นรูปย่อรูปย่อจะเป็นอย่างไรเหมือนเดิม IS.ย่อมาเป็น apostrophe s เราจะพูดว่า
1: is a shirt
0: ครูกุ้งขอให้ตอบประโยคที่ประโยคข้างล่างนะคะประโยคที่สองนะ what is it เก่งมากค่ะกลุ่มหนึ่งตอบดังๆสิลูก what is it what is
1: it
0: มีคนตอบ it is a shirt แสดงว่าไม่ได้ฟังคำสั่งครูกุ้งคำสั่งครูกุ้งสั่งว่าอย่างไรคะบีดสั่งว่าอย่างไรใครบอกได้ครูกุ้งบอกว่าให้ตอบประโยคข้างบนหรือประโยคข้างล่างคะประโยคข้างล่างเราก็จะต้องออกเสียงว่า is a shirt กลุ่มที่3ตอบประโยคล่างนะ what is it
1: is a shirt
0: ประมาณกัน is a shirt กลุ่ม1กลุ่ม3ยังไม่ถูกนะกลุ่ม5ตอบประโยคล่างนะคะ what is it
1: is a shirt
0: กลุ่ม4 what is itIt's a shirt. Okay, very good. ไปต่อเลยค่ะคำนี้เลยใครจำได้
1: hat
0: hat
1: hat
0: ขึ้นต้นด้วย letter h letter h sound letter h sound hat ถามคำถามถามว่า what is it คำตอบแรกจะต้องตอบว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลยครูกุ้งถาม what is it เราจะต้องตอบว่าอะไรนะ
1: it is a hat
0: ประมองกันมา
1: it is a hat
0: หรือถ้าตอบแบบย่อเราก็ตอบว่า
1: is a hat
0: is a hat เด็กๆคิดว่าพูดแบบไหนง่ายกว่ากัน
1: is a hat
0: เนาะ

0: ช่ส่วนใหญ่ภาษาพูดเราก็จะแบบเป็นรูปย่อนะ is a hat เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะคำนี้ใครจำได้ คำถามถามว่า what is it เราตอบว่าเก่งมากค่ะหันสาตอบเต็มรูปประโยคเลย it is a bag แล้วถ้าเป็นรูปย่อตอบอย่างไรคะ
1: bag
0: is a bag
1: is a bag
0: is a bag ย่อจาก is เป็น apostrophe s เราเวลาเราพูดมันก็จะถ้าเด็กๆพูดง่ายกว่าไหม
1: is a bag
0: เราไม่ตอบ it is a bag เนาะคือมันยาวเกินไปอันนี้เป็นตอบรูปย่อนะคะไปต่อคำนี้อะไรคะ
1: cap
0: เคอร์ cap มันต่างกันยังไงอะลูกกับ hat เมื่อสักครู่เนี้ยแฮทคือแบบมันมีรอบๆเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแคปมีแค่ข้างหน้าพร้อมๆกันเคิร์กแคปลงท้ายเลยถ้าพีออกเสียงให้ชัดเลยค่ะเคิร์กแคป
1: อ้
0: าวคำถาม what is it
1: เ
0: ราไม่ตอบคำศัพท์คำเดียวแล้วนะเพราะเราเรียนแบบเต็มรูปประโยคแล้วนะประโยคแรกอ่านว่าอะไรนะคะ
1: it is a cap
0: ประโยคที่สอง
1: is
0: อะไรคะIs a cap is a cap พร้อมกัน is a cap
1: is a cap
0: เยี่ยมเลยและสุดท้ายคำศัพท์วันนี
1: ้
0: สวยสวยสวยสวยขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะพร้อมกัน
1: ring
0: คำถามถามว่าอะไรนะ
1: what is it
0: เอาไหนตาถามกูกุ้งนางๆเลย
1: what is it
0: it is a ring หรือตอบอีกหนึ่งประโยคได้เราต้องตอบว่าอะไรนะIs a ring มามกัน
1: is a ring
0: เยี่ยมมากวันนี้คำศัพท์ไปทั้งหมดมีอะไรนะมี hat มี cap มี shirt skirt bag ring เดี๋ยวเราต้องใช้คำศัพท์เหล่านี้ในการช้อปปิ้งเสื้อผ้าช้อปปิ้งเครื่องแต่งกายนะคะเด็กๆพร้อมจะไปกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: นั้นตามไปดูร้านค้าครูกุ้งเลยค่ะมาพบกับร้านค้าของครูกุ้งกันนะคะวันนี้ร้านค้าของครูกุ้งมีลูกค้ามา3คนรอที่ร้านเรียบร้อยแล้วค่ะดูสิลูกค้า3คนนี้จะมาซื้ออะไรเนาะซื้ออะไรดีคะ
2: ซื้ออ
0: ันนี้เนาะซื้ออันนี้เรามาถามลูกค้าเราดีกว่าเราเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วถามลูกค้าเราหน่อยดีกว่า What is it What is it
2: it
0: อะไรคะ
2: It's
0: a shirt.
2: It's a shirt.
0: Okay. เอาไมค์ถามอีกหนึ่งรอบนะคะ What is it?
2: It's a shirt.
0: What color is it?
2: It is blue.
0: It is blue. Very good. Okay. ท่านต่อไปเลยค่ะฝ่ายขยับนิดนึงให้คนต่อไปมาส่งไมโครโฟนให้เพื่อนส่งไมโครโฟนให้เพื่อนรอแป๊บหนึ่งนะคะถอยหลังไปหาหันษาหน่อยอยากรับอะไรดีคะวันนี้มีหลายอย่างเลยอยากได้หมวกอยากได้หมวกถามสักนิดดีกว่าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอะไรนะ What is it?
2: It's a hat.
0: It's a hat. What color is it?
2: It
0: is อะไรคะ
2: Brown.
0: เก่งมากไหนตอบเป็นประโยคละ It is brown.
2: It is brown.
0: เยี่ยมมากเลยเดี๋ยวรับกลับไปใช้ที่บ้านเลยนะคะไปต่อค่ะหันษาบอกว่าครูกุ้งเดานะหันษาต้องอยากได้กระโปรงแน่เลยใช่เปล่าใช่สเกิร์ตไหมไม่ใช่อยากได้ทายซิหันษาอยากได้อะไรคะ
1: แหวน
0: มีคนบอกว่าหันษาอยากได้แหวนใช่เปล่าไม่ใช่มาทายอีกมีเพื่อนบอกว่าอยากได้กระเป๋าใช่เปล่าใช่นั้นตอบคำถามกูกุ้งให้ได้ What is it
2: is black
0: It is a bag
2: is a bag
0: What color is it
2: is
0: โอเค very good 3คนนี้ตอบคำถามครูกุ้งได้ครูกุ้งพร้อมแจกของขวัญให้เลยดีไหมคะ
1: ด
0: ีอ้าวเดี๋ยวท้ายชั่วโมงรับเสื้อไปใส่รับหมวกไปใส่รับกระเป๋าไปใช้ดีไหมดีเนาะถ้าอย่างนั้นกลับไปสู่ห้องเรียนของเรากันเลยค่ะเด็กๆเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช้คำถามภาษาอังกฤษแบบที่เราเรียนจะเมื่อสักครู่นี้เลย whatis it what is it แล้วก็ตอบได้ทั้งรูปเต็มและรูปย่อเด็กๆทำได้ดีมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางลองดูนะคะคุณครูอาจจะบิ้นบัตรคำจากคุณครูที่ทำไว้ในสื่อที่เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วใน dltv.ac.th คุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้เพื่อที่จะทำกิจกรรมคล้ายๆกับของกูกุ้งนะคะไปต่อเลยนะคะคราวนี้ไปดูที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ The Alphabet ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวตัวแรกเลยค่ะ
1: A
0: ออกเสียงด้วยได้ไหมคะ
1: A
0: A
1: A
0: D D E A E A
1: E
0: A
1: E
0: A เสียงดังฟังชัดบรรทัดที่2ค่ะ F
1: F
0: G G H ค่ะ
1: H ค่ะ
0: มันไม่มันอยู่ในคอนะ H
1: H ค่ะ
0: I E
1: I E
0: J J
1: K
0: K
1: K
0: L
1: L
0: M N
1: O R
0: O O R เอาใหม่ O R
1: O R
0: People
1: People
0: Q
1: Q
0: R
1: R
0: S
1: S
0: Teacherอยู่อะมันถ้าสุดท้ายอ่านเองเลย
1: we
0: were w were x wire says ทั้งหมด26ตัวออกเสียงตัวอักษรให้ชัดเจนนะคะเราจะใช้เสียงนี้ไปผนวกกับคำศัพท์เพื่อที่จะได้สังเกตการใช้คำศัพท์ด้วยกันนะคะตัวอักษรตัวต่อไปตัวนี้เลยค่ะ letter letter
1: y
0: sound yeahY sound
1: เยอะ
0: คำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะเ
1: ย
0: อะเยลโล่เยอะเยลโ
1: ล
0: ่เยี่ยมมากเด็กๆไม่ตอบแคปใช่ไหมเพราะมันเป็นรูปแคปถูกไหมคะแต่เด็กๆเห็นคำศัพท์ที่สอดคล้องกับรูปภาพฉะนั้นคำศัพท์คำนี้ออกเสียงว่า
1: เย
0: ี่ยมเลยเยอะเยลโล่
1: เยอะเย
0: ลโล่มาดูกันเลย letter Y เวลาเราเขียนเขียนจากบนลง
1: ล่าง
0: เตรียมนิ้วของตัวเองไว้เลยค่ะไว้ฝึกเขียนในอากาศพร้อมๆกัน1 2 3ได้ไหม
1: ได
0: ้มาถึงตัวพิมพ์เล็กครึ่งเดียวครูกุ้งตรวจสมุดของเด็กๆนะบางคนบอกพอเป็นตัวพิมพ์เล็กยังเขียนเต็มช่องอยู่ต้องสังเกตดีๆเราจะมีจุดไข่ปลาตรงกลางก็แค่ครึ่งเดียวนะคะ1 2เลยลงมาข้างล่างกะเป็นช่องๆกะว่าเป็น2ช่องเล็กอันนี้ที่เราเขียนกันพร้อมๆกันเลยค่ะ wire
1: wire
0: เยี่ยมเลยไปต่อตัวต่อไปค่ะตัวอะไรคะ
1: says
0: says says คำนี้เอาเสียงพร้อมๆกัน zoo เคยไปไหม
1: เคย
0: เคยเนาะชอบไปมากๆเลยเนาะโอ้พอชอบไปอย่างนี้ถ้าเกิดไปเจอกรงเสือและเราเอามือแหย่เข้าไปให้เสือจ้ะได้ไหมทำไมอ่ะงับกัดเราแค่เป็นผู้ดูเราก็แค่ไปดูแล้วก็ไปศึกษาความรู้ที่ซูกันนะคะอ้าวตัว Z หรือตัว Z เขียนง่ายไหมต้องเขียนจากล่างขึ้นบน
1: ไม
0: ่ได้ต้องเขียนจากบนลงล่างตัวพิมพ์ใหญ่บน2 3อ้าวตัวน้องเหมือนกันก็เขียนจากล่างขึ้นบนไม่ได้ต้องจากบนลงล่างพร้อมๆกันเลยค่ะซู
1: อ้
0: าวเด็กๆหยิบชุดกิจกรรมของเด็กๆขึ้นมาเป็นใบงานที่12นะคะวันนี้อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่หนอหน้าที่17หน้าที่17วันนี้ใช้สีด้วยนะคะเด็กๆกูกุ้งตรวจงานของเด็กๆแล้วบางคนครูกุ้งพับหน้าไว้ให้ที่ทับพับหน้าไว้ให้เพราะว่าคนที่ดูนะเด็กๆดูก่อนนะชุดกิจกรรมบางคนครูกุ้งพับหน้าให้เพราะว่าเด็กๆไม่มาโรงเรียนครูกุ้งก็จะพับให้เพื่อเด็กๆกลับไปทำนะคะโอเคไปต่อนะหน้าที่17พร้อมๆกันเลยค่ะ Open your book on page 1717ดินสอเหลามาแหลมไหมเหลามาแหลมไหมคะแหลมโอเมกโอเมกหยิบกล่องดินสอไว้ตรงนี้เดี๋ยวหล่นลูกไว้ตรงข้างหน้าไว้มาข้างหน้านี่เลยเดี๋ยวหล่นพร้อมนะคะเด็ก ครูกุ้งตรวจงานนะเจอแบบนี้นะมีคนทำแบบ

0: นี่นะดูคุกุ้งนะเนี่ยมีคนทำแบบนี้เด็กๆคิดว่าทำแบบนี้ปราณีตไหมคะไม่ปราณีตเลยเพราะอะไร
1: ไม่สวย
0: ช่องไฟสวยงามไหมคะไม่สวยอ้าวคุกุ้งขอลบนะคุกุ้งขอลบนะคะเด็กๆดูครูกุ้งจะสอนเสมอว่าจะต้องจุดเล็กๆไว้ก่อนบางคนก็จุดใหญ่อลังการมาเลยต้องจุดแบบไหนคะเล็กๆนะกี่จุดดีวันนี้เอ้า3นะ1 2 3จุดช่องไฟห่างๆแบบครูกุ้งค่ะยังไม่เขียนพอตรวจงานก็จะเห็นเลยว่าความปราณีตของเด็กๆบางคนยังมีไม่พอนะคะฝึกความปราณีตไปพร้อมๆกันทำงานให้สวยตามครูกุ้งไปทีละขั้นตอนนาวาพร้อมไหมคะเริ่มเลยนะคะต้องเขียนจากข้างบนลงล่าง1 2 3บางคนเห็นตัวอย่างครูกุ้งเลยก็จะตามตัวอย่างตัวอย่างบางทีการพิมพ์อาจจะไม่พอดีช่องเด็กๆเขียนให้พอดีช่องนะคะ1 2 31 2 3พยายามเขียนให้พอดีช่องเมื่อตรงกับข้างบนเรียบร้อยแล้วตัวต่อไปก็จะตรงลงมาถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะใครคิดว่าตัวเองทำได้ยกมือ

ไปต่อที่เลเทอร์วายตัวพิมพ์เล็กเริ่มเลยนะเด็กๆกูกุ้งไม่เต็มช่องเห็นไหมตัวอย่างมันจะไม่เชไม่เต็มเนาะไม่เต็มครึ่งช่องไม่เต็มครึ่งช่องนะแต่พอเวลาเด็กๆเขียนต้องเต็มครึ่งช่องนะคะ2 1 2 1 2สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1ของเราตอนนี้ขอความพร้อมไปพร้อมๆกันก่อนเนาะจะได้ทำงานสวยงามนะคะให้มีความประณีตกันมองไกลๆก็จะเห็นอยู่ว่าทำงานได้ประณีตเนาะคุณครูปลายทางหากเข้าดูของเด็กๆได้เลยบางคนจับดินสอจับดินสอไม่ถนัดต้องจับให้ถนัดด้วยนะเขียนมา

ไปต่อนะคะไปต่อที่ตัวอะไรแซ่พิมพ์ใหญ่อ้าวเริ่มเลยค่ะเต็มช่องตรงข้างบน1 2 3 1 2 3 1 2 3บางคนลบบ่อยก็จะมีร่องรอยของการใช้ดินสอในเด็กพยายามแบบทำมือให้มั่นคงโอเคเรียบร้อย

เอเทนสวยและไปถึงตัวน้องตัวพิมพ์เล็กตัวแซดตัวน้องแซดหรือ Z อ่ะเริ่มเลยค่ะครึ่งช่อง1 2 3 1 2 3ครูกุ้งใช้สมาร์ทบอร์ดบางทีมันไม่พอดีเนาะ

เรียบร้อยอย่างเอ่ยเด็กๆทำงานเรียบร้อยนะคะเด็กๆปลายทางตัว Y กับตัว Z วันนี้2ตัวสั้นๆง่ายๆเรายังต้องไประบายสีกันต่อไปดูกันเลยค่ะคำสั่งมีอยู่ว่า read and color the picturesread and color the pictures อ่านและระบายสีรูปภาพมาดูที่รูปแรกเลยค่ะเป็นรูปอะไรคะเอเทนเป็นรูปอะไรลูกโอเมกเป็นรูปอะไรคะเชิร์ตออกเสียงได้อ้าวอ่านประโยคแรกพร้อมๆกันเลยค่ะ it is a shirt พี่เติร์ดจ๋าพี่เติร์ดพี่พร้อมๆกันนะ it is a shirtปุญญาพรประโยคที่สอง it is blue มันคือเสื้อเชิ้ตและมันต้องเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน blue ระบายสีลงไปเลยค่ะระบายให้สวยงามได้ไหมคะเด็กๆจ๋าพร้อมๆกัน one two threeZip your lips. Again. One, two, three. Zip your lips. ระบายสีเลยค่ะระบายให้สวยนะครูกุ้งอ่ะถูกจำกัดด้วยสมาร์ทบอร์ดบางทีก็จะไม่สวยนะคะเด็กๆพยายามระบายสีให้สวยกว่าของครูกุ้งนะโอ้ยถ้าเป็นสีไม้ครูกุ้งระบายสวยเลยแหละจริงเปล่าหนอเดี๋ยวระบายเสร็จแล้วเราจะมาฝึกอ่านพร้อมๆกันนะคะ It is a shirt It is blue จริงๆใบงานอันนี้เด็กๆสามารถคุณครูปลายทางสามารถที่จะลอกบนกระดานแล้วก็ทำให้ฝึกอยู่เรื่อยๆในการอ่านได้นะคะไปต่อประโยคที่2ค่ะไหน Look at the board มองที่กระดานแล้วมองที่สมาร์ทบอร์ดพร้อมๆกัน Look at the smart board พร้อมนะประโยคนี้ค่ะใครอ่านให้ครูกุ้งฟังได้บ้างเก่งมากเลยค่ะดังๆเลย It is a skirt ต่อไปมีคนบอก It is pink สังเกตดีๆคำนี้อะไรคะ

0: เด็กๆเก่งมาก it is purple it is purple ฉะนั้นรูปนี้จะต้องรายสีอะไรคะ purple สีม่วง purple สีม่วงมีคนบอกว่าสีน้ำเงินใช่หรอ
1: ใช
0: ่ไม่ใช่เนาะสีม่วงเนาะกูกุ้งหาสีม่วงแป๊บหนึ่งม่วงไหมอันนี้นะม่วงเนาะIt is a skirt. It is purple. ต้องช่วยกันฝึกอ่านนะคะทักษะการอ่านเด็กๆต้องฝึกกันแล้วกลับไปบ้านลองไปฝึกอ่านด้วยนะคะฟังพูดอ่านเขียนวันนี้ครบเลยในหนึ่งคาบของเราสีต่อไปเอ๊ะเรามาอ่านประโยคกันก่อนดีกว่า Look at the smart board. หันษาน่ารักมากชื่นชมหันษาเลยเพราะบอกว่า look at the smart board หันษารีบวางดินสอแล้วก็หันหน้ามามองที่ครูกุ้งมองที่ smart board เลยเยี่ยมมากเลยปรบมือให้หันษาหน่อยหันษาน่ารักมากเลยอ้าวถ้าอย่างนั้นอ่านพร้อมๆกันประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกฮะนาวาอ่านดังๆเลยดังๆเลยค่ะ it is a headมีคนบอกบราวเราจะต้องอ่านประโยคนี้ว่าอะไร It is brown ประมาณกัน It is brown brown คือสีน้ำตาลค่ะกูกุ้งหาสีน้ำตาลแป๊บเนาะน้ำตาลยังของกูกุ้งน้ำตาลยังเนี่ยได้แล้วน้ำตาลละone two three zip your lips โอ้เสียงเงียบเลยครูกุ้งระบายไม่สวยเลยโอ้ถ้าครูกุ้งไประบายของเด็กๆนะสวยกว่านี้อีกเชื้อเปล่าเชื้อโอเคเด็กๆบอกว่าก็ครูกุ้งกล้ามเนื้อมือแข็งแรงแล้วเด็กๆอยากให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงนะปั้นดินน้ำมันเยอะๆจะทำให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงนะคะไปต่อเรียบร้อยเราฝึกอ่านกันหน่อยนะ It is a shirt It is blue ประโยคที่สองไหนอ่านเองพร้อมๆกันเลย A skirt It is purple ประโยคที่สามอ่านเองเร็ว It is a hat It is brown เรียบร้อยแล้วเก็บทุกอย่างใส่ใต้โต๊ะค่ะ Put everything in the drawerนับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาดูที่ครูกุ้งมาพร้อมกันนะคะในช่วงสุดท้ายครูกุ้งขอถามคำถามพร้อมๆกันเลย What is it? What is it? It is a skirt คำถามต่อไปถามว่า What color is it?It is blue เก่งมากไม่มีอะนะ It is blue เยี่ยมเลยค่ะต่อไป What is it ต้องตอบเป็นประโยคเลยลูกว่าอะไรนะลูก It is a hat What color is it มีอะไหมมีคนตอบ It is a brown ต้องมีอะไหมไม่มีบอกเลยค่ะ It is brown และต่อไปเลย What color What is itฟังคำถามดีๆมีคนตอบกุ้งว่า is yellow ใช่ป่ะคำถามถามว่า what is it it is a cap what color is it it is yellow เยี่ยมมากคำถามวันนี้ได้ถึง2คำถามเด็กๆไปฝึกสนทนาที่บ้านกันได้นะคะในครั้งหน้าเรายังอยู่เรื่องไม้ closeเป็นครั้งที่3ยังเรียนเรื่องนี้ถึง3ครั้งเลยเราจะเน้นย้ำเรื่องสีและเครื่องแต่งกายที่เราจะนำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ภาษาอังกฤษของเราครบทั้ง4ทักษะเรามี4ทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนชื่นชมเด็กๆ

เลยวันนี้เอเทนใช้ประโยคคำถามได้ดีมากหันษามีสมาธิในการตั้งใจฟังได้ดีมากเนาะพี่เติร์ดกับน้องตังๆเรายังจะต้องเก็บของให้เร็วกว่านี้เพิ่มความเร็วในการทำงานนะคะแล้วก็ดูความปราณีตในการเขียนของเด็กๆด้วยต้องให้คุณครูต้องช่วยดูนะคะแล้วก็ช่วยแนะนำกับเด็กๆปลายทางเพื่อให้การเขียนเกิดความสวยงามต่อยอดในอนาคตต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนและขอขอบคุณคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางค่ะขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: าวบ้านที่ธรรมดาแล้วบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิซากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
0: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ยตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อเชียวปลาจระเม็ดสีเทาปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้าบอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่า

0: ยาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
1: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาหร่ายนะฮะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็เลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูพื้นนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะฮะเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได้
0: โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้

0: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
1: ฮะ
2: จะถึงแล้วเหรอครับ
1: ใช่ลูก
0: ลูกมันจะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
3: ๆดีค่ะ
4: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
5: โอ้โหสวยจัง
6: แม่ดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
0: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
1: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
0: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
2: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
1: ้
0: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
6: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยามามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไฟสนีโทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
6: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
7: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก ็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
6: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
7: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
7: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
2: มา

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิพักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องวันนี้นะครับจะต้องใช้ความรู้โอ้โหทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำไมครับเรียนกันมาเลยในเรื่องของจำนวนนะครับมาใช้ในคับเรียนนี้นั่นเองดังนั้นชื่อเรื่องวันนี้มีใครช่วยอ่านได้นะจออำจำนออัวนอจำนวนจำนวนเดาไปแล้วจำนวนนับจำนวนตัวอะไรนะรอรอรอรอเรือรออบรอบตออัวตัวดังนั้นชื่อเรื่องวันนี้นะครับเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กนะจำนวนรอบตัว
1: จำนวนรอบต
0: ั
1: ว
0: ดังนั้นจำนวนวันนี้นะครับก็จะใช้ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ที่เราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของจำนวนนะครับในวันนี้นี่เองนะครับคิดว่าตัวเองทำได้ไหมครับวันนี้ทำได้ไหมครับทำได้นะครับครูแม็กก็เชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเอาเลยครับก่อนที่เราจะทำไมครับเริ่มเรียนก็ต้องมาดูก่อนเรียนรู้วันนี้จำนวนรอบตัวเด็กๆก็ต้องใช้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนกันมานะครับมาใช้ทำไมแก้ไขในเรื่องของสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆนั่นเองนะครับเอาละครับก็ไม่ยากเลยก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ต้องทบทวนก่อนในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนของคุณครูแม็กต้องใช้สองตาทำไมนะสองหูต้องฟังสมองต้องคิดยังไงนะมิติถ้าไม่เข้าใจแล้วลูกยกมือถามเลยกลับบ้านต้องเรียนรู้อย่าง

0: เฮ้เฮ้เฮ้เยี่ยมมากเอาละครับเดี๋ยวทบทวนพร้อมกันนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ไม่ได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: เสียงดังฟังชัดแบบนี้นะครับครูแม็กเชื่อแล้วนะครับเด็กๆพร้อมที่จะทำไมครับทบทวนกันแล้วเอาละครับครูแม็กนับให้นะ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราทำไมครับทบทวนเรียบร้อยแล้วข้อตกลงคราวนี้เราก็จะมาทำไมครับเริ่มเรียนรู้กันแล้วโดยทำไมครับเริ่มที่คำถามแรกก่อนเลยเราจะบอกจำนวนของสิ่งต่างๆได้อย่างไรล่ะครับพอจะมีวิธีอย่างไรล่ะครับทำให้ทราบถึงจำนวนของสิ่งต่างๆต้องทำยังไงนะต้อง
1: น
0: ับใช้วิธีการนับเยี่ยมมากเลยนะครับดังนั้นถ้าเด็กๆอยากทราบจำนวนมีนักเรียนหญิงกี่คนนักเรียนชายกี่คนคุณครูแม็กก็ต้องทำไมล่ะครับต้องนับใช้วิธีการนับนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทำให้ทราบถึงจำนวนแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรพอนับเสร็จแล้วแล้วมีจำนวนเท่าไหร่อ่ะต้องสังเกตที่อะไรล่ะลูกสังเกตที่เสียงอะไรนะ
1: เส
0: ียงสุดท้ายนั้นนับจำนวนเสร็จแล้วฟังเสียงสุดท้ายดีๆเสียงสุดท้ายลงที่จำนวนใดนะครับก็จะเท่ากับทำไมครับสิ่งของที่เด็กๆนับนั่นเองก็แสดงถึงจำนวนทำไมครับของสิ่งของที่เด็กๆนับนั่นเองยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเอาแล้วครับเด็กๆครับเดี๋ยวคราวนี้คุณครูแม็กจะให้เด็กๆทุกคนช่วยกันทำไมครับยกตัวอย่างจำนวนของสิ่งต่างๆที่ทำไมครับอยู่รอบตัวจำนวนตั้งแต่1ถึง20แล้วก็0นะครับงั้นเดี๋ยวในช่วงนี้เอาให้เวลาแต่ละคนคิดไว้รอเลยนะครับถ้าลักษณะนามของสิ่งของใดที่เด็กๆไม่มั่นใจให้ทำไมทันทีเลยยกมือถามหรือถามก่อนนะครับเนาะนั้นสิ่งของแต่ละอย่างจะมีลักษณะนามที่แตกต่างกันเช่นดินสอมีจำนวนกี่แท่งเห็นไหมครับปากกากี่ด้ามนั้นลักษณะนามของสิ่งของทำไมครับก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะตัวอย่างคุณครูแม็กยกตัวอย่างให้เลยนะครับคุณครูแม็กมีจำนวนนิ้วกี่นิ้วล่ะครับนี่ชูขึ้นมากี่นิ้วล่ะครับครูแม็กชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วยากไหมครับไม่ยากแบบนี้เลยนะครับชูขึ้นมาเพิ่มเติมกี่นิ้วแล้ว10นิ้วเอาละครับเยี่ยมมากเดี๋ยวให้เด็กๆทำไมครับลองดูสิ่งของทำไมครับอาจจะแตกต่างออกไปเด็กๆพร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมเดี๋ยวเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนเลยเอาละครับเด็กๆให้เวลาเดี๋ยวเริ่มที่ออร์บิทก่อนเลยเอาแล้วครับออร์บิทคิดไว้เอาอะไรดีครับ
2: ยางลบ
0: กี่ก้อนนะ
2: 2ก้อน
0: ได้มั้ยครับถูกมั้ยเอ่ยยางลบของออร์บิทกี่ก้อนนะ
1: 2
0: ก้อนเยี่ยมมากอ้าวต่อเลย
3: ไม้บรรทัด2อัน
0: ไม้บรรทัด2อันอ้าวเยี่ยมมาก
2: ยางลบไฟฟ้า2อัน
0: ยางลบไฟฟ้าโอ้โหมีแบบรุ่นใหม่ด้วยใช่มั้ยครับมีแบตเตอรี่ยางลบไฟฟ้ากี่อันนะลูก2อัน
2: ดินสอ5อัน
0: ดินดินสอคุณแม็กยกตัวอย่างไปแล้วลักษณะนามดินสอเป็นแท่งดินสอเอากี่แท่งนะ
2: 5แท่ง
0: ดินสอ5แท่งถูกมั้ยครับถูกมั้ยเอ่ยเอาละครับถูกต้องแก้ไขถูกต้องแล้วอ้าวเดี๋ยวไปต่อที่กลุ่มที่2เอาละครับกลุ่มที่2เริ่มที่น้องแก้มเลย
4: ไม้บรรทัด10อัน
0: ไม้บรรทัดกี่อันนะ
4: 10
0: อันเอาเยี่ยมอ่ะพอยครับถือเลยครับ
2: ส้ม10ผล
0: ส้มกี่ผลนะ
2: 10ผล
0: 10ผลเยี่ยมมากครับต่อเลย
5: เครื่องบิน10ลำครับ
0: เครื่องบินกี่ลำนะครับ
4: 10ลำ
0: เครื่องบิน10ลำโอ้โหมีเครื่องบินมาแล้วมีเครื่องบินมาแล้วอ้าวโอเมกครับ
2: มีแตงโม9ตัว
0: เอ๊ะแตงโมลักษณะเป็นอะไรนะแตงโมลักษณะเป็นผลแตงโม
2: 9ผล
0: 9ผลเยี่ยมมากแก้ไขถูกต้องนะครับอ้าวไปต่อกลุ่มที่3อ้าวเริ่มที่น้องมะลิเลย
2: แอปเปิ้ล10ผล
0: ถูกไหมครับแอปเปิ้ล10ผลเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวนาวาก่อน
2: รถ10คัน
0: รถกี่คันนะรถ10คันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ้าวเอวาครับอ้าวเอวาก
2: ระปุกดินสอ12อัน
0: กระเป๋าดินสอใช่ไหมครับอ่ะกระเป๋าดินสอกี่อันนะ
2: 12อัน
0: โอ้โห12อันอ้าวได้นะครับกระเป๋าดินสอ12อันเอาละครับตอนนี้นะครับทั้ง3กลุ่มครับยกตัวอย่างของสถานการณ์จำนวน1ถึง20และ0ไปแล้วคราวนี้ลองมาดูที่กลุ่มที่4กันบ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเริ่มที่น้องเนยเอาอะไรดีเอ่ย
2: โบ2อัน
0: โบ2อันได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้นะครับเนยเอาอะไรดีนะ
2: ยางลบ2ก้อน
0: ยางลบกี่ก้อนนะครับ2ก้อนอ้าวส่งไม้ต่อที่แมนยูเอาอะไรดีนะเอาอะไรดีเอ่ยครับ
2: ทุเรียน10ผล
0: ทุเรียนกี่ผลนะ10ผลโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมต่อที่บลูเลย
5: บ้าน16หลัง
0: บ้าน16หลังโอ้โหเยี่ยมครับส่งต่อเลย
2: โต๊ะ20ตัว
0: โต๊ะ20ตัวได้ไหมครับได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้อ้าวส่งต่อเลยที่ตังๆครับ
2: คัพเค้ก20ถ้วย
0: คัพเค้ก20ถ้วยได้ไหมเอ่ยได้นะครับเอาละครับกลุ่มที่4เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มที่5อ้าวเริ่มที่ปันๆเลยครับ
6: ล้อรถ
0: ล้อรถมีกี่ล้อเอ่ย
6: 20ล้อ
0: ล้อรถ20ล้อโอ้โหเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาอะไรดีคะ
2: โบ5อัน
0: โบ5อันโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
7: ลูกอม20เม็ดค่ะ
0: ลูกอม20เม็ด
7: iPhone 19เครื่อง
0: โอ้โหโทรศัพท์มือถือกี่เครื่องนะคะ
7: 19
0: เครื่องเยี่ยมมากเลยอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเลยนะครับดังนั้นทุกคนทำไมเอ่ยสามารถที่จะบอกจำนวนใช่ไหมครับของสิ่งต่างๆใช่ป่ะไม่ว่าโอ้โหมีเครื่องบินด้วยมีบ้านด้วยใช่ไหมครับคราวนี้ครับเด็กๆลองดูตัวอย่างครูแม็กบ้างตัวอย่างครูแม็กนะจำนวนนักเรียนชายในห้องเรียนมี18คน18เอ๊ะ18มีเลขอะไรกับเลขอะไรนะ1กับ8หนึ่งอยู่ในหลักอะไรนะหนึ่งอยู่ในหลักหนึ่งหนึ่งอยู่ในหลักสิบแปดอยู่ในหลักเยี่ยมมากเรียนรู้กันไปแล้วอันนี้ทบทวนให้นะครับตัวอย่างครูแม็กอันแรกคือจำนวนนักเรียนชายในห้องเรียนมี18คนจำนวนนักเรียนหญิงในห้องเรียนมี15คนโอ้โหอีกครับคุณครูชั้นป.1มีจำนวน9คนมีกระต่ายในห้องเรียนกี่ตัวนะ
1: 9
0: กี่ตัว0ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ให้เด็กๆทำไมครับได้เรียนรู้กันเนาะเด็กๆทุกคนได้ทำไมครับทบทวนเกี่ยวกับในเรื่องของจำนวนนั้นทุกคนบอกในเรื่องของจำนวนได้นะครับคราวนี้ครับเด็กๆครับคุณครูแม็กมีสถานการณ์มาให้แล้วจะให้เด็กๆทำไมครับช่วยใช้ความรู้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นครับนับจำนวนของสิ่งต่างๆเขียนแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆในรูปแบบที่หลากหลายเขียนแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนะครับหรือเรียงลำดับจำนวนจาก จากไหนไปไหนนะมอมอมอมากไปน้อยหรือหรือจากน้อยไปมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเด็กๆต้องเขียนแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนอะไรนะส่วนย่อยกับส่วนรวมนะครับไม่ยากเลยเนาะเอาละพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วตั้งใจดูสถานการณ์ดีๆปิ้งโอ้โหมีแก้วน้ำเป็นไงครับหลากสีไหมเนี่ย
7: หลากส
0: ีเลยมองเด็กๆมองด้วยตาแบบยังไม่ได้นับเลยคิดว่าสีอะไรมีจำนวนมากที่สุดเนี่ยคาดเดาคาดเดา
7: ส
0: ีแดงแบบนี้นับยากไหมครับ
7: ยาก
0: ยากไหมอ่ะเอาแล้วสีแดงมีกี่ใบสีม่วงมีกี่ใบสีเขียวมีกี่ใบสีเหลืองมีกี่ใบบางคนนับสีม่วงเท่าไหร่นะบางคนบอกสีม่วง11สีเหลืองมี6
7: ส
0: ี
7: แดงมี13
0: บางคนบอกสีแดงมี13ยังไม่เชื่อนะยังไม่ได้นับสีอะไรมีเท่าไหร่อีก
7: ส
0: ีเขียวมีกี่ใบนะกี่ใบนะเด็กๆครับถ้าลักษณะแบบนี้เด็กๆยากไหมครับต่อการนับยากไหมยากไหมบางคนบอกว่าไม่ยากไม่ยากเลยมองปุ๊บก็นับได้ถ้าเด็กๆจัดระเบียบของแก้วน้ำโดยการทำไมครับจัดให้เป็นหมวดหมู่มีสีอะไรนะถ้าครูแบ็คจัดแบบนี้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นไหมอ้าวสีแดงมีเท่าไหร่ล่ะ
7: 1
0: นับหน่อยเสียงสุดท้ายลงที่14แสดงว่าสีแดงมีจำนวนเท่าไหร่ครับ14แต่ถ้าใครสังเกตดีๆ1 2 3 4 5 5กับ5เป็นเท่าไหร่นะ
7: 10
0: 10กับอีก4
7: 15
0: 10กับอีก4
7: 14
0: แบบนี้ก็ได้รวดเร็วขึ้นไปดูต่อนะครูแม็กจัดแบบนี
7: ้
0: เท่าไหร่นะ6หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากับอีกหนึ่งเป็น
7: 6
0: ไม่ยากไม่ยากแบบนี้อะสิบเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5 5กับ5เป็น10 10กับอีกหนึ่ง10กับอีกหนึ่ง11เยี่ยมมากนะครับและสีสุดท้ายคือ
7: สีเขียว
0: เท่าไหร่นะ5คราวนี้เดี๋ยวคุณครูแม็กจะแจกบัตรสถานการณ์นั้นทุกคนจะได้รับเอาฟังก่อนนะในข้อที่1จะให้นักเรียนนับจำนวนของสิ่งต่างๆตามที่กำหนดในบัตรสถานการณ์แล้วอาจจะขอตัวแทนออกมาช่วยเขียนหน่อยนะครับว่าแก้วน้ำสีอะไรที่เรานับไปมีจำนวนเท่าไหร่แก้วน้ำสีอะไรมีจำนวนเท่าไหร่มีกี่สีลูกมีกี่สี
7: 4 สี
0: แล้วเดี๋ยวเรามาทำไมครับทำไปพร้อมกันเอาละครับเดี๋ยวครูแม็กเดินแจกนะครับใบงานเนาะเดี๋ยวเราเริ่มที่ข้อที่1เดี๋ยวทำพร้อมกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูแม็กเดินแจกเลยเนาะนะครับเริ่มที่กลุ่มที่1เอาส่งต่อเลยเดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับเดี๋ยวแจกทุกคนเลยลูกแจกด้านในก่อน
8: แก้วน้ำ
0: แก้วน้ำแจกทุกคนเลยค่ะให้เพื่อนด้านในแจกทุกคนเลยเหมือนกันหมดเลยครบหรือยังครบหรือยังอีก2คนแจกเลยแจกเพื่อนด้านในเลยครับใครได้แล้วใครได้แล้วเปิดไปหน้าที่ทำไมครับมีแก้วน้ำเหมือนครูแม็กเลย เปิดเลยเจอหรือยังเจอหรือยังเจอแล้วแล้วทำไมครับ

0: ให้เด็กๆให้เด็กๆทำไมครับเอาละเดี๋ยวกลุ่มไหนไม่ฟังตอนนี้ทำผิดแน่นอนจะให้เด็กๆช่วยเติมเต็มให้หน่อยก่อนอื่นนับไปแล้วอาจจะนับทวนอีกครั้งหนึ่งแก้วน้ำสีแรกคือสีอะไรครับเอ๊สีแดงคำว่าแดงเขียนยังไงอะดอแองอเอ๊ใครเขียนได้บ้างเนี่ยใครเขียนได้บ้างอ้าวเดี๋ยวให้น้องมะลินะครับออกมาเขียนให้เพื่อนๆดูหน่อยครับลูกอ้าวเผื่อบางคนเนาะเพื่อนๆอาจยังเขียนไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูนะเพื่อนจะช่วยเขียนให้ดูนะครับสีแดงอ้าวคำว่าแดงสระแออ่ะม้วนหัวกลมๆลากขึ้นไปอีกหนึ่งตัวเยี่ยมครับดออะไรนะดอเด็กดอแองงอเอ๊สีแดงช่วยนิดนึงมีกี่ใบนะครับนับไปแล้วเท่าไหร่นะสีแดงเพื่อนๆช่วยหน่อยเท่าไหร่ครับ14อ้าวน้องมะลิเติมให้ครูแม็กหน่อย10เท่าไหร่นะ14เยี่ยมมากนะครับเอาละอ้าวปรบมือให้มะลิหน่อยเอาละใครที่ทำไมครับอาจจะไม่ทันเด็กๆก็สามารถที่ทำไมครับดูตัวอย่างจากเพื่อนได้เลยอ้าวสีต่อไปสีเหลืองเอาละครับเอ๊ะเอาใครดีใครเขียนได้ใครเขียนได้อ้าวเดี๋ยวให้น้องออบิดช่วยเขียนให้เพื่อนหน่อยนะครับสีแดงไปแล้วสีอะไรต่อลูกสีอะไรนะอ้าวสีเหลืองอ้าวม้วนหัวลากขึ้นไปเลยอ้าวหอรอเอือหอหีบหอรออะไรนะเฮ้ยรออะไรเอ่ย
1: รอลิง
0: หอรอเอือสระเอืออ่ะสระเอือด้านบนสระอือกี่ขีดนะตรงลอลิงแก้ไขนิดนึงไม่เป็นไรครับเพื่อนๆด้านในนะดูนะเผื่อใครเขียนผิดตรงลอลิงครับฮอสระอือ2ขีดออ่างสระเอือใช่ไหมแล้วก็สะกดด้วยตัวอะไรลูกงองูอ้าวงองูหอรอเอืองอเหลืองอ้าวเห็นชัดไหมครับ
1: เห็นช
0: ั
1: ด
0: เดี๋ยวครูแม็กแก้ไขให้เพื่อนนิดนึงจำนวนลูกสีเหลืองมีเท่าไหร่นะอ้าวเอาบิดเติมให้นิดนึง6ใช่ไหมครับอ้าวเติมเลยครับด้านบนลากลงมาเยี่ยมมากอ้าวถูกต้องไหมเอ่ยอ้าวถูกต้องอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับลูกอ้าวเดี๋ยวครูแม็กแก้ไขให้นะเผื่อเพื่อนๆมองไม่เห็นนะครับเนาะหอรอเอืองอเหลืองอ้าวสาละเอื้อหอรอเอื้องอเหลืองอ้าวเห็นชัดนะอ้าวเห็นชัดไปต่อสีต่อไปสีอะไรนะ
1: ส
0: ีแดงไปแล้วเหลืองไปแล้วสีอะไรครับสีม่วงม่วงใครช่วยเขียนได้นะอ้าวเดี๋ยวให้น้องบลูมาเลยครับสีม่วงอ้าวเขียนให้เพื่อนๆดูนิดนึงมออวงอม่วงไม้เอกม่วงมอม้ามออวง

0: ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาดูทิศทางเขียนดีๆนะครับมออัววอวอะไรนะวอวออะไรนะวอแหวนมออัวงอม่วงไม้เอกม่วงสีม่วงมีกี่ใบครับสีม่วงมีกี่ใบนะ11อ้าวเขียนจำนวนให้หน่อย11 1กับอะไรนะ1กับ1อ้าวเยี่ยมอ่ะอ้าวถูกไหมเอ่ยบูถูกไหมอ้าวปรบมือให้น้องบลูหน่อยเยี่ยมเยี่ยมสุดท้ายสีอะไรครับสีเขียวเอสีเขียวใครช่วยเขียนได้สีเขียวอ้าวเดี๋ยวให้กลุ่มที่2บ้างนะครับอ้าวพอยต์ครับเดี๋ยวขอเชิญน้องพอยต์เลยอ้าวสีเขียวเด็กๆเขียนตามเลยนะปลายทางอาจจะทำไมครับสังเกตดูนะครับแล้วก็ตอบคำถามคุณครูไปนะครับอ้าวสีเขียวขอสระเอียอ้าวม้วนหัวก่อนขออะไรนะขอไข่ขอเอียวอะไรนะขอเอียวอเขียวเอ๊ะมีเท่าไหร่ล่ะสีเขียวอ่ะอ้าวเติมจำนวนให้หน่อยอ้าวถูกไหมครับพอยถูกไหมเอ่ยถูกไหมอ่ะถูกต้องอ้าวปรบมือให้พอยหน่อยเยี่ยมมากอ้าวเลข5ครูขอแก้ไขพอยนิดนึงนะเดี๋ยวเพื่อนๆมองเห็นไม่ชัดเจนนะครับเนาะขอตัวอ้วนๆเลยนะเลข5ท้องป่องๆอ้าวเสร็จหรือยังเอ่ยข้อที่1ไหนใครเสร็จแล้วยกมืออ้าวหลายคนน่าจะเรียบร้อยเขียนเอาดูนะลูกเขียนอะไรครับสีของแก้วเอาทวนนิดนึงแก้วน้ำสีแดง
1: แก้วน้ำส
0: ี
1: แดง
0: มีจำนวนกี่ใบครับ14ใบแก้วน้ำสีเหลือง
1: แก้วน้ำส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: มีจำนวนกี่ใบครับ6ใบเอาต่อแก้วน้ำสีม่วง
1: แก้วน้ำส
0: ี
1: ม
0: ่
1: วง
0: มีจำนวนกี่ใบครับ11ใบแก้วน้ำสี
1: เขียว
0: แก้วน้ำสี
1: เขียว
0: มีจำนวนกี่ใบครับ5ใบไหนใครเรียบร้อยแล้วไปต่อคุณแม็กไปต่อนะข้อที่ตอนนี้ต้องตั้งใจฟังแล้วข้อที่1เติมเต็มเรียบร้อยแล้วคุณแม็กเอามาให้เด็กๆดูด้วยเนาะเสร็จแล้วข้อที่2ฟังดีๆนะครับข้อที่2เขียนแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆในรูปแบบที่หลากหลายเด็กๆสามารถเลือกใช้ตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนอกจากนี้ยังมีการเขียนในรูปของการกระจายเอาละเดี๋ยวถ้าใครไม่ฟังนะทำผิดแน่นอนจำนวนที่ไม่เกิน10ไม่เกินนะลูกต้องเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายไหมครับไม่ต้องดังนั้นเราจะเขียนเฉพาะข้อที่ทำไมครับมีจำนวนที่เกิน10ไหนใครเข้าใจแล้วลงมือได้เลยครับให้เด็กๆเลือกเลขนะเลือกเลขที่เขียนแทนแสดงจำนวนนับไปแล้วมีอะไรบ้างอ่ะ14 6 11แล้วก็5เลือกเลยเลขฮินดูอาหรับิกเลขไทยเดี๋ยวแม็กเขียนให้ดู1บรรทัดก่อนนะครับเริ่มที่จำนวนแรกเลยแก้วน้ำสีแดงจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับ10เท่าไหร่นะ14มาเลย

0: ช่องที่2เลือกจำนวนมาเลยเลขไทยเลขไทย14มีเลขอะไรกับเลขอะไรนะ1กับ4 1กับ4อ้าว1กับ4เอ๊ะ14 14เขียนในรูปการกระจายได้มั้ยนะได้ได้มั้ยนะได้หรือเปล่าเอ๊ะเป็นอะไรบวกอะไรล่ะ10บวก10บวก4เท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับเท่ากับเท่ากับ14ตัวหนังสือสอออีเดี๋ยวคุณแม่เขียนให้นะตัวหนังสือสออีบอสิบสออีสีไม้เอกสี่อ่านว่าสิบสี่เดี๋ยวข้ออื่นตัวหนังสือคุณแม่เขียนไว้ให้เลยนะครับเด็กๆ ดูได้นะหอโอกอหกไม่อยากอีกอันหนึ่งสออีบอ10เท่าไหร่นะ1กับ1เนี่ย10 1เด็กๆดูได้เลยนะครับ11สุดท้ายหออาหาไม่โทรหออาหาไม่โทร5ตัวหนังสือดูได้จากคุณครูแม็กเลยส่วนอื่นๆเขียนเองได้ไหมครับเดี๋ยวอาจจะให้เพื่อนๆออกมาช่วยเฉลยเอาละเดี๋ยวให้เวลานิดนึงนะครับจำนวนแรก14มาแล้วจำนวนต่อไปเท่าไหร่ล่ะครับแก้วจำนวนแก้วน้ำสีเหลืองเท่าไหร่ล่ะ
1: 6
0: เท่าไหร่นะ
1: 6
0: เยี่ยมมากเอาลงมาเติมเลยไหนใครเรียบร้อยแล้วไหนใครเรียบร้อย6น้องเมอรี่มาเฉลยให้คุณแม็กหน่อยนะครับให้เพื่อนๆดูนิดนึงเอามาเลยครับมาด้านหน้าเลยครับเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกเลข6เลข6เขียนยังไงนะจำได้หรือเปล่าเอ่ยนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะเติมเต็มตรงนี้นะครับลงมือ6 6 6เยี่ยมมากเลขไทยล่ะเลขไทยม้วนหัวเยี่ยมมากไปครับถูกไหมเอ่ยช่วยดูนิดนึงปรบมือให้เมอรี่หน่อยนะครับเอ6 6ต้องเขียนในรูปการกระจายไหมครับต้องไหมไม่ต้องเนาะไม่ต้องได้นะครับเติมเต็มเลยนะครับ14ไปแล้วแก้วน้ำสีอะไรล่ะครับต่อไปสีม่วงสีม่วงเท่าไหร่เนี่ย10นะ11วันนี้ใครยังไม่ได้เขียนเลยน้องปันปันเชิญเลยนะครับปันปัน11มีเลขอะไรกับเลขอะไรนะ1กับ1กับ1เอาละครับ1กับ1แล้วก็เลขไทยเลขไทยเลขไทย1กับ1 1กับ11ต้องเขียนในรูปการกระจายหรือเปล่านะเขียนไหมครับ11เขียนอย่างไรในรูปการกระจายล่ะ10บวก1เยี่ยมมากเอาเลยครับ10 10 10 1กับอะไรนะ1กับ0 10บวก1เท่ากับ10เท่าไหร่ล่ะ11ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมปรบมือให้ปันปันหน่อยนะครับเยี่ยมมากสุดท้ายง่ายมากง่ายมากๆคือเท่าไหร่ครับ5เลือกมาเลยเลขฮินดูอาหรับิกเดี๋ยวคุณแม็กเขียนให้นะ5 5 5 5จำนะสอน

0: ไปแล้วเนาะทวนนะเลขอาราบิกเขียนจากด้านบนลงด้านล่างเลขไทยเริ่มจากม้วนหัวยากไหมครับเอ5ต้องเขียนในรูปการกระจายไหมนะไม่ต้องง่ายมากง่ายมากอ้าวไหนใครเสร็จแล้วโอ้หลายคนเรียบร้อยแล้วอ้าวตรวจสอบนะเติมตัวหนังสือเติมการเขียนในรูปการกระจายให้เรียบร้อยนะครับเนาะเรียบร้อยไหมครับอยากไปต่อข้อที่3แล้วได้หรือยังอ้าวบางคนบอกว่าขอเวลาอีกนิดนึงนะครับเอาเร่งมือลูกไปต่อที่ข้อที่3ของเด็กๆอาจจะต้องทำไมนะพลิกด้านนิดนึงให้เด็กๆเอาฟังนะข้อที่3ให้ทำอะไรเอ๊ะกลุ่มไหนเสียงดังหักคะแนนกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนเสียงดังนะอ้าวสองตาดูสองหูฟังข้อที่3ให้เด็กๆนะครับเขียนแสดงการเปรียบเทียบจำนวนในบัตรสถานการณ์เด็กๆก็จำนวนมาเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายมากกว่ากับอะไรนะน้อยกว่ามากกว่าปากเป็นไงครับกว้างน้อยกว่าล่ะปากแหลมเอาละลองดูตัวอย่างข้อที่1ครูแม็กเปรียบเทียบระหว่าง14ดูนะ14เป็นยังไงกับ6นะ14เป็นอย่างไรกับ6นะ14มากกว่าปากเป็นไงครับปากเป็นไงปากกว้างๆแบบนี้ปากกว้างๆแบบนี้หรือ6เป็นอย่างไรกับ14นะ6เป็นอย่างไรกับ14เป็นอย่างไรนะน้อยกว่าปากเป็นไงครับแหลมๆเลยยากไหมเนี่ยยากไหมเดี๋ยวอีก2ข้อเด็กๆเลือกจำนวนนำมาเปรียบเทียบกันบางคนอาจจะเลือก6กับ5ได้ไหมครับ6กับ11ได้ไหม11กับ14ได้ไหมดังนั้นเด็กๆเลือกจำนวนไหนก็ได้ครูแม็กขออีก2คู่นะครับอ้าวลงมือเลยอ้าวเลือกเลยเอาอะไรดีนะคู่ต่อไปเปรียบเทียบใครอยากเปรียบเทียบอะไรกับอะไรเอ่ย5 กับ 11เอาละมีคนละ5 กับ 11หรือ11กับอะไรนะกับ5ได้ๆๆๆใครอีกมีอะไรอีกขออีกคู่นึงเอาใครดีเปรียบเทียบกัน6 กับ 11เอามีคนบอกว่า6กับ11แล้วหรือ11กับเอาละอาจจะกลับข้างกันนะครับเพราะว่ามีคำว่าหรือนะดังนั้นเด็กๆ ดูดีๆอันนี้เด็กๆ กำหนดตัวเลขขึ้นมาให้คุณครูนะ5กับ11เอ๊ะ5เป็นอย่างไรกับ11เนี่ย5เป็นไงนะปากเป็นไงเลยปากเป็นไงครับปากแหลมๆเลยปากแหลมๆเลยนะโอ้โห11เป็นอย่างไรกับ5 11เป็นไงครับปากเป็นไงนะกว้างๆ6เป็นอย่างไรกับ11 6เป็นไงนะกับ11น้อยกว่าปากเป็นไงนะแหลมแหลมและ11เป็นไงกับ6กับโลกมากกว่าปากเป็นไงครับกว้างกว้างอ้าวยากไหมครับไม่ยากอ้าวบันทึกลงไปเลยใครที่ทำไมครับ
1: อาจจะยังไม่

0: จะเปรียบเทียบคู่ไหนเนาะเด็กๆเลือกเครื่องหมายนะครับกับจำนวนเปรียบเทียบกันเลยบางคนจำเป็นต้องเหมือนครูแม็กทุกจำนวนเลยไหมครับจำเป็นไหมไม่จำเป็นบางคนอาจจะเลือกเองก็ได้เปรียบเทียบนะครับเนาะอ้าวไหนใครเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้หลายคนเรียบร้อยแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปต่อได้ไหมเนี่ยได้ไหมครับไปต่อที่ข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่4ข้อที่4นี้จะให้หนูเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากมีจำนวนอะไรบ้างอ่ะ14 6 11แล้วก็อันดับแรกเรียงจากไหนนะเนี่ยมอากอมากมากไปน้อยเอ้ามากไปน้อยได้อะไรบ้างเนี่ยมากไปน้อยโอ้โหเยี่ยมมากเลยมงคลครับเชิญเลยดีกว่ามงคลช่วยเขียนให้หน่อยได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยเอาละตอบเสียงดังฟังชัดมั่นใจเลยใช่ไหมครับมากมากมากไปน้อยเริ่มจากอะไรนะครับสิบอะไรนะ14อะไรอีกครับ11ต่อเลยโอ้ยตอบเสียงดังฟังชัดอ่ะ14 10อะไรต่อนะมากไปน้อย10อะไรนะ11เยี่ยมเยี่ยมอะไรอีกอะไรอีกอะไรนะ6อ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ้าวสุดท้ายอะไรลูกสุดท้าย5เยี่ยมอ้าวปรบมือให้มงคลหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับอ้าวเข้าที่เลยเดี๋ยวครูแม็กขอแก้ไขนะครับเผื่อเพื่อนๆเห็นไม่ชัดเจนเนาะอ้าวเดี๋ยวครูแม็กเขียนให้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง10อะไรนะ10อะไรนะ14อะไรอีกลูก11อะไรอีก6สุดท้าย5เป็นลำดับจากมากไปเลยนะน้อยขอน้อยไปมากหน่อยน้อยไปมากเอาต่างสีต่างสีหน่อย5 5อะไรต่อนะ6อะไรอีก11สุดท้ายเลยนะ14เยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี้นะครับการเรียงลำดับเด็กๆก็อาจจะเปรียบเทียบเป็นคู่หรืออาจจะทำไมครับเปรียบเทียบค่อยๆเปรียบเทียบไปเลยตามที่เคยสอนไปนะครับเด็กๆก็ได้กลับไปทบทวนก็จะสามารถเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากนะครับได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็แม่นยำนั่นเองนะครับยากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากไหนใครเรียบร้อยแล้วเอาละหลายคนเรียบร้อยไปต่อเลยได้ไหมครับไปต่อที่ข้อที่5โอ้ยเห็นแบบนี้รู้ทันทีเลยรู้ทันทีเลยเป็นส่วนอะไรกับส่วนอะไรนะช่วยดูนิดนึงกลุ่มไหนเสียงดังมีคนไม่ใช้สองหูฟังกลุ่มไหนนะเสียงดังกลุ่มไหนกลุ่มไหนอ่ะดูต่อนะครับเด็กๆครับข้อที่5ให้เด็กๆเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเอาจำนวนเหล่านี้ไปเขียนทำได้ไหมเนี่ยได้ไหมครับอ้าวครูแม็กลองยกตัวอย่างให้3ข้อข้อแรกครูแม็กหยิบมาเลยง่ายๆเลยนะครับ5ส่วนรวมเป็น5ส่วนย่อยเป็นอะไรได้บ้างนะ4กับเด็กๆก็เติมให้เลย4กับอ้าวขอ5อีกยังไม่หมดมีอะไรอีกนะ3 3กับอะไรนะ2ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้อะไรอีก5ขออีกอะไรนะ

0: อ้าว5กับ0โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยากไหมครับไม่ยากนะเรียบร้อยไหมครับไปต่อนะดังนั้นจำนวน14 6 11 5เดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีกหน้าต่อไปเนาะของเด็กๆมีนะครับ9ข้อเลยเอาอะไรดีนะเอาอะไรดีนะอ้าว14ครูแม็กกำหนดส่วนย่อยจำนวนแรกเป็น7เจ็ดกับอะไรนะเจ็ดกับเจ็ดกับเจ็ดเป็น14ไม่ยากอ้าวขอ14ต่อไม่ยากกำหนดให้นะ10กับอะไรนะ10กับ4อ้าวขอ11บ้าง11 11อะไรดีนะอะไรนะ10กับ1มาแล้วเสียงคำตอบจากหลังห้อง10กับ1ไม่ยากอ้าว11หน่อยขอ11อีกหน่อย2กับเท่าไหร่นะเอาละในห้องมีคำตอบมาแล้ว2กับ9 5ไปแล้ว14ไปแล้ว11ไปแล้วเหลืออะไรลูกจำนวนไหนที่ยังไม่ได้ใช้นะจำนวนอะไรนะ6มี6กับ06ขออีกคู่หนึ่ง6
1: กับ1อ
0: ะไรนะ5กับ15กับ1อันนี้เป็นตัวอย่างเด็กๆเลือกจำนวนที่แตกต่างจากครูแม็กได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับไม่ได้ยินเลยได้ไหมครับนั้นคู่จำนวนเรียนรู้กันไปแล้วอาจจะทำไมครับมีจำนวนที่แตกต่างมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเด็กๆครับตอนนี้เด็กๆได้ฝึกฝนทบทวนความรู้ทั้งหมดไปแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำไมครับทำแบบฝึกหัดที่ 1.27 นะครับต้องรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.27 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเปิดไปหน้ามีลูกแก้วมีคุณครูอธิบายอยู่อ้าวเจอหรือยังเอ่ยอ้าวเจอแล้วอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะครับเนาะอ่านคำชี้แจงนะพิจารณา
1: พ
0: ิ
1: จารณา
0: คำตอบ
1: ของเด
0: ็
1: กแต
0: ่
1: ละคน
0: แล้วตอบคำถามด้านล่างเขามีทำไมครับสถานการณ์ด้านบนกับสถานการณ์ด้านล่างนะข้อที่1 นะครับสถานการณ์แรกเขาถามว่าคุณครูถามเลยนับจำนวนลูกแก้วได้กี่ลูกนะคราวนี้ในสถานการณ์เขาบอกว่าเด็กหญิงโจตอบเลย7ลูกค่ะโตตอบ8ลูกครับโปตอบ6ลูกครับเด็กๆคิดว่าเด็กคนไหนครับตอบถูก
1: สีเหล
0: ือง สีอะไรนะสีเหลืองคือใครล่ะครับคือโจหนูก็เติมคำ

ชื่อของเขาลงไปด้านล่างสำหรับคนที่ตอบถูกนะครับข้อแรกเนาะก็เติมลงไปเลยเติมว่าโจจอโอโจโอโจยากไหมเนี่ยไม่

ครับบอนบอกว่า15ลูกครับมินตอบ14ลูกค่ะเด็กๆคนใดนับจำนวนลูกแก้วถูกต้องครับใครนะปุกปออุกอเด็กๆก็เติมชื่อลงไปเลยปออุกอปุกยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับอ้าวดังนั้นใครเรียบร้อยแล้วใครเรียบร้อยแล้วอ้าวเรียบร้อยไปดูต่อนะครับหน้าต่อไปไม่ยากเลยให้เด็กๆทำไมครับเขียนตัวเลขแสดงจำนวนอาจจะใช้เลขฮินดูอารบิกก็ได้หรือเลขไทยเขามีตัวหนังสือให้กอเอาเกาไม่โทร9แล้วก็อะไรครับ18 6แล้วก็13ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับอ้าวงั้นตั้งใจฟังอธิบายให้ฟังข้อที่2เติมจำนวนเนาะอ้าวไม่ยากไม่ยากไปดูต่อหน้าต่อไปนะครับที่จะฝากเด็กๆนะหน้าที่3ให้เขียนอยู่ในรูปของการกระจายเด็กๆอาจจะนับก่อนต้องตั้งใจฟังนะครับเดี๋ยวกลับไปทำไม่ถูกต้องเนาะกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ฟังนิดนึงฟังนิดนึงมีลูกเสือเด็กๆต้องนับลูกเสือเขียนในรูปของการกระจายพร้อมกับทำไมครับวงล้อมรอบเนาะให้อยู่ในรูปของการกระจายกี่สิบกี่หน่วยนะครับฝากไปทำได้ไหมครับได้นะอ้าวไปต่อหน้าต่อไปให้เขียนหลักและค่าของเลขโดดเด็กๆต้องพิจารณา12เอ๊ะเลขอะไรอยู่ในหลัก10นะเลขอะไรอยู่ในหลัก10 1อยู่ในหลัก10มีค่า10 2อยู่ในหลักหน่วยมีค่า2มี12 20 17แล้วก็10อะไรครับ14เอาละฝากกลับไปทำนะลูกนะอ้าวแล้วข้อที่5นับจำนวนเห็นผลไม้นับจำนวนเห็นขนมไหมครับในภาพอ้าวนับจำนวนขนมแล้วตอบคำถามด้านล่างเด็กๆอาจจะให้ทำไมครับคุณพ่อคุณแม่ช่วยอ่านข้อคำถามให้ฟังมีทั้งหมด5ข้อนะครับไม่ยากไม่ยากเทียบแล้วก็เรียงลำดับเนาะฝากกลับไปทำนะครับสุดท้ายส่วนรวมส่วนอะไรนะส่วนรวมส่วนย่อยเติมเต็มให้สมบูรณ์นะครับอ้าวฝากกลับไปทำเป็นการบ้านอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยนะครับอ้าวขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังหมดแล้วนะครับเก็บหมดทุกอย่างใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวคราวนี้สองตาดูสองหูฟังเด็กๆครับวันนี้ทบทวนความรู้กันไม่ว่าจะเป็นการนับแล้วก็แสดงจำนวน1ถึง20แล้วก็0นอกจากนี้เด็กๆยังสามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขอะไรครับตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ1ถึง20แล้วก็0เสร็จแล้วเด็กๆยังทำไมครับสามารถเขียนในรูปกระจายคือจำนวนที่ครบ10กับจำนวนหน่วยนำมาบวกกันกี่10บวกกี่หน่วยเสร็จแล้วเด็กๆทำไมครับอธิบายต่อในเรื่องของหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักเอ๊ะมีหลักอะไรนะเรียนไปหลัก10กับหลักหน่วยเยี่ยมมากนอกจากนี้เปรียบเทียบแล้วก็เรียงลำดับการเรียงลำดับมีกี่วิธีนะ2วิธีเรียงจากไหนไปไหนนะมากไปน้อยน้อยไปมากก็ฝากกลับไปทบทวนสุดท้ายเลยและทำไมครับสุดท้ายเลยความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนนับ1ถึง20และ0ฝากเด็กกลับไปทำไมครับทบทวนนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็
การบ้านแล้วเดี๋ยว

0: ครั้งหน้าเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆในชั่วโมงที่1นะครับก็สำคัญเลยคุณครูแม็กก็เน้นย้ำซ้ำทวนฝากเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางกลับไปทำไมครับทบทวนบทเรียนข้อไหนที่ไม่ได้รบกวนคุณพ่อคุณแม่หรือทำไมครับอาจจะสอบถามคุณครูเพิ่มเติมได้เอาละครับเด็กๆครับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำคำฮัลโหล

0: ัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักที่อยู่ในห้องด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนยังจำได้หรือไม่คะว่าชั่วโมงที่แล้วนั้นเราได้เรียนเรื่องอะไรไปแล้วเอ่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันว่าในหนึ่งวันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นและค่ำนักเรียนยังจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะและนักเรียนสามารถเรียงลำดับได้ไหมคะนักเรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะเราต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนและเหตุการณ์ใดนะคะเกิดขึ้นเป็นลำดับสุดท้ายใน1วันนั้นนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั้นมีอะไรบ้างเราจะมาเรียงลำดับเหตุการณ์นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายการเรียงลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ก็คือการเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมคะและเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นลำดับสุดท้ายนั่นเองค่ะช่วงเวลาในชีวิตประจำวันคุณครูเคยสอนไปแล้วนักเรียนยังจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้จำได้ใช่ไหมคะมีช่วงเวลาอะไรบ้างอะไรบ้างคะเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นตอนค่ำมีตอนดึกด้วยใช่แล้วนั่นคือช่วงเวลานั่นเองค่ะช่วงเวลาแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาใช่ไหมเป็นช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืนนะคะช่วงเวลาในชีวิตประจำวันทำไมเราต้องเรียนรู้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าใน1วันมีกี่ช่วงเวลาและเราทำอะไรบ้างใน1วันนั้นนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าใน1วันนั้นมีคำบอกช่วงเวลาที่ต่างกันต่างกันไหมคะต่างกันนะคะและแต่ละช่วงเวลาเราก็ทำกิจกรรมที่ต่างกันอีกด้วยวันนี้เราทำอีก1กิจกรรมพรุ่งนี้เราจะทำเหมือนกันไหมคะทำเหมือนกันไหมคะอาจจะทำไม่เหมือนกันนะคะอาจจะแตกต่างกันนั่นเองซึ่งใน1วันนะคะเรามีช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นตอนเช้าตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันทานข้าวตอนสายถ้ามาโรงเรียนเราก็จะมาเรียนหนังสือในชั่วโมงแรกตอนเที่ยงเราก็จะพักรับประทานอาหารตอนบ่ายเราทำอะไรคะถูกต้องขึ้นมาเรียนอีกครั้งนะคะตอนเย็นได้เวลาไปไหนได้เวลากลับบ้านแล้วไปทำอะไรบ้างคะไปทำกันบ้านไปอาบน้ำไปทานข้าวใช่ไหมคะและเอาไปพักผ่อนด้วยและตอนกลางคืนก็เป็นเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนได้เวลาเข้านอนสวดมนต์ก่อนนอนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูมีนิทานหนึ่งเรื่องจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะว่าน้องพลอยเนี่ยทำอะไรบ้างในหนึ่งวันนะคะเรื่อง1วันของพลอยอยากรู้หรือยัง
1: อ
0: ยากรู้หรือยังคะเป็นนิทานสั้นๆนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์พลอยต้องไปโรงเรียนเพื่อไปทำอะไร
1: เร
0: ีย
1: นหนังสือ
0: เพื่อไปเรียนหนังสือนั่นเองช่วงเวลาอะไรคะ
1: เช้า
0: ช่วงเวลาในตอนเช้านะคะให้นักเรียนดูนะคะว่ามีกี่ช่วงเวลาในตอนเช้านี้พลอยตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวและรับประทานอาหารเช้าเป็นช่วงเวลาอะไรคะช่วงเวลาอะไรคะช่วงเวลาตอนเช้าและเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเพื่อไปทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติต่อมาถึงตอนสายพลอยและเพื่อนๆก็เข้าห้องเรียนและเริ่มเรียนหนังสือตอนนี้กี่ช่วงเวลาแล้วคะ
1: ต
0: อนนี้กี่ช่วงเวลาแล้ว2ช่วงเวลาแล้วนะคะในเวลาตอนเที่ยงพล พลอยและเพื่อนๆก็ได้เวลาพักรับประทานอาหารทุกๆคนกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีและตอนเวลาบ่ายก็ได้เวลาเข้าเรียนพลอยและเพื่อนๆก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเรียนหนังสือกันต่อแล้วในตอนเย็นพลอยกลับมาจากโรงเรียนก็ได้อาบน้ำและรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวด้วยอาหารที่ครบ5หมู่และมีประโยชน์ต่อร่างกายและทำการบ้านที่คุณครูให้มาโดยมีคุณแม่ช่วยสอนและเมื่อถึงเวลาค่ำพลอยและครอบครัวนั่งดูโทรทัศน์พร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อดูเสร็จคุณแม่ให้พลอยไปอาบน้ำแปรงฟันและสวดมนต์ก่อนนอนส่วนช่วงเวลาดึกนั้นพลอยก็หลับไปแล้วนี่คือช่วงเวลาใน1วันของพลอยตั้งแต่เช้าเลยตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันจนถึงเวลาที
1: ่นอน
0: ถูกต้องจนถึงเวลาที่พลอยนั้นเข้านอนก็คือช่วงเวลาค่ำใช่ไหมคะแล้วพอเวลาดึกพลอยก็หลับไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณภาพประกอบการสอนนะคะจากวิดิทัศน์ครูโอสื่อการเรียนการสอนค่ะมิ้นคุณครูมีคำถามว่ามีคำบอกช่วงเวลาใดบ้างนักเรียนจำได้ไหมคะ
1: จ
0: ำกลุ่มที่1ก่อนมีช่วงเวลาใดบ้างคะ
1: เช
0: ้ากลุ่มที่2ใช่หรือเปล่าช่วงเวลาสายกลุ่มที่3ช่วงเวลาต้องเที่ยงก่อนรับพักรับประทานอาหารช่วงเวลาเที่ยงกลุ่มที่4ช่วงเวลาบ่ายกลุ่มที่5ช่วงเวลาเย็นกลุ่มที่1อีกครั้งช่วงเวลาค่ำกลุ่มที่2ช่วงเวลาตอนดึกสรุปว่าในนิทานเรื่องพลอยนี้มีคำบอกช่วงเวลากี่ช่วงเวลาคะเอาใหม่เช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นค่ำและดึกนะคะนี่ก็คือคำบอกช่วงเวลาใน1วันนั่นเองค่ะคำถามต่อไปถามว่าใน1วันพลอยทำกิจกรรมอะไรบ้างกลุ่มที่4ก่อนใน1วันพลอยทำกิจกรรมอะไรบ้างเข้าแถวเคารพธงชาติกลุ่มที่5อะไรนะคะดูโทรทัศน์กับคุณพ่อคุณแม่กลุ่มที่3
1: ตอนเย็น
0: ตอนเย็นเขาทำอะไรคะ
1: กล
0: ับ
1: บ้าน
0: ทำการบ้านกลับบ้านกลุ่มที่1ตอนเย็นกลับบ้านกลุ่มที่2
1: กินอาหาร
0: กินอาหารตอนเวลาพักเที่ยงใช่ไหมคะใน1วันนะคะพลอยทำกิจกรรมเยอะแยะเลยเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าพลอยตื่นขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทานข้าวเช้าใช่ไหมคะแต่งตัวไปโรงเรียนและไปเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าช่วงเวลาสายพลอยเริ่มเรียนหนังสือในชั่วโมงที่1ของวันนั้นแล้วนะคะช่วงเวลาเที่ยงเป็นช่วงเวลาพักรับประทานอาหารพลอยก็ไปรับประทานอาหารกับเพื่อนๆช่วงเวลาบ่ายพลอยกลับมาเข้าเรียนอีกครั้งช่วงเวลาเย็นพลอยกลับบ้านและไปทำการบ้านซึ่งมีคุณแม่นั้นช่วยสอนการบ้านให้ช่วงเวลาค่ำพลอยนั่งดูโทรทัศน์กับครอบครัวช่วงเวลาดึกทำอะไรคะ
1: นอน
0: ช่วงเวลาดึกเป็นเวลาที่พลอยนั้นหลับไปแล้วนั่นเองค่ะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะ หรือการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนจะต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้เด็กๆทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้โอ้เก่งมากๆเลยค่ะคำถามต่อไปทุกๆวันในตอนเช้านักเรียนทำกิจจำอะไรบ้างทุกๆวันในตอนเช้านักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะเพื่อนอยากพูดเคารพธงชาติเข้าแถวเคารพธงชาติเรียนหนังสือแปรงฟันค่ะ
1: นอน
0: นอนหลับกินข้าวกับครอบครัวดูทีวีดูทีวีเหมือนกัน
1: ไหว้พระ
0: สวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมคะ
1: เข
0: ้
1: า
0: แถวเคารพธงชาติทำการบ้านใครยังไม่ได้ตอบ
1: อ
0: ้าวกินข้าวพักผ่อนอะไรคะดูทีวีพอแล้วนะคะในหนึ่งวันนะคะตอนเช้านะคะคุณครูถามว่าตอนเช้าโรงเรียนทำอะไรบ้างใช่ไหมคะเด็กๆ ก็ตอบมาว่ากินข้าวตอนเช้าดูโทรทัศน์กับคุณพ่อคุณแม่ในตอนเช้าสวดมนต์ตอนเช้าใช่ไหมคะนั่นคือกิจกรรมนะคะในตอนเช้าที่นักเรียนได้ทำกันนั่นเองค่ะและต่อไปคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าในหนึ่งวันทำกิจกรรมอะไรกันบ้างในหนึ่งวันทำกิจกรรมอะไรกันบ้างใครอยากออกมาเล่าบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยเอามือลงคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเริ่มจากกลุ่มที่5ก่อนขอตัวแทน1คนส่งมาเลยค่ะ1คนหนูก็อยากเล่าหนูก็อยากเล่าใช่มั้ยคะเดี๋ยวให้เพื่อนเล่าก่อนขอไมค์ไปหยิบไมค์มาลูกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: หนูชื่อ
2: หนูชื่อบุญพรนามสกุลประสอนค่ะชื่อเล่นชื่ออันนาค่ะ
0: อันนานะคะในหนึ่งวันอันนาทำอะไรบ้างทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
2: ตอนเช้าตื่นมาแปรงฟันล้างหน้าค่ะตื่นเช้าก็ไปซื้อแกงกับแม่ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็พอกลับมาจากซื้อแกงเสร็จก็กลับมา

0: เล่นกับแมวที่บ้านค่ะแล้วพอเล่นกับแมวเสร็จก็ปั่นจักรยานเสร็จก็เข้าไปอาบน้ำต่อแล้วก็ไปนอนเล่นโทรศัพท์ค่ะแล้วพอถึงตอนกลางคืนก็สวดมนต์ก่อนนอนค่ะแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนเสร็จก็กินนอนค่ะ
1: โอเคปรบมือให้อันนาด้วยค่ะขอบคุณมากเลยต่อไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมชื่อเด็กชาย
2: ผมชื่อเด็กชายวิวิธรรมพิบัติอุดมชื่อเล่นชื่อปานครับ
1: ชื่อปานอ่ะปานลองเล่าซิว่าใน1วันทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ตอนเช้าหนูตื่นเสร็จแล้วหนูก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็พอดูโทรศัพท์แม่ก็เรียกให้ไปกินข้าวพอกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปปั่นจักรยานเล่นแล้วก็ไปเล่นกับแมวแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้และแล้วก็อาบน้ำ
1: ช่วงเวลาไหนคะที่อาบน้ำเย็นแล้วใช่ไหมคะ
2: แล้วก็คุณแม่ก็พาสวดมนต์แล้วก็หนูก็นอนเลย
1: อ๋อขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้คือกิจกรรมใน1วันของเพื่อนนั่นเองนะคะกลุ่มต่อไปเขาเป็นตัวแทนกลุ่มที่4สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชโลทรเหรอคะชื่อเล่นชื่อเนย
1: น้องเนยทำอะไรบ้างคะ
3: ตอนเช้าหนูตื่นมาอาบน้ำค่ะแล้วหนูก็ไปกินข้าวแล้วหนูก็ไปนอนเล่นกับพี่ค่ะแล้วหนูก็กินข้าวอีกรอบหนึ่งแล้วหนูก็ไปอาบน้ำ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วตอนนอนหนูก็นอนแล้วตอนแม่ไปขายของหนูก็นอนรอแม่กับย่าค่ะ
1: ค่ะ
3: ถ้าตอนแม่มาหนูก็ไปนอนกับแม่แล้วหนูก็หลับค่ะ
1: แสดงว่าตอนที่หลับเป็นช่วงเวลาอะไรคะ
4: ตอนค
1: ่ำนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อไปกลุ่มที่3มาค่ะเราก่อนเลยสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีวัชถูกมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
1: นาวาทำอะไรบ้างคะ
5: ตื่นเช้ามาก็อาบน้ำไปกินข้าวแล้วก็มาแปรงฟัน
1: ค่ะ
5: แล้วก็ไปนอนเล่น iPad ที่บ้าน
1: ค่ะบอกเพื่อนๆลูก
5: แล้วก็ไปช่วยแม่เลี้ยงน้อง
1: ไปช่วยแม่เลี้ยงน้องด้วยทำอะไรอีกคะ
5: แล้วก็ไปเล่นตกปลาหน้าบ้าน
1: แล้วช่วงตอนเย็นทำอะไรคะ
5: ไปซื้อกับข้าวกับพ่อกับแม่กับน้อง
1: ค่ะแล้วไปทำอะไรต่อคะซื้อกับข้าวมาแล้วทำอะไรต่อ
5: กินข้าวแล้วก็นอน
1: กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็นอนลืมแปรงฟันอาบน้ำหรือยัง
5: ย
1: ัง ลืมไม่เป็นไร
5: ไม่อาบก่อน
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องฮันสากมลพิชชาบางน้อยค่ะ
1: หนูทำอะไรบ้างคะใน1วัน
6: ตื่นมาหนูก็อาบน้ำแปรงฟันแล้วก็กินข้าวค่ะ
1: ค่ะ
6: แล้วหนูก็ไปเอาอาหารให้หมาหนูค่ะ
1: ค่ะทำอะไรต่อคะ
6: แล้วก็ไปช่วยแม่เลี้ยงน้องค่ะ
1: ตอนนี้เป็นช่วงเวลาอะไรแล้วคะตอนกลางวัน
6: แล้วหนูก็ไปรดน้ำต้นไม้ค
1: ่
6: ะ
1: ไปรดน้ำต้นไม้ช่วงเวลาไหนคะ
6: ตอนบ่ายค่ะ
1: ตอนบ่ายแล้วตอนเย็นหนูทำอะไรคะ
6: ไปเล่นกับน้องค่ะ
1: ไปเล่นกับน้องทำอะไรต่อ
6: แล้วก็อาบน้ำแล้วก็แปรงฟันแล้วก็สวดมนต์แล้วก็นอนค
1: ่
6: ะ
1: นอนแล้วนะคะช่วงเวลาใน1วันนั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปขอกลุ่มที่1
7: สวัสดีครับผมชื่อณัฐฐาพลครอบวงชื่อเล่นชื่อน้องไอดีครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแล้วก็กินข้าวแล้วก็แปรงฟันแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนเล่นแล้วก็ไปเที่ยวไปซื้อกับข้าว
1: ค่ะ
7: กลับมาก็ทำกับข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็อาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าแล้วก็สวดมนต์แล้วก็นอน
1: โอ้เก่งมากมากเลยคนต่อไป
8: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรันพัชโชศิริธราธรชื่อเล่นชื่อบีดครับตื่นมาผม
1: ไปเพื่อนฟังนะคะ
8: ตื่นมาผมไปอาบน้ำแปรงฟันแล้วพออาบน้ำแปรงฟันเสร็จผมก็ไปส่งแม่แล้วพอไปส่งเสร็จก็ไปซื้อของกับพอไปซื้อของกับพ่อเสร็จก็ไปหาแม่แล้วพอไปหาแม่เสร็จก็กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็เล่นโซซับจากนั้นตอนมืดแม่ก็เก็บของอยู่แล้วหนูก็รอแม่เก็บของเสร็จแล้วจากนั้นพอแม่ออกโลตัสก็ขึ้นรถแล้วก็ไปที่บ้านพอไปที่บ้านเสร็จก็ไปเล่นกับแม่ก่อนแล้วก็ไปอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็ไปนอน
1: นอนแล้วขอบคุณบีทมากเลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่2เชิญค่ะ1คนสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาวิกาปวงศิริค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปายค
1: ่ะน้องปายทำอะไรบ้างคะใน1วัน
9: หนูตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำค่ะแล้วหนูก็กินข้าวกับครอบครัวค่ะหลังจากนั้นหนูก็ไปเล่นน้ำอะค่ะและพ่อกับแม่หนูก็ให้บอกว่าไปตอนจะไปค่ะหนูก็ไปกับพ่อกับแม่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็กลับบ้านมาหนูก็นั่งรอพ่อกับแม่อยู่ค่ะหลังจากนั้นหนูก็ดูทีวีอะค่
1: ะ
9: หนูก็กินข้าวอีกมื้อนึงค่ะแล้วหนูก็พ่อกับแม่หนูก็พาไปเที่ยวที่ทะเลค่ะ
1: ไปเที่ยวทะเลช่วงเวลาไหนคะ
9: ตอนกลางวันค่ะ
1: ตอนกลางวันแล้วตอนเย็นหนูทำอะไรคะ
9: ตอนเย็นหนูก็ล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวกับพ่อกับแม่แล้วก็ไปนอนค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนๆด้วยค่ะนี่ก็คือกิจกรรมใน1วันนะคะซึ่งนักเรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน1วันได้ตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าตื่นนอนช่วงสายทำกิจกรรมกับครอบครัวช่วงเวลาเที่ยงพักรับประทานอาหารช่วงบ่ายไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ช่วงเย็นไปออกกำลังกายไปซื้ออาหารเพื่อมารับประทาน

0: ใช่ไหมคะส่วนตอนค่ำก็ได้เวลาเข้านอนนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่ากิจกรรมของเพื่อนๆในแต่ละวันที่เพื่อนๆออกมาเล่าให้ฟังแตกต่างกันไหมคะมีกิจกรรมที่เหมือนกันไหมคะกิจกรรมไม่เหมือนกันช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมเหมือนกันไหมคะก็ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะนี่คือการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะและต่อไปค่ะช่วงเวลาในตอนเช้าเด็กๆอาจจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันตอนสายเราทำกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันบางคนไปเที่ยวบางคนทำการบ้านนะคะบางคนทำกิจกรรมกับครอบครัวส่วนเวลาตอนเที่ยงเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆนั้นพักรับประทานอาหารตอนบ่ายเด็กๆอาจจะทำการบ้านหรือนอนหลับพักผ่อนในตอนบ่ายนะคะตอนเย็นเด็กๆอาจจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนหรือไปปลูกต้นไม้หรือรดน้ำต้นไม้ตอนค่ำได้เวลาทำอะไรคะเข้านอนหรือรับประทานอาหารนะคะและตอนดึกก็ได้เวลาที่เราจะเข้านอนแล้วนั่นเองและวันนี้คุณครูมีสถานการณ์มาเล่าให้เด็กๆฟังและให้เด็กๆช่วยกันเติมช่วงเวลาให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะไปดูสถานการณ์นะคะตัวอย่างสถานการณ์ฟ้าใสตื่นนอนหลังจากนั้นก็อาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวและไปโรงเรียนช่วงพักกลางวันฟ้าใสรับประทานอาหารกับเพื่อนๆเมื่อเลิกเรียนฟ้าใสกลับบ้านและไปช่วยแม่ทำงานบ้านเรามาดูนะคะจะเติมตอนไหนฟ้าใสตื่นนอนหลังจากนั้นก็อาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวและไปโรงเรียนช่วงเวลาพักกลางวันฟ้าใสรับประทานอาหารกับเพื่อนๆเมื่อเลิกเรียนฟ้าใสกลับบ้านและไปช่วยแม่ทำงานบ้านคำที่ครูขีดเส้นใต้เป็นช่วงเวลาใดคะเป็นช่วงเวลาใดคะฟ้าใสตื่นนอนหลังจากนั้นก็อาบน้ำแปรงฟันและแต่งตัวไปโรงเรียนช่วงเวลาอะไรช่วงเวลาตอนเช้านั่นเองค่ะต่อไปช่วงพักกลางวันฟ้าใสรับประทานอาหารกับเพื่อนๆช่วงพักกลางวันฟ้าใสรับประทานอาหารกับเพื่อนๆแสดงว่าเป็นช่วงเวลาอะไรคะ
1: กลางวัน
0: ช่วงเวลาอะไรคะคำบอกช่วงเวลาอะไรคะพักรับประทานอาหารตอนไหนตอนเที่ยงนะคะต่อไปเมื่อเลิกเรียนฟ้าใสกลับบ้านและไปช่วยแม่ทำงานบ้านเมื่อเลิกเรียนฟ้าใสกลับบ้านและไปช่วยแม่ทำงานบ้านเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาอะไรช่วงเวลาตอนเย็นนะคะนี่คือการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยเรียงว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังโดยมีคำบอกช่วงเวลานะคะเป็นคำเชื่อมนั่นเองค่ะและต่อไปค่ะใน1วันนักเรียนจะทำกิจกรรมที่ต่างกันนะคะแตกต่างกันใน1วันทำกิจกรรมไม่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้าจนถึงเวลาเข้านอนในเวลาตอนค่ำค่ะคำถามถามว่านักเรียนจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในแต่ละวันอย่างไรบ้างนักเรียนจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในแต่ละวันอย่างไรบ้างเราจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างไรคะในหนึ่งวันทำอะไรบ้างให้มันเป็นประโยชน์จะทำยังไงดี
1: ช่วยพ
0: ่
1: อแม่ทำงาน
0: บ้านช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านทำอะไรให้เกิดประโยชน์ในหนึ่งวันช่วยพ่อแม่ถูบ้านช่วยพ่อแม่รดน้ำต้นไม้ค่ะช่วยพ่อแม่ตักผ้ามีอย่างอื่นอีกไหมคะอ่านหนังสือได้ไหมคะในหนึ่งวันเราอ่านหนังสือได้ไหมคะได้ทำการบ้านได้ไหมคะทำอะไรได้อีกที่เป็นประโยชน
1: ์
0: ช่วยแม่รดน้ำต้นไม
1: ้
0: ช่วยแม่กวาดบ้านช่วยแม่ซักผ้าช่วยแม่กวาดบ้าน
1: ช่วยแม่ตักผ
0: ้
1: า
0: โอเคพอแล้วนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เด็กๆนั้นทำใช่ไหมคะใน1วันสิ่งที่นักเรียนทำและเป็นประโยชน์ใน1วันเช่น านหนังสือ

0: ทบทวนบทเรียนทำการบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆนักเรียนก็สามารถช่วยได้ก็เกิดประโยชน์ไหมคะเกิดประโยชน์ไหมคะเกิดประโยชน์แล้วนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้นะคะว่าทำอย่างไรนะคะใน1วันถึงจะเกิดประโยชน์นะคะฉันตื่นนอนในตอนเช้าทำความสะอาดร่างกายนะคะรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเรียนหนังสือเล่นกับเพื่อนทำการบ้านทำงานบ้านก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนนักเรียนเห็นไหมคะว่าเกิดประโยชน์หรือยังเช่นทำการบ้านเกิดประโยชน์หรือยังเกิดประโยชน์แล้วการทำการบ้านเป็นการทบทวนบทเรียนไปด้วยที่เราได้เรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างนะคะทำงานบ้านเกิดประโยชน์หรือยังเกิดประโยชน์แล้วนะคะเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทำงานบ้านนะคะทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเกิดประโยชน์ไหมคะเกิดประโยชน์ไหมคะเกิดประโยชน์เพราะเรานั้นได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่พูดคุยกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือกับบุคคลในครอบครัวนะคะแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนเกิดประโยชน์หรือยังเกิดประโยชน์ไหมคะเกิดประโยชน์แล้วนะคะนี่คือกิจกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะกิจกรรม1วันของหนูนั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่คือเส้นเวลานั่นเองค่ะเส้นเวลาโดยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าเราทำอะไรมาบ้างเช่นตื่นนอนเราต้องตื่นนอนแล้วในตอนเช้าเราไม่ตื่นสายตื่นนอนแล้วทำอะไรต
1: ่อ
0: แปรงฟันนะคะรับประทานอาหารเช้าเรียนหนังสือวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเป็นการยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนให้นักเรียนนะคะเส้นเวลานั้นทำอย่างไรเขาเรียกว่าเส้นเวลาคุณครูมีกิจกรรมให้มีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นเลยนี่ก็คือเส้นเวลานะคะนักเรียนดูตามคุณครูไปด้วยเส้นเวลาจะมีจุดเริ่มต้นเราต้องมีจุดเริ่มต้นคือช่วงเวลาตอนเช้าในช่วงเวลาตอนเช้าเราทำอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างคะถูกต้องเราจะต้องตื่นนอนใครตื่นนอนสายบ้างไม่เป็นไรเป็นช่วงวันหยุดใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามาโรงเรียนเราต้องตื่นนอนแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวมาโรงเรียนค่ะนี่คือช่วงเวลาเช้านะคะตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเราตื่นแล้วเราทำอะไรต่อทำอะไรต่อคะเราจะล้างหน้าแปรงฟันนะคะอาบน้ำนั่นเองค่ะช่วงเวลาเช้าเราสามารถทำได้หลายกิจกรรมเลยเมื่อเราล้างหน้าแปรงฟันแล้วเราทำอะไรต
1: ่อ
0: กินข้าวนะคะรับประทานอาหารในตอนเช้าหรือจะรับประทานอาหารในตอนสายเราสามารถทำอะไรได้อีกเราสามารถทำอะไรได้อีกในภาพนี้เขาทำอะไรคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเกิดประโยชน์ไหมคะ
1: เก
0: ิดประโยชน์นะคะช่วงเวลาต่อไปเราทำอะไรอีกดูโทรทัศน์กับครอบครัวนะคะช่วงเวลานี้เด็กๆต้องทำการบ้านนั่นเองนะคะมีการบ้านกลับไปทำการบ้านหรือไปทบทวนบทเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็จะทำใน1วันนี้นะคะกิจกรรมนี้เป็นช่วงเวลาตอนเย็นนะคะเราจะไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆก็ได้หรือไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆก็ได้เราจะทำในช่วงเวลาตอนเย็นค่ะ และสุดท้ายแล้ว
1: ไหว้พระ
0: ตอนไหนคะ
1: ไหว้พระ
0: ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะช่วงเวลาอะไรคะ
1: ค่ำ
0: ช่วงเวลาตอนค่ำเราจะเข้านอนแล้วเด็กๆ ดูนะคะนี่ก็คือเส้นเวลาหรือช่วงเวลานะคะตั้งแต่เช้าเลยเริ่มต้นเราทำอะไรนะคะเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นและค่ำเราก็จะเข้านอนจนถึงสิ้นสุดในกิจกรรมในวันนั้นเราก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยที่เราสามารถทำได้อย่างเช่นช่วงตอนเช้าเราสามารถทำได้หลายกิจกรรมเลยอย่างเช่นตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะต่อมาทำอะไรคะรับประทานอาหารทำกิจกรรมกับครอบครัวช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะคะดูโทรทัศน์กับคุณพ่อคุณแม่ทำการบ้านทำอะไรต
1: ่อ
0: ไปเล่นกับเพื่อนๆไปเตะฟุตบอลและพอถึงช่วงเวลาตอนดึกตอนค่ำเราก็จะสวดมนต์ไหว้พระและเข้านอนนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนสามารถทำได้ไหมคะนี่คือการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะและต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันการใช้คำบอกช่วงเวลานะคะจะทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดช่วยให้เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและชัดเจนการรู้ช่วงเวลานะคะสามารถวางแผนกำหนดการทำกิจกรรมต่างๆตามช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมค่ะต่อไปเราจะมาทำใบงานกันวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนั้นวาดภาพวาดภาพอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะดูนะคะใบงานของนักเรียนจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะให้นักเรียนเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน1วันของตนเองโดยเรียงลำดับเหตุการณ์และระบุคำบอกช่วงเวลาพร้อมวาดภาพระบายสีประกอบให้สวยงามมาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนะคะดูนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่6เรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันค่ะโดยให้นักเรียนเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน1วันของตนเองใน1วันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างโดยเรียงลำดับเหตุการณ์และระบุคำบอกช่วงเวลาพร้อมวาดภาพประกอบและระบายสีให้สวยงามตั้งแต่เช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นค่ำนะคะให้นักเรียนลองคิดว่าใน1วันเด็กๆทำอะไรบ้างค่ะส่วนคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะให้ครูปลายทางแจกใบงานที่6ให้กับนักเรียนได้เลยค่ะและอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟังและเดินดูนะคะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่60ค่ะเปิดไปหน้าที่60นะคะเจอหรือยังใครยังไม่เจอยกมือนะคะหนูยังไม่เจอใช่ไหมคะใครยังไม่เจอคะใครยังไม่เจออีก
2: แบบนี้ยังไม่ได้ของแม่เขายังไม่

ค่ะเจอแล้วตอนนี้เด็กๆ เจอแล้วนะคะอ่ะเด็กๆ ดูค่ะเด็กๆ ดูนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนคำบอกช่วงเวลาลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะเด็กๆ เห็นไหมคะเขียนลงไปเลยช่วงเวลาเช้าช่วงเวลาเที่ยงบ่ายเย็นและค่ำเขียนลงไปเลยเขียนในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านบนนะคะในกรอบเล็กๆลงไปได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนวาดภาพกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำในช่วงเวลาตอนเช้าทำอะไรนักเรียนวาดภาพเลยอาจจะเป็นภาพตอนที่เราตื่นนอนนะคะตอนเที่ยงทำอะไรรับประทานอาหารวาดภาพลงไปตอนบ่ายทำอะไรคะทำอะไรดีตอนบ่ายทำอะไรดีดูโทรทัศน์ก็ได้ตอนเย็นไปเล่นกับเพื่อนๆอาจจะไปเตะบอลนะคะและตอนค่ำเป็นเวลาที่เราเข้านอนแล้วนักเรียนเข้าใจหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะลงมือวาดภาพได้เลยค่ะวาดภาพกิจกรรมที่นักเรียนทำใน1วันนั้นนะคะเขียนอันนี้ด้วยนะคะ

0: ไปวาดได้เลยอะไรนะคะ
1: ม
0: ีค่ะ
1: เพื่อนบอกไม่มี
0: มีค่ะนี่อะไรเย็นและสุดท้ายก็คือค่ำวาดเสร็จแล้วระบายสีด้วยนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็วาดภาพได้เลยตอนเช้าหนูทำอะไรนี่ดูภาพนี้ก็ได้นี่ตอนเช้าตื่นนอนตอนเที่ยงทำอะไรคะรับประทานอาหารตอนบ่ายไปเล่นตอนเย็นตอนค่ำเขียนให้เสร็จก่อนนะคะไหนอันนี้ทำอะไรดูทีวี
2: อันนี้หนูวาดรถ
0: ไอ้เข้วาดอะไรนะคะ
2: วาดรถคร
0: ับ วาดรถทำอะไรคะตอนเช้า
2: อ
0: ัน
2: นี้คือคิดดีๆทีวีเฉยๆครับรถกำลังขนของ

เข้าแถวใช่ไหมเนี่ยเข้าแถวเคารพธงชาติ

0: บายเด็กๆคะตอนนี้เรียบร้อยหรือยังเอ่ยวาดรูปเรียบร้อยหรือยังคะเขียนคำบอกช่วงเวลาเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้ไหมคะได้ไหมคะนั้นคุณครูขอมอบหมายให้นักเรียนกลับนำกลับไปทำที่บ้านเป็นการบ้านตอนนี้นักเรียนทุกคนเก็บค่ะเก็บใบงานของตนเองใส่ใต้โต๊ะเลยนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาแล้วกลุ่มที่เก็บช้าที่สุดคือกลุ่มที่1นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมนะคะของคุณครูนั้นมีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนดูแล้วสามารถนำกลับไปวาดรูปได้นั่นเองค่ะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะมาดูค่ะในช่วงตอนเช้าคุณครูจะตื่นนอนนะคะตื่นนอนแล้วล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาเที่ยงคุณครูก็จะไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะช่วงเวลาบ่ายคุณครูก็จะทำอะไรคะเรียนหนังสือช่วงเวลาเย็นทำอะไรทำการบ้านและช่วงเวลาค่ำทำอะไรได้เวลาเข้านอนนะคะนี้เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนสามารถวาดภาพให้แตกต่างจากใบงานของคุณครูได้เลยค่ะและต่อไปค่ะมาสรุปบทเรียนแล้วนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะ
1: เหตุการณ
0: ์การเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะตั้งแต่ตื่นนอนเลยจนถึงเข้านอนว่าทำอะไรบ้างการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจะทำให้เราทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นักเรียนก็สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้แล้วเก่งมากๆเลยค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตนาฬิกาคืออะไรนักเรียนรู้จักนาฬิกาไหมคะ
1: ร
0: ู้จักนะคะชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่7เรื่องนาฬิกาชีวิตค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนมีคำถามไหมคะไม่มีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาพย์เฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ

0: ่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับต่อเนื่องกันนะในเรื่องของขั้นตอนในกิจวัตรประจำวันนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่เราได้ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะครับก่อนอื่นเลยอยากให้เด็กๆได้ทำการทบทวนกันก่อนนะครับเป็นทบทวนเรื่องของการเรียงลำดับเหตุการณ์นะครับคุณครูมีคำถามครับคำถามของคุณครูก็คือขั้นตอนในการเรียงลำดับหากขาดขั้นตอนใดไปจะเป็นอย่างไรจากการที่นักเรียนเนี่ยได้ทำใบงานที่1 นะครับเรื่องของเหตุการณ์ในนิทานและใบงานที่2เรื่องขั้นตอนการแปรงฟันครับหลังจากที่เด็กๆได้ทำใบกิจกรรมไปแล้ว2ใบเนาะใบงานที่1เรื่องเหตุการณ์ในนิทานและใบงานที่2เรื่องขั้นตอนการแปรงฟันในส่วนของการเรียงลำดับหรือขั้นตอนการเรียงลำดับเนี่ยหากขาดขั้นตอนใดไปจะเป็นอย่างไรครับใครตอบได้บ้างหากขาดขั้นตอนใดจะเป็นอย่างไรใครตอบได้บ้างครับยกตัวอย่างเช่นขั้นตอนยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในนิทานครับเราได้ทำใบงานไปใช่ไหมครับในนั้นเนี่ยเราได้โยงเส้น4ตัวเลขใช่ไหมครับสำหรับเหตุการณ์ในนิทานที่คุณครูได้ให้เด็กๆได้ทำในใบงานเด็กๆลองคิดสิครับว่าถ้าขาดขั้นตอนที่1หรือเหตุการณ์ที่1จะเป็นยังไงครับนิทานจะเป็นยังไงลูกนิทานจะเหมือนเดิมไหมเนื้อเรื่องเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมสมมุติว่าขาดขั้นตอนฤดูหนาวหายไปจำได้ไหมครับฤดูหนาวหายไปตั๊กแตนถ้าตั๊กแตนไม่ไปเจอหรือไม่ไปอยู่ในฤดูหนาวตั๊กแตนก็จะยังมีอาหารรับประทานอาหารกินไหมมีเห็นไหมครับถ้าเด็กๆสังเกตว่าในเรื่องของขั้นตอนการเรียงลำดับนะครับเหตุการณ์ในนิทานหากขาดขั้นตอนใดจะเป็นอย่างไรครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงถ้าในนิทานเนื้อเรื่องจะเหมือนเดิมไหมครับไม่เหมือนเดิมเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปนั่นเองฉะนั้นแนวคำตอบของคุณครูครับในการเรียงลำดับเหตุการณ์แบบเป็นขั้นตอนต้องเรียงลำดับแบบเป็นขั้นตอนไม่สามารถข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้เพราะว่าถ้าขาดขั้นตอนใดไปจะไม่เกิดผลตามที่ต้องการถ้าไม่มีฤดูหนาวจะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยมดกับตั๊กแตนไหมครับอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ในนิทานอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ตั๊กแตนไปขออาหารมดกินใช่ไหมครับฉะนั้นเด็กๆจำไว้นะ

0: ว่าการเรียงลำดับเหตุการณ์แบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับต้องเรียงลำดับแบบเป็นขั้นตอนให้ถูกต้องไม่สามารถข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้เพราะว่าถ้าขาดขั้นตอนใดไปจะไม่เกิดผลตามที่ต้องการนั่นเองเข้าใจนะครับเข้าใจไหมครับเอาละครับมีอีกหนึ่งคำถามครับคำถามของครูครับนักเรียนลองนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันครับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานะต้องเรียงลำดับขั้นตอนโดยที่หากขาดขั้นตอนใดไปจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เลยฟังใหม่นะครับนักเรียนลองนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่ต้องเรียงลำดับขั้นตอนโดยที่หากขาดขั้นตอนใดไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถดำเนินขั้นตอนหรือดำเนินกิจกรรมนั้นต่อไปได้เอาล่ะเด็กๆคิดว่ามีเหตุการณ์ใดหรือมีในส่วนของขั้นตอนใดการทำอะไระลองนึกสิครับลองนึกหน่อยเด็กๆคิดว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างมาหน่อยช่วยกันคิดครับเด็กๆคิดว่าขั้นตอนอะไรที่ไม่สามารถขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นการต้มไข่เด็กๆเคยต้มไข่ไหมขั้นตอนการต้มไข่เนี่ยถ้าขาดขั้นตอนอะไรไปไข่จะไม่เป็นไข่ต้มครับถ้าเราไม่มีอะไรถ้าเราขาดขั้นตอนอะไรไปขั้นตอนการเปิดอะไร
1: เป
0: ิ
1: ดแก
0: ๊สหรือถูกต้องขั้นตอนการเปิดแก๊สหรือเปิดเตาใช่ไหมถ้าหากขาดขั้นตอนนั้นเนี่ยไข่จะสุกเป็นไข่ต้มไหมครับ
1: ไม่
0: เป็นเห็นไหมครับถูกต้องไข่การต้มไข่ก็จะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับไข่ต้มก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันขาดขั้นตอนเรื่องของอะไรไฟที่จะทำให้อะไรไข่สุกใช่ไหมครับเป็นเรื่องของขั้นตอนในการทำอาหารใช่ไหมครับถ้าเราจะทอดไข่แบบนี้แต่ว่าถ้าไม่มีไฟนะครับหรือแก๊สหมดครับถ้าจะทอดไข่แต่ไม่มีไข่จะได้เป็นไข่ทอดไหมไม่ได้แล้วมีเหตุการณ์อื่นบ้างไหมครับที่คิดว่าถ้าขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปแล้วจะดำเนินการดำเนินงานต่อไปไม่ได้มีไหมครับขั้นตอนอื่นมีไหมเอ่ยเด็กตอบได้ไหมครับมีแต่อาจจะคิดไม่ออกใช่ไหมเอาล่ะไม่เป็นไรครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างไปแล้วเรื่องของขั้นตอนการทำอาหารนะครับขั้นตอนการทำอาหารอย่างที่บอกไปถ้าเราจะทำไข่ต้มแต่ถ้าไม่มีไฟแก๊สหมดไข่ดิบๆจะกลายเป็นไข่ต้มไหมไม่ได้ก็จบเลยใช่ไหมครับการปรุงอาหารตรงนั้นหรือขั้นตอนการทำอาหารนั้นก็จะเป็นไงครับล้มเหลวไปเลยนะครับเอาละหลังจากที่คุณครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามเรียบร้อยนะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันบ้างนะครับอยู่ที่หน่วยที่2เรื่องของการเรียงลำดับครับ1บอกสิ่งที่ใช้พิจารณาในการเรียงลำดับและ2ครับเรียงลำดับกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้คุณครูพยายามยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่อยู่ในกิจวัตรประจำวันหรือในชีวิตประจำวันของเด็กๆนะครับเด็กก็จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเรียงลำดับเหตุการณ์จากภาพสัญลักษณ์หรือข้อความจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันและบอกสิ่งที่ใช้พิจารณาในการเรียงลำดับได้นะครับเอาล่ะนี่คือสมรรถนะที่ต้องเกิดให้กับผู้เรียนหรือให้กับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับมีกิจกรรมครับกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรเอ่ยใครอ่านได้บ้างครับกิจกรรมเรียงลำดับภาพเหตุการณ์เอาละครับคุณครูมีลำดับภาพเหตุการณ์ให้ดูครับภาพที่เด็กๆเห็นนะครับไม่ได้เป็นลำดับภาพเหตุการณ์ที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ให้ถูกต้องเดี๋ยวต้องขออาสาสมัครสักหนึ่งคู่อยากจะมาเรียงลำดับเหตุการณ์คุณครูได้ให้เด็กๆนะครับเรียงลำดับเหตุการณ์ซึ่งคุณครูจะให้เด็กๆเรียงทางด้านข้างนะครับที่กระดานแม่เหล็กเอาละใครจะเป็นอาสาสมัครบ้างเอ่ยเอามือลงก่อนเดี๋ยวคุณครูอธิบายภาพก่อนแล้วกันเดี๋ยวเด็กๆจะได้ไม่งงนะครับภาพแรกครับเป็นภาพของอะไรเนี่ย

0: แปรงฟันนะแปรงฟันอยู่ภาพที่2รับประทานอาหารอาหารอะไรอาหารเช้าภาพที่3แต่งตัวภาพที่4ตื่นนอนโหตื่นเช้ามากเลยตื่น 5:30 นตื่น 5:30 เลยนะครับภาพที่5ทำอะไรเนี่ยอาบน้ำภาพที่6ไปโรงเรียนแล้วภาพที่7ถูกต้องเก็บที่นอนพับผ้าต่างๆเอาละครับขออาสาสมัคร2คนออกมาเรียงลำดับเดี๋ยวคุณครูจะให้ยกมือเธอไม่ต้องออกมาแบบนี้ลูกอ่ะไปนั่งที่ก่อนเดี๋ยวจะให้ยกมือนะครับออกมาเรียงภาพที่คุณครูได้เรียงไว้ด้านข้างแต่ทางด้านข้างเนี่ยไม่ได้เรียงถูกต้องนะครับเด็กๆจะต้องเรียงให้ถูกต้องนะคะมือลงก่อนกอดอกไว้จับหูไว้กดอกอีกครั้งหนึ่งยกมือครับมี1คนตรงนี้ด้านหลังนี้2คนนี้มาเลยอ่ะมา2คนนี้มาเลยครับมาเลยครับนู่นไปทางด้านนู้นเลยนะครับเราเรียงลำดับเด็กๆช่วยกันเชียร์ได้นะครับช่วยกันเชียร์ได้เดี๋ยวนะตอนนี้คุณครูมีให้เด็กๆได้เรียงให้ถูกต้องลำดับที่1คืออะไรเรียงไปจนถึงลำดับสุดท้ายนะครับมีอยู่ทั้งหมด7ลำดับนะครับ7ลำดับไปด้านนู้นขยับไปนิดนึงลูกเด็กๆขยับไปด้านนู้นเลยพอมาด้านนี้ไม่พอนะครับขยับไปนิดนึงครูช่วยได้ไหมเรียบร้อยไหมเด็กๆคิดว่าถูกต้องหรือยังนักเรียนปลายทางถูกต้องไหมเอ่ยร่วมปฏิบัติกิจกรรมกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับได้ไหมถูกต้องไหมถูกต้องไหมตามนี้ปรบมือให้เพื่อนก่อนยอดเยี่ยมมากนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆได้ทำการเรียงลำดับภาพเหตุการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันยอดเยี่ยมมากเลยนักเรียนของคุณครูนะครับลำดับแรกหรือเหตุการณ์แรกคืออะไรครับที่เด็กๆเรียงแล้วคือตื่นนอนจากนั้นพับผ้าเก็บที่นอนต่อไปแปรงฟันต่อไปอาบน้ำต่อไปแต่งตัวต่อไปรับประทานอาหารเช้าและไปโรงเรียนยอดเยี่ยมมากเอาละครับมาดูกันว่าแนวคำตอบที่คุณครูจะให้ดูเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับหลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละแนวคำตอบของครูก็คือลำดับที่1ถูกต้องยอดเยี่ยมมาลำดับ2ตื่นนอนแล้วลำดับที่2คือเก็บที่นอนพับผ้าถูกไหมถูกต้องลำดับที่3แปรงฟันเยี่ยมมากครับลำดับที่4อาบน้ำลำดับที่5แต่งตัวลำดับที่6รับประทานอาหารเช้าลำดับที่7ไปโรงเรียนหรือมาถึงโรงเรียนนะครับเอาละครับยอดเยี่ยมมากปรบมือกับตัวเองด้วยเก่งมากเลยนะครับเด็กๆคิดว่ามีขั้นตอนใดที่สลับกันได้ไหมครับมีขั้นตอนใดที่สลับกันได้ไหมมีไหมครับไม่ได้เลยมีไหมเด็กๆดูให้ดีเด็กๆดูให้ดีครับมีไหมมีไหมครับไม่มีเลยใครคิดว่ามีบ้างครับให้เด็กๆจับไมค์เลยลูกจับไมค์เลยมาด้านหน้าเลยลูกเดี๋ยวจะได้ชี้ให้เพื่อนได้เห็นครับเด็กๆคิดว่าขั้นตอนใดที่สลับกันได้ครับข้าวก่อนรับประทานข้าวก่อนจากนั้นสลับกับอาบน้ำสลับกับอาบน้ำอ๋อพอแปรงฟันเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารรับประทานอาหารเสร็จก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วมาโรงเรียนใช่ไหมเยี่ยมมากปรบมือเก่งมากได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเราบอกว่าตื่นนอนพับผ้าแปรงฟัน ทานอาหารเช้าก็ได้นะก็ได้ทานอาหารเช้าแล้วไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วมาโรงเรียนอ่ะเด็กๆคิดว่ามีขั้นตอนใดสลับกันได้อีกไหมเอามาเลยลูกมามีขั้นตอนต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนนะต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนอ่ะเดินมาหยิบไม้เลยลูกเดินหยิบไม้เลยอ้าวเด็กๆคิดว่าขั้นตอนใดครับที่สลับกันได้ขั้นตอนไหนเอ่ย
1: กินข้าวกับพับผ้า
0: แล้วประทานอาหารกับพับผ้าอ๋อเด็กๆพอตื่นปั๊บก็ไป
1: ทาน
0: ข้าวเสร็จแล้วค่อยกลับมา
1: พ
0: ับผ้าหรือเก็บที่นอนแล้วก็ค่อยเรียงลำดับไปแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปโรงเรียนเอาเก่งมากยอดเยี่ยมเอาแล้วครับให้เด็กๆทำการเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะไปดูกันต่อเลยนะครับมาที่ใบงานที่3กันบ้างครับใบงานที่3ของคุณครูก็คือเรื่องของการเรียงลำดับเหตุการณ์ตามคำสั่งครับคุณครูจะให้เด็กๆทำการเรียงลำดับเหตุการณ์ตามคำสั่งดังต่อไปนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมการในใบงานนะครับให้มาดูบทบาทของคุณครูปลายทางกับนักเรียนปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนเรียงบัตรเหตุการณ์ในใบงานที่3นะครับเรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์ตามสั่งครับและคำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์ตามคำสั่งโดยนักเรียนเรียงลำดับบัตรเหตุการณ์ลงในใบงานนะครับเอาละครับคุณครูจะอธิบายในส่วนของใบงานใบกิจกรรมกันก่อนเด็กๆมาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เป็นงานกลุ่มนะให้เด็กเดี๋ยวครูจะแจกกลุ่มละ2ชุดเหมือนเดิมนะครับแล้วเด็กๆช่วยกันทำแล้วหลังจากนั้นจะมีในส่วนของแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทำนะครับมาดูที่ใบงานกันนะครับพิจารณาแล้วใส่หมายเลขหน้าข้อความเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ผลลัพธ์ได้ดังภาพเด็กๆตั้งใจฟังครับให้เรียนหยิบตุ๊กตาหมีไปวางในกล่องแรกก็คือกล่องสีเขียวครับตามลำดับเหตุการณ์เลยนะกล่องแรกเป็นกล่องสีเขียวนะครับกล่องต่อไปเป็นกล่องสีเหลืองกล่องต่อไปเป็นกล่องสีแดงสีเขียวสีเหลืองและสีแดงตามลำดับจากนั้นอ่านข้อความแล้วใส่หมายเลขกำกับในวงกลมหน้าข้อความครับเพื่อที่จะหยิบตุ๊กตาหมีตามลำดับครับเด็กๆมาดูครับมีข้อความอย่างไรกันบ้างเริ่มตั้งแต่แรกเลยครับด้านบนสุดครับหยิบตุ๊กตาหมีสีชมพูถัดมาครับหยิบตุ๊กตาหมีสีฟ้าต่อไปครับหยิบตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลต่อไปวางในช่องสีแดงต่อไปครับวางในช่องสีเหลืองและสุดท้ายครับวางในช่องสีเขียวเด็กๆจะต้องทำการใส่ตัวเลขครับเรียงลำดับตั้งแต่1ถึง6ให้ถูกต้อง1ถึง6ให้ถูกต้องตามการเรียงลำดับในการหยิบตุ๊กตาหมีสีอะไรไปวางในกล่องสีอะไรให้ถูกต้องกล่องใบแรกก็คือกล่องสีเขียวด้านในกล่องสีเขียวมีตุ๊กตาหมีสีอะไรอยู่ครับสีชมพูลำดับที่2คือกล่องสีเหลืองในกล่องสีเหลืองมีตุ๊กตาหมีสีอะไรอยู่ครับ
1: น้ำตาล
0: ในกล่องสีแดงนะครับมีตุ๊กตาหมีสีอะไรอยู่ครับสีฟ้าฉะนั้นเด็กๆต้องใส่ตัวเลขให้ถูกต้องใส่เป็นตัวเลขนะครับ1ถึง6เรียงให้ถูกต้องไม่ใช่ใส่1 2 3 4 5 6แบบนี้ถูกไหมไม่ถูกเด็กๆคิดว่าลำดับแรกคืออะไรอ่ะถามก่อนเลข1เลข1ต้องอยู่ที่ข้อความไหนครับต้องหยิบตุ๊กตาหมีสีอะไร
1: สีชมพ
0: ูถูกต้องเลยตุ๊กตาหมีสีชมพูอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับหยิบตุ๊กตาหมีสีชมพูใส่ในช่องสี
1: เขีย
0: วอยู่ตรงไหนเนี่ยใส่ในช่องสีเขียวอยู่ทางด้านล่างเลยเห็นไหมครับเด็กๆก็ใส่เลข1ใส่เลข2แล้วที่เหลือไปใส่ตัวเลขให้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ตัวแทนเฉลยคำตอบกันนะครับเอาละครับให้เด็กๆไปลงมือทำกิจกรรมกันเลยไปเลยครับเอาล่ะตอนนี้คุณครูจะแจกใบกิจกรรมให้เด็กๆ ก่อนนะครับกลุ่มละ2ชุด ช่วยกันนะครับช่วยกันทำ
2: เด
0: ็กๆทำเฉพาะใบแรกก่อนนะครับใบที่2ยังไม่ต้องทำนะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายก่อนแล้วเด็กๆค่อยไปทำนะครับเด็กๆนำดินสอขึ้นมาเลยครับเขียนตัวเลขลงไปเด็กๆเขียนตัวเลขลงไปทำเลยครับพิจารณาแล้วใส่หมายเลขหน้าข้อความเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ได้ผลลัพธ์ดังภาพก็คือหยิบตุ๊กตาหมีไปวางในกล่องสีเขียวหยิบตุ๊กตาหมีปางไว้วางในกล่องสีเหลืองและหยิบตุ๊กตาหมีไปวางในกล่องสีแดงนะครับใส่ตัวเลขลงไปในวงกลมหน้าข้อความใส่ตัวเลขลงไปในวงกลมหน้าข้อความได้เลยเขียนเลยครับเขียนตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ที่เราช่วยกันใช่ไหมครับหยิบตุ๊กตาหมีสีชมพูเป็นลำดับที่1ใช่ไหมครับที่เราช่วยกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วไปวางในช่องสีเขียวลำดับที่3คืออะไรลำดับที่3ลำดับที่1คือหยิบตุ๊กตาหมีสีชมพูลำดับที่2คือวางในช่องสีเขียวลำดับที่3คือหยิบตุ๊กตาหมีสีอะไรอ้าวสีน้ำตาลอยู่ตรงไหนใส่ตัวเลขลงไปเลยครับเลข3นะครับสีน้ำตาลลงไปวางในกล่องสีอะไรสีอะไรครับสีเหลืองอยู่ตรงไหนสีเหลืองอ่ะหยิบสีชมพูแล้วไปวางในกล่องสีอะไรสีเขียวนี่ลูก
2: แล้วมีตัวเลขที่ก่อนเพราะว่า
0: แล้วก็ลำดับที่3ล่ะลูกสีอะไรสีน้ำตาลครับลำดับที่3วางในช่องสีอะไรครับสีเหลืองลูกนี่เขียนเลยครับลำดับที่4ลำดับที่5เด็กๆทราบหรือยังลำดับที่5เขียนเลยครับเขียนให้ถูกต้องสีชมพูวางในช่องสีอะไรลูกช่องสีอะไรสีอะไรสีเขียวเขียวแล้วสองต่อไปอะไรลูกสีช่องสีเหลืองข้างในมีตุ๊กตาสีอะไรสีน้ำตาลสีน้ำตาลมีครับวางในช่องสีเหลืองสีเหลืองอยู่ไหนครับนักเรียนหยิบตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลแล้วใช่ไหมวางในช่องสีอะไรเนี่ย
2: สี
0: เหลืองอยู่ตรงไหนสีเหลืองสีเหลืองครับผมตัวนี้เขียนเลข3แล้วตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรเขียนเลย
2: เข
0: ีย
2: นเลย
0: เขียนได้เลยเลยลำดับที่5คืออะไรครับหยิบตุ๊กตาหมีสีอะไรลำดับ5สีฟ้าอยู่ตรงไหน
2: นี่
0: เขียนเลยนี่สีฟ้าเป็นลำดับที่5วางในช่องสีอะไร
2: เอามา
0: ให้
2: ฉ
0: ัน ถ่
2: ายด้วยสีชมพูได้ไหม
0: นี่สีแดงแต่ตรงนี้ผิดนี่ตรงนี้ต้องเป็นเลข4ตรงนี้เป็นเลข6มีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับช่วยการลูกตรงนี้กลุ่มนี้2คนนี้นะครับช่วยกันทำส่วนในช่องสีเขียวต่อไปเป็นสีเหลืองข้างในมีตุ๊กตาหมีสีอะไรน้ำตาลอยู่ตรงไหนสีน้ำตาลน้ำตาลเขียนเลยครับเขียนลำดับที่3เขียนกับหัวปะลูกด้านนี้ลูกลบออกมาลบก่อนหยิบตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลวางในช่องสีอะไรลูกสีเหลืองนี่สีเหลืองลำเป็นลำแบบที่เท่าไ 1 2 3แล้ว4ต่อไปหยิบตุ๊กตาหมีสีฟ้าวางในช่องสีสีแดงอ่ะตุ๊กตาหมีสีฟ้าวางในช่องสีเป็นลำดับสุดท้ายคือลำดับที่ข้าวเขียนเลยถูกต้องมีใครยังไม่เรียบร้อยบ้างครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมานำเสนอสักหนึ่งกลุ่มนะครับเรียบร้อยยังเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอหนึ่งกลุ่มนะครับเยี่ยมมากมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับเอาละครับเท่าที่คุณครูเดินดูนะครับเด็กๆก็สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ครบทุกกลุ่มเรียบร้อยนะครับเด็กๆปลายทางนะครับสามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมกับคุณครูได้หรือเปล่าเออนะครับเอาละตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอครับกลุ่มใดที่อยากออกมานำเสนอกันบ้างครับนี่เลยกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่ม4ยกมือคนแรกเลยนะครับมาช่วยเพื่อน1คนมาช่วยเพื่อน1คนนะครับกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม4อ่ะเด็กๆคนออกมาช่วยกัน4คนเลยใช้ใบงานใบเดียวพอรูปใบงานนี้เก็บไปก่อนใบงานนี้เก็บไปก่อนเอาละให้เด็กๆมาทางด้านนี้เลยครับมาทางด้านนี้เลย
3: เพื่อนไม่มีสมุดแต่หนูก็ต้องมา
0: อ่ะแล้วก็ให้เด็กๆนำตัวเลขไปติดลงในข้อความเลยครับตามตัวเลขไปติดเลยหยิบแมกเนตไปติดด้วยลูกหยิบแมกเนตด้านนู้นดูสิดูที่ใบงานที่เราทำมานะครับถูกต้องหรือเปล่าช่วยกันดู1คนดูในใบงานอีก1คนหยิบตัวเลขไปติดนะครับช่วยกันครับ4คนเลยกลุ่มนี้ยอดเยี่ยมมากช่วยกันทำกิจกรรมวางไปบนตัวเลขเลยเดี๋ยวยอดเยี่ยมมากปรบมือหน่อยเก่งมากขอบคุณสำหรับกลุ่ม4นะครับเด็กๆคิดว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมเอาล่ะเดี๋ยวมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันสำหรับเลขที่1หรือลำดับที่1อยู่ที่ตรงไหนครับข้อความไหนครับหยิบตุ๊กตาหมีสีชมพูถูกต้องต่อไปลำดับที่2วางในช่องสีเขียวเก่งมากยอดเยี่ยมลำดับที่3หยิบตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลถูกไหมถูกไหมครับเพื่อเราทำถูกไหมไม่ถูกนะครับเด็กต้องสลับครับลำดับที่3จะต้องเป็นหยิบตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลนะครับลำดับที่3ต้องเป็นหยิบตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลลำดับที่4ล่ะลำดับที่4วางในช่องสีอะไรครับวางในช่องสีอะไรครับ วางในช่องสีอะไรครับเด็กๆวางในช่องสีเหลืองถูกต้องลำดับที่5ครับหยิบตุ๊กตาหมีสีฟ้านี่ตรงนี้ผิดไปนิดนึงนะครับตรงนี้ผิดไปนิดนึงต้องสลับกันนะครับหยิบตุ๊กตาหมีสีฟ้าวางในช่องสีแดงแบบนี้ถึงจะถูกต้องเอาล่ะครับผิดไป3ข้อไม่เป็นไรนะครับในการเรียงลำดับนะครับเราจะต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้กับตัวเองก่อนแล้วก็เพื่อนๆด้วยยอดเยี่ยมมากนะครับใครผิดสามารถแก้ให้ถูกต้องได้เลยเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใบงานกิจกรรมหรือใบกิจกรรมของเราใบนี้นะครับเรียงให้ถูกต้องนะครับลำดับที่หนึ่งหยิบตุ๊กตาหมีสีชมพูเห็นไหมครับวางในช่องสีเขียวเป็นลำดับที่สองลำดับที่สามหยิบตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลวางในช่องสีเหลืองลำดับที่สี่ต่อไปลำดับที่ห้าหยิบตุ๊กตาหมีสีฟ้าวางในช่องสีแดงเป็นลำดับที่หกเห็นไหมครับยอดเยี่ยมมากไปดูกันต่อครับมีคำถามก่อนที่จะไปใบงานต่อไปจากใบงานที่ผ่านมานะครับจะเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้เลยนักเรียนเคยพบเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่ไม่ต้องเรียงลำดับเหตุการณ์และสามารถสลับขั้นตอนได้หรือไม่จากใบงานที่ผ่านมาเห็นไหมครับการเรียงลำดับตุ๊กตาในกล่องนะครับไม่สามารถขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้แต่นักเรียนเคยพบเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เราเจอกับตัวเองไหมครับที่สามารถสลับขั้นตอนได้มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือกับนักเรียนหรือที่พบเจอในชีวิตประจำวันบ้างไหมครับที่สามารถสลับที่กันได้หรือไม่หรือสลับขั้นตอนได้เด็กๆคิดว่าอะไรดีครับหลักคุณครูยกตัวอย่างเช่นเด็กๆคิดว่าขั้นตอนการแต่งตัวหรือใส่ชุดนักเรียนเนี่ยสามารถสลับกันได้ไหมสลับกันได้สลับกันได้อย่างไรเวลาเด็กๆอาบน้ำเรียบร้อยเสร็จเช็ดตัวเรียบร้อยเราจะต้องใส่อะไรก่อนครับใส่เสื้อผ้าโดยเริ่มจากเสื้อแล้วต่อด้วยกางเกงมีคนใส่กางเกงก่อนใส่เสื้อไหมมีบางคนก็ใส่อาจจะถ้าเป็นนักเรียนหญิงใส่กระโปรงก่อนแล้วก็ใส่เสื้ออย่างนักเรียนชายอาจจะใส่กางเกงก่อนแล้วใส่เสื้อก็ได้ไหมครับตรงนี้แหละครับที่สลับขั้นตอนได้นะครับแนวคำตอบของครูก็คือขั้นตอนการแต่งตัวครับเช่นการใส่ชุดนักเรียนครับเสื้อกับกางเกงสามารถสลับกันได้เห็นไหมครับในขั้นตอนการแต่งตัวนะครับที่เป็นตัวอย่างที่1ก็คือเสื้อกางเกงถุงเท้ารองเท้าเห็นไหมครับตัวอย่างที่2ก็คือใส่กางเกงก่อนแล้วใส่เสื้อแล้วก็ใส่ถุงเท้าและรองเท้านะครับนี่คือเราสามารถที่จะสลับขั้นตอนได้นะครับไปที่ใบงานใบที่4ครับเรื่องอะไรครับเรื่องกิจวัตรประจำวันของฉันนะครับมาที่บทบาทของคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางกันครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนก่อนเลยนักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนกิจวัตรประจำวันก่อนไปโรงเรียนโดยเขียนตัวเลขตามลำดับลงในวงกลมใต้ภาพเหมือนเดิมเลยครับใส่ตัวเลขลงไปนะครับบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนทำรายงานที่4นะครับโดยให้นักเรียนพยายามอ่านโจทย์เองหรือคุณครูช่วยอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังและแนะนำการทำรายงานให้กับนักเรียนครับคุ้นไหมคุ้นไหมครับเป็นภาพที่คุณครูให้เด็กๆได้ร่วมการทำกิจกรรมไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมครับใบงานใบนี้ไม่ยากเลยเอาละคำที่แจ้งเรียงลำดับขั้นตอนกิจวัตรประจำวันก่อนไปโรงเรียนโดยเขียนตัวเลขตามลำดับลงในวงกลมใต้ภาพเหมือนเดิมเลยมีภาพแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งตัวตื่นนอนอาบน้ำไปโรงเรียนและ เก็บที่นอนนะครับเอาล่ะครับตอนนี้คุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือทำกิจกรรมการไปเลยใส่ตัวเลขครับโอ้โหเยี่ยมมากกลุ่ม1เสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนให้ถูกต้องนะลำดับตัวเลขให้ถูกต้องเปิดไปหน้าต่อไปเลยลูกเปิดไปหน้าต่อไปเปิดไปหน้าที่2ใส่ตัวเลขเรียงลำดับให้ถูกต้องเลยครับใส่ตัวเลขเรียงลำดับให้ถูกต้องเลยยอดเยี่ยมมากเลยสำหรับกลุ่มที่1เรียบร้อยทั้งเรียบร้อยทั้ง2กลุ่มเลยในกลุ่มที่1มี2กลุ่มย่อยนะครับเรียงลำดับให้ถูกต้องเลยเราจะเริ่มลำดับที่1ที่อะไรลำดับที่2 3 4 5 6และ7เรียบร้อยไหมเขียนให้ครบลูกลำดับที่1ถึง7เขียนให้ถูกต้องรีบเขียนเลยลูกรีบเขียนเขียนเรียงลำดับเลยตั้งแต่ลำดับที่1เขียนเลยครับได้ไหมลูกยอดเยี่ยมมากคือซื้อถูกต้องไหมหนึ่งไหมเป็นแบบที่หนึ่งลำที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก่งมากบางขั้นตอนสามารถสลับกันได้นะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วบางขั้นตอนสามารถสลับกันได้มีกลุ่มใดที่ยังไม่เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยแล้วกลุ่ม4กลุ่ม4ทั้ง2กลุ่มย่อยด้านในเรียบร้อยกลุ่ม5กลุ่ม5เรียบร้อยหรือยังยังเดี๋ยวรอสักครู่นึงกลุ่ม2ล่ะกลุ่ม2เรียบร้อยกลุ่ม2เรียบร้อยยังยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวรอสักครู่นึงกลุ่ม4เรียบร้อยยังครับลูกกลุ่ม4เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะไปงานนี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับอย่างที่บอกไปนะคำชี้แจงก็คือให้เรียงลำดับขั้นตอนกิจวัตรประจำวันก่อนไปโรงเรียนก่อนไปโรงเรียนนะโดยเขียนตัวเลขตามลำดับลงในวงกลมใต้ภาพมาร่วมกันเฉลยครับลำดับที่1คือถูกต้องตื่นนอนลำดับที่2คือตื่นนอนมาเรียบร้อยก็เก็บที่นอนหรือพับผ้าห่มพับผ้านะคะพับผ้าลำดับที่3แปรงฟันถูกต้องลำดับที่4อาบน้ำลำดับที่5แต่งตัวยอดเยี่ยมลำดับที่6รับประทานอาหารเช้ายอดเยี่ยมมาและลำดับที่7ไปถึงโรงเรียนแล้วเอาปรบมือกับทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากนะครับเรียบร้อยสำหรับใบกิจกรรมใบนี้นะครับไปต่อกันเลยครับเป็นแบบฝึกหัดครับให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดของตัวเองขึ้นมาครับของตัวเองทางที่อยู่ต้นทางและปลายทางเลยนะครับจะตรงนี้เป็นงานเดี่ยวแล้วนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่เราจะประเมินนะครับความเข้าใจของเราเป็นรายบุคคลนะครับใบงานที่5แบบฝึกหัดเรื่องขั้นตอนในกิจวัตรประจำวันมาดูคำที่แจงสำหรับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับ เรียงลำดับขั้นตอนการปลูกต้นไม้โดยเขียนตัวเลขลงไปในใบไม้ใต้ภาพไปรูปใบไม้นะคำที่แจงบทบาทของคุณครูไปทางคุณครูให้นักเรียนทำใบงานที่5แบบฝึกหัดโดยให้นักเรียนพยายามอ่านโจทย์เองหรือคุณครูช่วยอ่านโจทย์ให้กับนักเรียนฟังและแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนด้วยเอาละตอนนี้เด็กๆดูฟังคำที่แจงดูคำที่แจงฟังคำที่แจงกันก่อนให้เด็กๆเรียงลำดับขั้นตอนการปลูกต้นไม้โดยเขียนตัวเลขลงไปในใบไม้ใต้ภาพครับรูปแรกเลยรูปแรกคือรูปอะไรกระถางต้นไม้แล้วก็มีต้นอ่อนต้นอ่อนดอกไม้ใช่ไหมครับภาพที่สองคือมีบัวใช่ไหมครับบัวรดน้ำลงไปที่กระถางลำดับภาพที่สามคือดินนะครับใส่ดินลงไปนะเห็นไหมเห็นที่มือไหมภาพด้านล่างครับดอกไม้โตแล้วนะครับดอกไม้โตแล้วและภาพสุดท้ายคืออะไรโรยเมล็ดครับโรยเมล็ดลงไปเอาละครับตอนนี้ให้เด็กๆทำด้วยตัวเองนะไม่ต้องปรึกษากันนะครับทำด้วยตัวเองลงมือปฏิบัติในใบงานกันเลยครับสำหรับใครที่มีแบบฝึกครับหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย27เขียนได้เลยครับ27ลำดับไหนมาเป็นลำดับที่1 2 3 4 5ไล่เรียงตามลำดับให้ถูกต้อง

เรียงลำดับให้ถูกต้องเลยครับคุณครูเชื่อว่าทางต้นทางและปลายทางนะครับน่าจะเคยได้ทำการปลูกต้นไม้หรือปลูกดอกไม้ในลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับก็ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเลยครับนะใช้ความรู้ของนักเรียนที่เคยได้เรียนผ่านมานะครับทำใบงานใบนี้ได้เลยนะครับแล้วหวังว่าเด็กๆปลายทางก็จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับเขียนได้เลยเยี่ยมมากโอ้โหเหลืออีกหนึ่งโทนยังไม่เรียบร้อยนะครับกลุ่มนี้กลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มสองยังมาหนึ่งกลุ่มสองก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วยังมาครับกลุ่มสามเรียบร้อยหรือยังเรียงลำดับเลยเรียงลำดับเลยเยี่ยมมากกลุ่ม2เสร็จหมดเรียบร้อยเก่งมากกลุ่ม1กลุ่ม2เรียบร้อยกลุ่ม3ยังมีอีก1โทนใส่ลงไปในใบไม้เลยลูกใส่ตัวเลขลงไปในใบไม้ได้เลยกลุ่ม4เรียบร้อยหรือยังเก่งมากเยี่ยมมากกลุ่ม5เรียบร้อยไหมเยี่ยมมากยังเหลือกลุ่ม3นะครับยังเหลือกลุ่ม3กลุ่ม3เสร็จหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้ว

มีใครที่ยังทำแบบฝึกหัดได้ไม่เรียบร้อยบ้างไหมครับไม่มีแล้วทุกคนยอดเยี่ยมมาก

0: เก่งมากเอาล่ะตอนนี้ให้เด็กๆเก็บปิดสมุดเลยครับขออภัยครับปิดหนังสือเลยปิดแบบฝึกเลยแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะครับแล้วเดี๋ยวครูจะไปตรวจให้คะแนนนะครับเรียบร้อยแล้วเก็บเลยเก็บใส่ใต้โต๊ะได้เลยทุกคนเก็บแบบฝึกหัดเก็บใบงานทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับเอาละครับจากคำที่แจงครับเรียงลำดับขั้นตอนการปลูกต้นไม้โดยเขียนตัวเลขลงไปในใบไม้ใต้ภาพนะครับมาดูครับเด็กๆคิดว่าลำดับที่หนึ่งอยู่ที่ภาพใดครับ
1: ใส
0: ่
1: ด
0: ิน ใส่ดินเก่งมากลำดับที่สองใส่เมล็ดลงไปสุดยอดลำดับที่สามถูกต้องรดน้ำด้วยบวยรดน้ำและลำดับที่สี่ครับต้นไม้ต้นไม้โตใช่ไหมต้นไม้ต้นอ่อนโตขึ้นมาแล้วลำดับที่ห้าคือมีดอกมีดอกให้เราได้เห็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะนำแบบฝึกหัดของเด็กๆไปตรวจให้คะแนนนะครับเอาละไปที่สรุปการบ้างนะครับมาที่คำที่แจงสำหรับกิจกรรมนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมการสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อที่4ถึง6นะครับคำที่แจงบทบาทของครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมการสรุปจากคำถามและคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งมาดูคำถามของคุณครูหากนักเรียนต้องการไปเที่ยวต่างจังหวัดฟังนะหากนักเรียนต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์การไปเที่ยวในครั้งนี้ใครอยากจะออกมาเรียงลำดับบ้างใครบ้างอ่ะหยิบไมค์มาด้วยลูกหยิบไมค์มาเราต้องทำอะไรก่อนลูกก่อนถ้าเราจะมาเที่ยวเราจะทำอะไรก่อนดีอ่ะถ้าเราอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวเราจะต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ยังไงบ้างหนึ่ง
2: ตื่น
0: นอนสอง
2: อาบน้ำ
0: สาม
2: กินข้าว
0: สี
2: ่ขึ้นรถ
0: ห้า
2: เดินทาง
0: หก
2: ไปถึงที่ต่างจังหวัด
0: เจ็ด
2: จอดรถ
0: แปด
2: เดินเข้า
0: ไปเที่ยวเนาะนะครับเที่ยวอ่ะเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเก้า
2: ขึ้นรถกลับบ้าน
0: ยอดเยี่ยมมากปอมเออสุดยอดเลยนะครับได้การลำดับการเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมเลยมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือคุณครูเริ่มจากการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวก่อนนะครับพอเลือกจากสถานที่ท่องเที่ยวเสร็จเรียบร้อยก็ทำการวางแผนครับว่าคุณครูจะเดินทางไปอย่างไรนะครับไปรถโดยสารไหมหรือว่าจะเดินทางไปรถส่วนตัวนะครับจากนั้นก็จัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าและสิ่งของนะจากนั้นออกเดินทางไปท่องเที่ยวและเดินทางกลับบ้านนั่นเองซึ่งสิ่งที่เด็กๆได้ออกมาตอบนั้นไม่ผิดเลยครับถูกต้องเลยนะครับยอดเยี่ยมมากเอาละครับมาสรุปกันนะครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอ่านพร้อมกันครับ1 2 3เหตุการณ์ขั้
1: นตอน
0: การทำงานที่ต่อเนื่อง
1: ช
0: ่
1: วยให้เห็นความช
0: ั
1: ดเจน
0: และปฏิบัติตาม
1: ได้ง
0: ่
1: าย
0: โดยบางครั้
1: ง
0: สามารถข้ามขั้
1: นตอน
0: หรือสลับขั้
1: นตอน
0: แต่ก็ยังได้ผลลัพ
1: ธ์
0: เช่นเดิมยอดเยี่ยมมากนะครับจากกิจกรรมนี้นะครับเหตุการณ์ขั้นตอนการทำงานที่ต่อเนื่องช่วยให้เห็นถึงความชัดเจนและปฏิบัติตามได้อย่างง่ายโดยบางครั้งสามารถข้ามขั้นตอนหรือสลับขั้นตอนแต่ก็ยังได้ผลลัพธ์เช่นเดิมหรือผลลัพธ์เดียวกันนั่นเองฝากไว้ด้วยครับสำหรับแบบประเมินตนเองข้อที่4ถึงข้อที่6ครับ ข้อที่4ถึงข้อที่6และสัปดาห์หน้าครับเปลี่ยนเรื่องกันแล้วนะครับเป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกในชั่วโมงที่1ครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมครับคุณครูที่อยู่ปลายทางครับเป็นใบงานที่1เรื่องของการค้นหาเส้นทางนะครับเอาล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้เราได้ร่วมทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายตั้งแต่ต้นชั่วโมงสนุกไหมครับสนุกใช่ไหมครับท่านที่อยู่ต้นทางและปลายทางนะครับและวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราจะเจอกันใหม่ในเรื่องใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

0: ประชาธิปไตยว้าว
1: โอ้คุณเวลาครับนี่มันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหา

0: เศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
1: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกร

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 น

รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เรียนทั้งหมดทำความรบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะทำไมครับใกล้ตัวกับนักเรียนเลยนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้ในวันนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเอาละครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับมาอ่านชื่อเรื่องนะครับตามคุณครูแม็กเลยนะครับเอาละครับเด็กๆพร้อมนะครับการบอกตำแหน่ง
1: การบอกตำแหน
2: ่
1: ง
2: ของสิ่งต่างๆ
1: ของส
2: ิ่
1: งต
2: ่
1: าง
2: ๆเอาละครับมีวงเล็บ1ก็คือทำไมครับเป็นชั่วโมงที่1ซึ่งวันนี้เราก็จะเรียนรู้กันดังนั้นการบอกตำแหน่งนะครับการบอกตำแหน่งเด็กๆก็จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนั้นนะครับในเรื่องของการบอกตำแหน่งนะครับการบอกตำแหน่งนะครับมีทำไมเอ่ยมีเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับการบอกตำแหน่งวันนี้ที่เด็กๆจะเรียนรู้กันนะครับเด็กๆจะต้องทำไมครับบอกตำแหน่งโดยใช้คำว่าอะไรบ้างคำว่าพูดตามนะครับคนแรก
1: คนแรก
2: คนแรก
1: คนส
2: ุ
1: ดท
2: ้
1: าย
2: คนสุดท้าย
1: คนสุดท
2: ้
1: าย
2: ข้างหน้า
1: ข้างหน
2: ้
1: า
2: ข้างหลัง
1: ข
2: ้
1: างหล
2: ัง ข้างซ้าย
1: ข้าง
2: ซ้าย
1: ข
2: ้
1: างขวา
2: ข้างขวา
1: ตรงกลาง
2: ตรงกลางดังนั้นคำเหล่านี้เด็กๆพบเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทำไมครับมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการบอกตำแหน่งซึ่งเด็กๆหลายคนอาจจะทำไมครับรู้อยู่แล้วเอ๊ะด้านหน้าข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาตรงกลางเป็นอย่างไรบางคนทำไมครับอธิบายได้แต่บางคนก็ทำไมครับอาจจะยังเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยววันนี้แหละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ก็ต้องขอทบทวนในเรื่องของอะไรครับข้อตกลงของเราหน่อยว่าเอ๊ะเด็กๆยังจดจำกันได้อยู่หรือเปล่าว่าเอ๊ะสองตาต้องทำไมนะดูสองหูต้องเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันขอเสียงดังฟังชัดนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
2: ไม่ได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
2: เอาละครับแบบนี้เสียงดังฟังชัดนะครับคุณครูแม็กก็มั่นใจแล้วว่าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3 2ตาแล้วครับเยี่ยมมากเลยเสียงดังฟังชัดนะครับทุกคนจดจำได้นะครับเอาละพร้อมที่จะเรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูแม็กก็จะขอตัวแทน

0: ซึ่งในเด็กปลายทางนะครับอาจจะทำไมครับออกมาหน้าชั้นเรียนนะครับเหมือนเพื่อนๆต้นทางเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กจะขอตัวแทน5ถึง6คนเอ๊ะเรามีกี่กลุ่มนะครับวันนี้เรามีกี่กลุ่มครับ5กลุ่มอ่ะงั้นคุณครูแม็กขอตัวแทน5คนนะครับจากแต่ละกลุ่มเนาะมาทำอะไรกันเอ่ยมายืนเรียงแถวหน้าห้องแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันบอกวิธีการยืนเรียงกันว่าเอ๊ใครทำไมครับอยู่ข้างหน้าใครอยู่ข้างหลังใครอยู่คนแรกใครอยู่คนสุดท้ายเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยตอบคำถามจากคุณครูแม็กนะครับเอาละครับเดี๋ยวขอตัวแทนนะครับจากเพื่อนๆต้นทางทั้ง5กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เอ๊กลุ่มที่1ส่งใครมาเอ่ยครับส่งเอเทนเอาละครับกลุ่มที่2น้องอะไรนะอ้าวน้องแก้มกลุ่มที่3อ้าวน้องกัปตันเชิญเลยครับกลุ่มที่4น้องตังๆแล้วก็กลุ่มที่5ใครเอ่ยครับน้องหันสาใหญ่เอาละครับเดี๋ยวจะให้เข้าแถวนะครับตามลำดับความสูงเอาละเอาละสังเกตใครทำไมครับอยู่คนแรกเอ๊ะใครอยู่คนสุดท้ายเอาละครับเด็กๆพร้อมที่จะทำไมครับตอบคำถามแล้วหรือยังเอ่ยเอาละเดี๋ยวให้เพื่อนๆ นะครับตัวแทนเนาะอ้าวหันหน้ามาทางคุณครูแม็กเยี่ยมมากเลยนะครับเข้าแถวแบบนี้คุณครูแม็กอยู่ด้านหน้าแถวเอาละครับเพื่อนๆในห้องเรียนนะครับเด็กๆครับคำถามแรกคำถามแรกคุณครูแม็กทำไมครับเริ่มนะดูจากเพื่อนๆที่อยู่ในแถวใครเป็นคนแรกของแถวครับใครเป็นคนแรกของแถวนะตังๆเป็นคนแรกของแถวไปดูต่อนะครับดูนะต้องใช้การสังเกตนะครับลูกใครเป็นคนสุดท้ายของแถวครับน้องหันสาใหญ่เป็นคนสุดท้ายของแถวยากไหมครับเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ไปต่อนะลูกใครอยู่ตรงกลาง
1: กัปต
0: ันไหนครับน้องกัปตันยกมือหน่อยอยู่ตรงกลางเห็นชัดเจนไหมครับอยู่ตรงกลางเยี่ยมมากเลยนะครับเอาละครับไปต่อนะครับมีน้องต่างๆน้องแก้มน้องกัปตันน้องเอเทนแล้วก็น้องหันสาคำถามครูแม็กมีอยู่ว่าใครอยู่ข้างหลังน้องต่างๆใครอยู่ข้างหลังน้องต่างๆครับอ้าวไหนน้องต่างๆยกมือนิดนึงน้องต่างๆอยู่ตรงนี้เอ๊ะใครอยู่ข้างหลังครับอ้าวน้องแก้มไหนน้องแก้มยกมือหน่อยถูกไหมครับถูกต้องเอามือลงนะครับไปต่อครับลูกใครอยู่ข้างหลังน้องกัปตันใครเอ่ยครับอ้าวเอเทนยกมือนิดนึงถูกต้องนะครับกัปตันอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมครับถัดทำไมครับอยู่ข้างหลังกัปตันก็คือน้องเอเทนไม่ยากนะครับเนาะยากไหมครับไม่ยากเอาละนะครับคราวนี้สังเกตดีๆนะลูกใครอยู่ข้างหน้าน้องหันสาครับใครอยู่ข้างหน้าน้องหันสาไหนเอเทนยกมือนิดนึงน้องหันสาคนสุดท้ายเห็นไหมครับอยู่ด้านหน้าน้องหันสาก็เป็นน้องเอเทนยากไหมครับวันนี้ยากไหมเนี่ยแบบนี้ไม่ยากอ้าวเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนเพื่อนๆหน่อยนะครับอ้าวเดี๋ยวเชิญเข้าที่ได้นะครับคราวนี้เด็กๆก็จะเห็นได้ชัดเจนแล้วใครทำไมครับอยู่ข้างหน้าใครอยู่ข้างหลังใช่ไหมโอ้โหคนแรกของแถวคนสุดท้ายของแถวใครอยู่ข้างหน้าใครอยู่ข้างหลังก็ไม่ยากเลยนะครับเอาละครับพร้อมที่จะเรียนรู้กันต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่ทำไมครับภาพกันบ้างโอ้โหมีคุณครูเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับมีคุณครูมีเพื่อนคนแรกเนาะเพื่อนคนแรกเอ๊ะใครอ่านชื่อเพื่อนคนแรกได้ต่ออาตาไม้โทแรกชื่อตาคนที่สองเอ๊ะใครนะอโอโนโอนไม้โทโอ้นใครอีกครับปองอปองไม้โทป้องรออุงอรุงไม้เอกรุ่ง

0: ทอนอทันมีเด็กๆชื่อต้าอ้นป้องรุ่งแล้วก็ทันซึ่งชื่อนี้อาจจะทำไมครับตรงกับเพื่อนๆปลายทางบางคนด้วยนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับลองมาดูที่คำถามแรกคำถามแรกเขาถามว่าใครเป็นคนแรกของแถวนับจากตัวคุณครูใครเป็นคนแรกของแถวครับเห็นชัดเจนเลยคือใครครับต้าเป็นคนแรกของอะไรครับของแถวดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าต้าทำไมครับเป็นคนแรกคำว่าคนแรกลูกสังเกตเอ๊ะตัวอะไรขึ้นต้นนะคนแรกตัวอะไรนะคอควายเยี่ยมมากคออกนอคนรอแอกอแรกอ่านว่าคนแรกดังนั้นต้าเป็นคนแรกของแถวนับจากตัวใครครับตัวคุณครูยากไหมครับไม่ยากไปดูคำถามต่อไปตอนนี้บอกได้แล้วนะคนแรกเนาะเป็นอย่างไรเขียนอย่างไรนะครับไปดูต่อไปดูต่อคำถามต่อไปใครเป็นคนสุดท้ายของแถวนับจากตัวคุณครูเอใครนะคนสุดท้ายใช่ไหมครับก็คือน้องทันดังนั้นทันทำไมนะทันเป็นคนสุดท้ายของแถวเหมือนเดิมเลยมีคำว่าคนก็ต้องขึ้นต้นด้วยอะไรครับคอควายคอโอนอคนสออุดอสุดทออายอทายไม่โทท้ายอ่านว่าคนสุดท้ายยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับคำนี้นะลูกอ่านว่าอะไรนะคำนี้คนอะไรนะคนสุดคนสุดท้ายเยี่ยมมากนะครับเด็กๆอ่านตามคุณแม่ครับคนสุดท้าย
1: คนสุดท้าย
0: คนสุดท้าย
1: คนสุดท้าย
0: เยี่ยมมากนะครับลูกเอาละครับได้คนแรกไปแล้วคนสุดท้ายไปแล้วลองไปดูต่อครับลูกเขาถามต่อใครอยู่ข้างหน้าอ้นอ้นอ้นอ้นอยู่ตรงไหนนะอ้นอ้นอ้นคนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าบางคนบอกได้คนที่สองด้วยอ้นอยู่ตรงนี้เขาถามว่าใครอยู่ข้างหน้าอ้นเอ๊ะใครนะใครอยู่ข้างหน้าอ้นข้างหน้าข้างหน้าใครนะมีหลากหลายคำตอบเลยใช่ไหมครับเอาแล้วครับเด็กๆครับคนที่อยู่ข้างหน้าอ้นเด็กๆนึกถึงแถวเมื่อสักครู่นี้เนาะคนที่อยู่ข้างหน้าต้องทำไมครับอยู่ด้านหน้าอ้นอยู่ตรงนี้ด้านหน้าอ้นก็เป็นใครล่ะครับก็คือตาดังนั้นเพิ่มเติมเนาะคำว่าข้างหน้าดังนั้นนะครับเด็กๆครับใครอยู่ข้างอ้นนะใครนะ
1: ต
0: ้าดังนั้นเด็กๆครับสรุปได้เลยต้าอยู่ข้างหน้าอ้นข้างหน้าเอข้างหน้าขออางอขางไม่โทข้างขอนออาหนาไม่โทหน้าอ่านว่า
1: ข
0: ้
1: างหน
0: ้
1: า
0: ข้างหน้
1: า
0: เด็กๆจดจำนะครับดูอ๋อข้างหน้าข้างหน้าขออางอขางไม่โทข้างขอนออาหนาไม่โทหน้าข้างหน้าเอาละครับคนที่อยู่ด้านหน้าเด็กๆรู้จักแล้วนะข้างหน้าไปแล้วไปต่อครับลูกใครอยู่ข้างหลังรุ่งรุ่งรุ่งรุ่งอยู่ตรงไหนนะรุ่งรุ่งรุ่งรุ่งคนนี้ใช่ไหมครับอ้าวเจอแล้วรุ่งเอ๊ะใครอยู่ข้างหลังรุ่งใครนะทออนอทันนะนั้นคนเด็กๆเห็นไหมครับคนแรกเด็กๆได้แล้วเขายืนเข้าแถวเรียงเลยอันนี้คนสุดอะไรครับคนสุดท้ายเขาถามรุ่ง

0: เอ๊ะใครอยู่ข้างหลังรุ่งล่ะของแถวอ่ะก็ต้องใครครับใครเอ่ยใครเอ่ยทออะนอท่านดังนั้นท่านเห็นไหมครับอยู่ข้างหลังใครครับข้างหลังลุ่งเอาละครับเด็กๆครับคำนี้อ่านว่าข้างหลังเนาะขออางอขางไม่โทข้างหอรออะงอหลังอ่านว่าข้างหลังอ่านตามครับข้างหลัง
1: ข้างหลัง
0: อีกครั้งหนึ่งข้างหลัง
1: ข้างหลัง
0: ยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยตอนนี้ได้แล้วคนแรกคนท้ายข้างหน้าแล้วก็ข้างอะไรครับข้างหลังเยี่ยมมากเยี่ยมมากไปต่อนะครับลูกไม่ยากไม่ยากเอาละคำต่อไปใครอยู่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางใครครับ
1: ป้อง
0: ป้องป้องเนาะคนที่อยู่ตรงกลางคือป้องปองปองไม่โทป้องนะครับนั้นป้องอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงอยู่ตรงกลางคำว่าตรงกลางตรอโองตรงกรออางกลางอ่านว่าตรงกลางเอาเด็กๆอ่านตามตรงกลาง
1: ตรงกลาง
0: อีกครั้งหนึ่งครับตรงกลาง
1: ตรงกลาง
0: ไปต่อไม่ยากเอาละครับเด็กๆครับลองมาดูที่ภาพกันต่อบ้างนะครับตอนนี้เด็กๆบอกทำไมครับในลักษณะของเข้าแถวใช่ไหมคนที่อยู่คนแรกคนสุดท้ายข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ตรงกลางได้แล้วคราวนี้ลองมาดูภาพบ้างมีอะไรบ้างในภาพ
2: สม
0: ุ
2: ด
0: สมุดหนังสือ
2: ด
0: ินสอคำถามมีอยู่ว่าหนังสือสมุดดินสอสิ่งใดอยู่ตรงกลางครับสิ่งใดอยู่ตรงกลางครับมองจากภาพปุ๊บสิ่งที่อยู่ตรงกลางก็คืออะไรครับสมุดยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยเห็นไหมครับพอดูจากภาพเปรียบเทียบเนาะสิ่งใดที่อยู่ตรงกลางมองจากภาพโอ้สิ่งที่อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับวางตรงกลางเลยก็คือสมุดเอ๊ะรู้ได้ไงว่านี่เป็นสมุดมีทำไมครับมีเส้นบรรทัดเห็นไหมครับอันนี้คือสมุดเนาะนั้นสมุดอยู่ตรงไหนลูกสมุดอยู
2: ่
0: ตรงกลางตรอโองตรงกรออางกลางอ่านว่าตรงตรงกลางนะครับยากไหมครับไม่ยากนะบอกสิ่งที่อยู่ตรงกลางได้แล้วไปต่อลูกโอ้โหคราวนี้ยากนิดนึงอาจจะยากสำหรับเด็กๆบางคนนะครับคำถามนี้เขาถามว่าสิ่งใดอยู่ข้างซ้ายของสมุดข้างซ้ายข้างซ้ายเด็กๆหันหน้าปุ๊บข้างซ้ายของเด็กๆข้างซ้ายข้างซ้ายอะไรอยู่ข้างซ้ายล่ะครับ
2: หน
0: ังสืออยู่ข้างซ้ายของสมุดดังนั้นเด็กๆครับเด็กๆต้องทบทวนนิดนึงอันนี้ข้างไหนนะข้างขวาของเด็กๆใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณแม็กชูข้างนี้ข้างไหนของเด็กๆนะข้างซ้ายของเด็กๆนะครับแต่เป็นข้างขวาของคุณครูแม็กเนาะเราอาจจะทำไมครับกลับกันเนาะดังนั้นถ้าคุณครูแม็กยกข้างนี้ข้างนี้ข้างอะไรเอ่ยข้างซ้ายท่านครูแม็กยกข้างนี
2: ้
0: ข้างขวายากไหมครับไม่ยากนะทวนให้เด็กๆบางคนนะครับเนาะนั้นข้างซ้ายข้างซ้ายมองปุ๊บข้างซ้ายของสมุดอะไรนะอะไรเอ่ยข้างซ้ายของสมุดหนังอะไรครับ
2: หน
0: ังสือยากไหมครับไม่ยากนะเอาละไปต่อไปต่อไปต่อรู้แล้วข้างซ้ายข้างขวาเคยเรียนไปแล้วเนาะถามต่อสิ่งใดอยู่ข้างขวาของสมุดอะไรครับ
2: ด
0: ินสอโอ้โหไม่ยากไม่ยากไปรถเร็วขึ้นนะรถเร็วขึ้นนะครับลูกโอ้โหสับที่บ้างสับที่แล้วนะไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมแล้วนะคำถามสิ่งอยู่ไอ้คำนี้อ่านว่าอะไรนะลูกตรงตรงอะไรนะสิ่งใดอยู่ตรงกลางเอาล่ะเด็กๆตอบรวดเร็วเลยคือ ดินสอนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะสิ่งใดอยู่ข้างซ้ายของดินสอคืออะไรครับข้างซ้ายของดินสอคืออะไรนะสมุดยากไหมครับไม่ยากนะไปต่อแล้วลูกสิ่งใดอยู่ข้างขวาของดินสอข้างขวาข้างขวาอะไรเอ่ยครับหนังสือยากไหมครับเนี่ย
2: ไม
0: ่ยากไม่ยากไม่ยากไปต่อนะไปต่อนะครับลูกสลับที่ไม่พอเพิ่มสิ่งของเข้ามาแล้วมีอะไรเพิ่มเข้ามายางลบคราวนี้มีอะไรบ้างนะดินสอหนังสือสมุดแล้วก็ยางลบเอาละสิ่งใดอยู่ข้างซ้ายของหนังสือครับข้างซ้ายของหนังสือคืออะไรนะคือดินสอเอาละครับทันนะครับปลายทางทันนะครับลูกเนาะข้างซ้ายของหนังสือก็เป็นดินสอนั่นเองนะครับไปต่อครับสิ่งใดอยู่ข้างขวาของสมุดข้างขวาคืออะไรครับคือยางลบยากไหมเนี่ย
2: ไม
0: ่ยากเลยนะครับคือยางลบเยี่ยมมากเยี่ยมมากไปต่อนะคำถามต่อไปสิ่งใดอยู่ข้างขวาของหนังสือข้างขวาของหนังสือหนังสืออยู่ตรงนี้ข้างขวาข้างขวาคืออะไรครับข้างขวาคือสมุดนะครับทันนะสมุดอย่างเดียวไหมเนี่ยข้างขวาม ีอะไรอีกมียางลบด้วยเยี่ยมมากนะครับไม่ได้มีแค่สมุดอย่างเดียวเห็นไหมครับลูกหนังสืออยู่ตรงนี้สิ่งที่อยู่ข้างขวามีทั้งสมุดแล้วก็ยางลบนะครับไม่ยากไม่ยากนะไม่ยากนะไปต่อครับลูกสิ่งใดอยู่ข้างซ้ายของสมุดข้างซ้ายหนังสืออย่างเดียวหรือเปล่านะหนังสือกับดินสอเห็นไหมครับอยู่ข้างซ้ายของสมุดนะครับอยู่ข้างซ้ายนั่นเองนะครับเนาะเราก็ทำไมครับดูจากภาพดิดิก็บอกได้ทันทีเลยนะครับเนาะไปต่อลูกคราวนี้จะให้ฝึกคิดลองทำนะครับดังนั้นคุณครูแม็กจะมีปริศนาคำทายให้เด็กๆทำไมครับช่วยหาตำแหน่งหน่อยว่ามีเด็กๆเนี่ยชื่อคำนี้เด็กๆน่าจะอ่านได้อ่านว่าอะไรครับจอไอจอไอใจคำนี้มีชื่อในห้องนี้ด้วยอ่านว่า
2: แก
0: ้มมีชื่อตรงกับเพื่อนๆ เราด้วยคำนี้แหละครับสอโอเนาะสนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบออุงอบุงไม่โทบุ้งคนนี้ฝออายอฝายไม่โทฝ้ายเอาละเขากำหนดมาอย่างนี้ครับเด็กๆครับเขากำหนดว่าสนเป็นคนแรกของแถวนับจากตัวคุณครูเห็นไหมครับคุณครูเป็นจุดสีอะไรนะสีแดงเขาบอกว่าสนเป็นคนแรกของแถวนับจากตัวครูถามว่าสนอยู่ตำแหน่งใด A B C D หรือ E ครับคนแรกของแถวคิดว่าสนต้องอยู่ตรงไหนเนี่ย A B C D หรือ E ทำไมต้อง A อ่ะเพราะอยู่คนอะไรครับคนแรกดังนั้นตำแหน่งของสนเห็นไหมครับสนอยู่ที่ตำแหน่งอะไรลูกตำแหน่ง A คือตรงนี้ยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะอ้าวช่วยนิดนึงหาคนต่อไป

0: แก้มเป็นคนสุดท้ายของแถวนับจากครูแก้มอยู่ที่ตำแหน่งใดครับ A ไปแล้วแก้มจะอยู่ B C D หรือ E ครับ A คนสุดท้ายของแถวอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ตำแหน่งอยู่ตำแหน่งถูกไหมครับถูกต้องไหมเอ่ยตำแหน่งอีอ้าวปรบมือให้หน่อยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเด็กๆใช่ไหมครับบอกได้ทันทีเลยคนสุดท้ายของแถวเห็นไหมครับนั้นน้องแก้มก็ต้องไปอยู่ที่ตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งอีตำแหน่งสุดท้ายเห็นไหมครับของแถวนะไปต่อยังไม่หมดเอาละครับเด็กๆครับตอนนี้เนาะได้ตำแหน่งของสนไปแล้วของแก้มไปแล้วเหลือใครบ้างครับใจเหลือใครอีกใครอีกบุ้งแล้วก็ฝ่ายไปดูกันต่อครับเขาบอกมาต่อว่าใจอยู่หลังใครครับใจอยู่หลังสนเอ๊ะน้องใจอยู่หลังน้องสนใจอยู่ที่ตำแหน่งใดครับใจจะต้องอยู่ตำแหน่งไหนลูกโอ้โหบอกได้เลยคืออยู่ตำแหน่ง B เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าใจต้องอยู่หลังใครครับสนสนอยู่ตรงไหนล่ะตรงตำแหน่ง A ใช่ไหมคนแรกของแถวดังนั้นใจอยู่หลังสนใจก็ต้องอยู่ตำแหน่งอะไรครับ B ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากไม่ยากไม่ยากไปต่อไปต่อลูกคนต่อไปบุ้งเขาบอกว่าบุ้งเนี่ยอยู่หน้าแก้มบุ้งต้องอยู่ตำแหน่งใดล่ะครับ
1: B. อ
0: ยู่ตำแหน่ง D dog ใช่ไหมครับ D dog เนาะไม่ยากดังนั้นบุ้งต้องอยู่ตำแหน่งนี้เหลือใครเนี่ยสุดท้ายแล้วเหลือใครเอ่ยฝ้ายต้องอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ย A C มันอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงอะไรครับเอาละครับเหลือตำแหน่งเดียวเด็กๆทำไมครับบอกคุณครูแม็กได้ทันทีเลยว่าฝ้ายอยู่ที่ตำแหน่งใดครับตำแหน่งอะไรเนี่ยC cat mail ใช่ไหมตำแหน่ง C คืออยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงอะไรครับตรงอะไรเอ่ยอยู่ตรงกลางยากไหมครับไม่ยากเนาะบางคนอาจจะยังสับสนนะครับเด็กๆก็ค่อยๆทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับดังนั้นวันนี้เรียนไปแล้วเนาะคนแรกคนสุดท้ายข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ตรงอะไรครับตรงกลางเนาะเอาละไม่ยากไม่ยากไปดูต่อลูกเอาละตรวจสอบความเข้าใจนิดนึงเดี๋ยวจะมีทำไมครับสิ่งของก็หาตำแหน่งเช่นเดิมมีอะไรบ้างล่ะครับ
1: หนังสือ
0: แก้เอาเด็กๆดูคำด้วยนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กจะลดเหลือแต่ทำไมครับเหลือแต่คำนี้ล่ะขออัวดอขวดกลอกลองกลองไม้เอกกล่องแล้วก็ดินอะไรครับ
1: อ้
0: าวอีกครั้งนึงหนังสือแก้วแล้วก็ขวดกลอง
1: ด
0: ินสอคราวนี้เอาละครับเป็นตำแหน่งของทำไมครับเป็นพยัญชนะไทยบ้างตำแหน่งอะไรบ้างนะกอไก่ขอไข่เอคอควายงองูจอจานเยี่ยมมากจะกำหนดเขามีข้อกำหนดมาเลยเขาบอกว่ากำหนดให้กล่องอยู่ตำแหน่งแรกคือตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งกอไก่อันนี้เป็นข้อกำหนดมาเลยเขาเพิ่มเติมเขาจะบอกว่าขวดอยู่ข้างหลังกล่องเอ๊ะขวดจะอยู่ตำแหน่งไหนล่ะ
1: ขอไข่
0: ขวดจะอยู่ตำแหน่งขอไข่ยากไหมครับยากไหมไม่ยากไม่ยากนะขอไข่นะลูกขวดก็จะอยู่ตำแหน่งขอไข่ตรงนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากนะไปต่อนะครับลูกเอาละเขาบอกว่าขวดอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนะระหว่างกล่องและหนังสือเอขวด อยู่ตรงกลางระหว่างอะไร

0: นะกล่องและเอแสดงว่าคอควายเป็นตำแหน่งของอะไรครับเป็นตำแหน่งของ
1: หน
0: ังสือยากไหมครับยากไหมเนี่ยไม่ยากดังนั้นหนังสืออยู่ตำแหน่งอะไรครับคออะไรนะ
1: คอควาย
0: หอนออะงอหนังสออือสืออ่านว่า
1: หนังสือ
0: เห็นไหมครับหนังสือก็อยู่ตำแหน่งคอควายไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะเอาละได้แล้วกล่องกอไก่ไปแล้วตำแหน่งกอไก่ขวดอยู่ตำแหน่งขอไข่หนังสืออยู่ตำแหน่งคออะไรนะ
1: คอ
0: ควายเยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกไปต่อเขาบอกว่าดินสออยู่ข้างหลังหนังสือดินสออยู่ข้างหลังหนังสือเอ๊ะดินสอจะอยู่ตำแหน่งไหนล่ะอยู่ตำแหน่งอยู่ตำแหน่งงองูเห็นไหมครับหนังสืออยู่ตรงนี้ด้านหลังของหนังสือก็จะเป็นตำแหน่งของดินสอก็คือตำแหน่งงองูเยี่ยมมากเห็นไหมครับดินสออยู่ข้างหลังหนังสือสุดท้ายอะไรเอ่ยแก้วอยู่ทางขวาของดินสอขวาก็ทำไมครับตำแหน่งอะไรล่ะครับขวาตำแหน่งอะไรเอ่ย
1: จอ
0: เลยนะเห็นตำแหน่งดินสอปุ๊บหาเลยด้านขวาก็ตำแหน่งจอจานเป็นอะไรล่ะครับเป็นตำแหน่งของแก้วก็อยู่ตำแหน่งอะไรล่ะครับจอจานยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: บางคนอาจจะบอกว่าทำไมครับยากนิดนึงวันนี้ตัวหนังสือทำไมครับค่อนข้างเยอะเลยเด็กอาจจะทำไมครับยังอ่านไม่คล่องดังนั้นคุณครูแม็กก็จะทำไมครับนำอ่านเด็กก็ต้องใช้การสังเกตเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ถึงเวลาที่เด็กๆต้องทำไมครับนำแบบฝึกหัดที่ 1.28 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัด 1.28 ให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็อธิบายคำที่แจงในแต่ละข้อนะครับพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่120หน้าที่120หน้าที่มีเด็กๆ เข้าแถวอยู่เจอไหมครับลูกดังนั้นนะครับจะมีจะให้เด็กๆทำไมครับเปิดไปหน้านี้เดี๋ยวครูแม็กอธิบายคำที่แจงให้ลูกฟังนะครับเนาะให้เด็กๆฟังอ้าวพร้อมนะอ้าวไหนใครยังไม่เจอมีไหมครับ
1: ไม่ม
0: ีอ้าวดูเพื่อนด้านข้างนิดนึงใครยังไม่เจอช่วยเปิดให้นี่ช่วยเพื่อนหน่อยครับเปิดไปหน้านี้เลย120นะครับอ้าวดังนั้น2ตาทำไมนะ2หูอ้าวข้อที่1เนาะเด็กๆอ่านตามนะครับเขียนคำบอกตำแหน่ง
1: บอกตำแหน
0: ่
1: ง
0: ในช่องว่าง
1: ในช
0: ่
1: องว
0: ่
1: าง
0: ดังนั้นเขากำหนดคำบอกตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับดูดีๆนะเดี๋ยวทำผิดนะครับเนาะเดี๋ยวทำผิดนะครับคำบอกตำแหน่งนะครับเช่นเด็กๆดูคนแรกเอาดูคนอ่านตามเลยคนแรก
1: คนแรก
0: คนแรก
1: ข้างหน
0: ้
1: า
0: ข้างหน
1: ้า
0: ข้างหลัง คนสุดท้าย
1: คนส
0: ุ
1: ดท
0: ้
1: าย
0: ให้เด็กๆเติมโดยทำไมครับดูจากภาพดูในแถวเหมือนเดิมถัดจากคุณครูเนาะเด็กๆเข้าแถวคนแรกนี้ชื่อนอโอกอ น้อง

0: อ้าวอ่านตามนก
1: นก
0: นกอ้าวคนต่อไปดาว
1: ดาว
0: คนต่อไปครับ
1: แก้ว
0: แก้วคนต่อไปครับป้อม
1: ป
0: ้
1: อม
0: ป้อมคนต่อไปครับสน
1: ส
0: นมาดูที่ข้อแรกเขาถามว่าสนเป็นจุดจุดจุดของแถวสนเป็นคนทำไมนะคนคนสุดท้ายเด็กๆก็นำคำนี้มาทำไมครับมาเติมนี่นำคำนี้มาเติมคำว่าคนสุดอะไรครับคนสุดคนสุดท้ายเติมเลยนะคนสุดสุดอะไรครับท้ายของคุณแม็กอาจจะเกินช่องนิดนึงนะครับลูกเนาะช่องมันแคบนะหัวปากกามันใหญ่นะครับลูกกลัวเด็กๆเห็นไม่ชัดเจนนะครับอ้าวคนสุดท้ายนะครับอ้าวต่อไปทันนะครับไปทางทันนะเขาถามว่านกอยู่จุดจุดจุดดาวนกกับดาวเอ๊ะนกอยู่ยังไงกับดาวครับเนี่ยนกทำไมนะอยู่อะไรนะครับอยู่ข้างหน้าดาวหนูก็เอาคำว่าอะไรครับข้างหน้าข้างหน้าคำว่าข้างหน้าคำว่าข้างหน้ามาเติมขออางอขางไม่โทข้างหอนออาหนาไม่โทเอาคำมาเติมเลยข้างหน้าข้างหน้าเติมเลยครับเติมข้างหน้าเนาะข้างหน้าขออะไรลูกขอไข่คำว่าข้างหน้าเดี๋ยวคุณแม็กขีดเส้นใต้ให้นะครับคำนี้เดี๋ยวขีดสีแดงให้เลยข้างหน้านะลูกเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยข้างหน้าดูซิอยู่ที่ของตัวเองข้างหน้าข้างหน้ามีหรือเปล่ามีไหมครับมีเลือกเติมเลยเสร็จหรือยังเอ่ยเด็กๆปลายทางทันนะเดี๋ยวคุณแม่ขีดเส้นให้แบบนี้นะจะได้เห็นชัดเจนนะครับลูกไปต่อนะไปต่อได้ยังยังเหรออ่ะรอบางคนอาจจะเขียนช้านิดนึงไปต่อนะนกเอามาต่อข้อที่3เขาบอกว่านกเป็นจุดจุดจุดของแถวนกเป็นอะไรนะเป็นคนแรกของคนแรกอยู่ตรงไหนล่ะเจอไหมเอ่ยคนแรกคอโอนอคนรอแอกอแรกเยี่ยมมากเยี่ยมมากอยู่ตรงนี้คำนี้ลงไปเติมคนแรกเล่งมือนิดนึงนะครับลูกคนแรกเสร็จยังเอ่ยไปต่อคำถามต่อไปข้อที่4เขาบอกว่าสนอยู่จุดจุดจุดป้อมสนกับป้อมสนอยู่ยังไงกับป้อมนะข้างอะไรนะ
1: ข้างหล
0: ัง สนกับป้อมลูกสนอยู่ยังไงกับป้อมเนี่ย

0: สนอยู่ข้างอะไรนะสนสนสนสนอยู่ตรงนี้สนเป็นไงกับป้อมอยู่ข้างอะไรครับสนอยู่ข้างหลังป้อมเอาละคำว่าข้างหลังนะลูกคำว่าข้างหลังอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ้าวเห็นไหมครับเนาะเดี๋ยวขีดทับเด็กๆมองไม่เห็นเนาะครูแม็กขอลบนะที่เติมเด็กๆเติมได้แล้วนะครับลูกเนาะเด็กๆจะได้เห็นชัดเจนข้างหลังนะลูกคำนี้คำนี้เติมหรือยังเอ่ยขออางอขางไม่โทข้างหอรออะงอหลังอ่านว่า
1: ข
0: ้
1: างหล
0: ังสนอยู่ข้างหลังป้อมทันไหมครับทันนะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จหรือยังเอ่ยไปต่อข้อที่ห้าเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณแม็กลบนะข้อที่5เขาบอกว่าไงนกหนูดูด้วยนะในภาพนกและดาวนกและดาวนกและดาวอยู่จุดแก้วอยู่ตรงนี้นกและดาวอยู่ตรงไหนนะอยู่อะไรมาแล้วคำตอบมาแล้วอยู่ข้างหน้าเยี่ยมมากหนูก็เอาคำว่าข้างหน้าลงมาเติมได้ไหมครับได้ไหมใช่ครับไม่ต้องวงตามหนูแค่เลือกคำมาเติมข้อที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ข้อที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ข้อที่5นกและดาวอยู่ข้างหน้าแก้วเขียนแล้วเอาละเรียบร้อยแล้วไหมครับทันนะครูแม็กไปเร็วขึ้นแล้วนะไปต่อลูกข้อที่6ป้อมอยู่ตรงไหนนะป้อมและสนจุดแก้วป้อมและสนอยู่เป็นไงกับแก้วนะป้อมและสนอยู่ข้างหลังแก้วหนูเอาคำนี้มาเติมข้างหลังแก้วข้างหลังเอาคำว่าข้างหลังมาเติมทันไหมครับทันนะข้อที่6ที่ครูแม็กวงสีแดงเอาคำที่ขีดเส้นใต้ก็คือข้างอะไรครับข้างหลังลงไปเติมหนูก็มาเติมเลยครับในช่องว่างนะข้อสุดท้ายข้อที่7ทันนะข้อ6ทันไม่เอ่ยไหนใครเสร็จแล้วไหนใครเสร็จแล้วขอดูหน่อยพอได้มีบางคนไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวตามทีหลังนะลูกนะข้อที่7ครูแม็กไปต่อแล้วข้อที่7เขาฟังดีๆนะป้อมแก้วดาวนกอยู่จุดสนป้อมแก้วดาวนกอยู่จุดสนข้างอะไรครับอยู่ข้างหน้าข้างหน้าก็คำนี้ลงมาเติมได้ไหมครับได้นะเอาละวันนี้มี2หน้านะลูกอาจจะใช้เวลาเล็กน้อยข้อที่7นี่ไงครับข้อที่7นี่ข้อนี้ป้อมแก้วดาวนกอยู่จุดสนอยู่ข้างอะไรครับข้างหน้าเอาคำนี้ลงไปเติมขอไข่ขออางอขางไม่โทข้างหอนออาหนาไม่โท หน้าอ่านว่าข้างหน้านั้นเด็กๆต้องทำไมครับพยายามสังเกตนิดนึงนะครับวันนี้คำที่เราเรียนรู้มากมายเลยเนาะอ้าวไปต่อได้หรือยังไปต่อที่ข้อที่2นะลูกข้อที่2คำบอกตำแหน่งเหมือนเดิมมีช้อนมีอะไรครับช้อนมีดแล้วก็ซ่อมข้อที่1เขาบอกว่าเด็กๆจะต้องเอาคำบอกตำแหน่งนะข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ตรงอะไรครับตรงกลางลงมาเติมฟังดีๆนะช้อนช้อนช้อนช้อนอยู่ตรงนี้ช้อนอยู่จุดจุดจุดของมีดเออยู่ข้างอะไรนะช้อนช้อนช้อนอยู่ข้างข้างซ้ายหนูก็เอาคำอะไรครับข้างซ้ายนี้ลงมาเติมตรงนี้ลงมาเติมตรงนี้นะลูกนะในช่องว่างนี้นะข้างซ้ายทันไหมครับทันนะต่อนะลูกซ่อมซ่อมซ่อมอ๋อคืออะไรข้อที่1เขาบอกว่าช้อนอยู่ตำแหน่งไหนของมีดล่ะครับช้อนอยู่ข้างอะไรนะข้างข้างอะไรลูกข้างซ้ายหนูก็เอาคำว่าข้างข้างซ้ายขออางอขางไม่โทข้างซออายอซ้ายไม่โทซ้ายข้างซ้ายที่ครูแม็กขีดเส้นใต้สีแดงลงมาเติมในไหนครับในที่ครูแม็กจุดๆๆสีแดงไว้เห็นไหมครับทันไหมเอ่ยทันนะอ้าวไปต่อซ่อมซ่อมเอซ่อมอยู่ข้างไหนของมีดนะข้างอะไรครับข้างขวาดังนั้นข้างขวานะครูแม็กทำไมครับเอาข้างขวานี่นี่อันนี้สีน้ำเงินนะลูกครูแม็กดอกจันสีน้ำเงินหนูลงมาเติมข้างขวาคำสุดท้ายเหลือช่องเดียวแล้วคำว่าอะไรครับตรงอะไรนะ
1: ตรงกลาง
0: แล้วก็เติมลงไปมีดมีดอยู่ตำแหน่งไหนล่ะครับตรงตรงอะไรนะตรงกลางเติมลงไปเลยทันไหมครับทันไหมทันไหมไม่ทันบางคนบอกว่าต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเล็กน้อยเล็กน้อยเนาะเฉลยให้แล้วนะครับเด็กๆก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะก็ดูตำแหน่งช้อนอยู่ตรงไหนของมีดช้อนอยู่ข้างซ้ายคำว่าข้างซ้ายเขียนยังไงข้างขวาใช่ไหมครับข้างขวาแล้วก็ตรงอะไรลูกตรงกลางเอาละเดี๋ยวใครเสร็จแล้วนะครับยกมือเลยนะคุณแม็กจะได้รู้นะลูกเนาะเดี๋ยวจะได้ไปต่อนะครับมีเรียบร้อยแล้ว2คน3คน4คนมาแล้วมาแล้ว5 6เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะครับคราวนี้เด็กๆครับฝากอีก1หน้ากลับไปทำเป็นการบ้านเนาะดังนั้นวันนี้ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยทำไมครับอ่านโจทย์ให้ละหรือว่าเด็กๆคนใดที่ทำไมครับอยากทำที่โรงเรียนก็ต้องทำไมครับให้คุณครูนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับอาจจะช่วยอ่านข้อความนะครับให้กับนักเรียนแล้วก็นำชื่อของเด็กๆนะครับลงมาเติมเนาะก็ฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็ช่วยข้อสุดท้ายหน่อยวาดรูปตามตำแหน่งโอ้เด็กๆน่าจะชอบเลยนะครับว่าเอ๊รูปใดอยู่ตรงกลางรูปใดทำไมครับอยู่ข้างซ้ายรูปใดอยู่ข้างขวานะครับฝากกลับไปทำเป็นการบ้านเอาละครับให้เด็กเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้ทำไมครับเรียบร้อยเลยขอ5วินาที5

0: 4 3 2 1 0เรียบร้อยนะครับฝากเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งฝากกลับไปทำเป็นเป็นการบ้านใครที่ไม่อยากมีการบ้านก่อนกลับบ้านก็ทำไมครับทำให้เรียบร้อยนะครับเอาละครับเด็กๆครับสรุปนิดนึงความรู้วันนี้ที่เรียนกันไปนะครับข้อความค่อนข้างเยอะเลยคำต่างๆมากมายที่เด็กเรียนรู้วันนี้นะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนั้นการบอกตำแหน่งนะครับของการเข้าแถวนะครับอาจจะใช้คำว่าคนแรกคนสุดท้ายดูคำดีๆนะครับลูกข้างหน้าข้างหลังนะครับและทีนี้การบอกตำแหน่งของสิ่งของที่ทำไมครับวางเรียงแถวแบบหน้ากระดานวางเรียงกันดังภาพนะครับอาจใช้คำว่าตรงกลางข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานั้นเด็กๆต้องกลับไปทบทวนนะครับคำเหล่านี้นะครับเพราะว่าเป็นคำใหม่ๆที่เด็กๆทำไมครับได้เจอนั้นอาจจะทำไมครับยังอ่านไม่ออกแต่เด็กก็ต้องค่อยๆสังเกตฝึกผสมคำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนกันต่อนะครับในเรื่องของการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆในชั่วโมงที่เท่าไหร่ลูกชั่วโมงที่2ดังนั้นวันนี้ฝากกลับไปทำไมครับทบทวนแล้วก็ทำกันบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะครับดังนั้นฝากเด็กๆปลายทางด้วยนะครับแล้วก็เด็กๆต้นทางนั้นวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนหลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15

เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาล

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เบรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่เมฆก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้เตือนใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: นี่เราจะด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้เพียง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโอ้โคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: น้องเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: ครับพวกที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
7: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งทันยังวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างคะกลับไปทบทวนฝึกอ่านฝึกเขียนสระกันแล้วบ้างมีไหมเอ่ยโอ้โหชื่นใจเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องทบทวนสระจะมีสระอะไรบ้างเอ่ยจะมีสระแบบไหนบ้างมาดูกันเลยก่อนเริ่มเรียนวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระคงรูปได้ถูกต้อง 2. อ่านคำและเขียนคำที่ใช้สระคงรูปได้ถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้ขอทบทวนสระเอื้อสระอัวก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาดูกันเลยมีใครบ้างเอ่ยถ้าเด็กๆคนไหนกลับไปทบทวนแล้วจะต้องอ่านได้เด็กๆปลายทางก็สามารถอ่านพร้อมๆคุณครูได้เลยนะคะพี่เดอะ
1: พ
0: ี่
1: เดอะซ
0: ื
1: ้อโอย
0: ั
1: ว
0: มาฝากป้าเมียตาเคีย
1: ตาเค
0: ีย
1: พูดว
0: ่
1: า
0: อัวดื่มโอยั
1: ว
0: อัวดื่มโอยั
1: ว
0: ตาเคียตาเคีย
1: มีฟูก
0: ขาวจั๊วมีฟูกเป็นอย่างไร
1: ขาว
0: จั๊วเลยไปกันต่ออะไรเอ่ยโอยั
1: ว
0: โอยัวทำให้
1: โอย
0: ั
1: ว
0: โอยัวทำให้
1: โอย
0: ั
1: ว
0: ฟูกตาเคีย
1: ฟูกตาเค
0: ีย
1: เลอะเทอะ
0: เลอะเทอะ
1: ตาเค
0: ีย
1: ตาเค
0: ียตาเคียจึงยัว
1: โ
0: อ
1: ย
0: ั
1: ว
0: โอยัวทำให้อะไรเอ่ย
1: ให้ที
0: ่
1: นอน
0: ฟูกของตาเคียเป็นอย่างไร
1: เลอะ
0: เทอะตาเคียจึงยัวยัวแปลว่าอะไรนะโกรธมากๆเลยโกรธอะไรคะ
1: โกรธ
0: โอยัวนั่นเองไปกันต่ออะไรเอ่ยวันนี้มีเกมให้เล่นใครอยากเล่นบ้างเอ่ยใครอยากเล่นเกมบ้างเอ่ยใครอยากเล่นเกมขอหัวใจใครอยากเล่นเกมขอ2นิ้วใครอยากเล่นเกมเอามือลงค่ะเกมนี้มีชื่อว่าคำใดหายไปตอบไวให้ถูกทำได้ไหมคุณครูจะมีข้อความสั้นๆมาให้แต่จะมี1คำเลยเนี่ยที่หายไปแต่คุณครูมีตัวช่วยคือรูปภาพด้านข้างมาให้เด็กๆเลยดูซิว่าเด็กๆจะตอบได้หรือเปล่าพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้ว
1: ค่ะ
0: มาดูกันเลยข้อความสั้นๆแรกสี
1: แดง
0: กับจุดๆมุ
1: ม
0: อะไรมุมเอ่ยสีแดงแล้วก็อะไรเอ่ยใครอยากตอบบ้างมีคนยกมือคนแรกเลยค่ะพัคนันท์คะสีแดงแล้วก็อะไรคะอะไรมุมเอ่ยมีตัวช่วยข้างๆด้วย
2: สีแดงแมงมุม
0: สีแดงแมงมุมใครคิดเหมือนเพื่อนบ้างเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วเก่งมากๆเลยสีแดงแมงมุมเด็กๆดูสระคำว่าดอแองอแดงกับคำว่ามอแองอสระเดียวกันไหมคะ
1: สระเด
0: ียวกันเลยบางครั้งคำที่คุณครูให้ด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกันกับด้านหลังเลยก็ได้หรือว่าคำด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับด้านหน้าเลยก็ได้แต่เอามาหลอกเด็กๆเลยแต่บางครั้งสระอาจจะเหมือนกันก็ได้นี่เลยตัวช่วยค่ะอยู่ด้านหลังนี้ใครพร้อมไปข้อต่อไปแล้วไปกันต่อเลยคำแรก ลูกโป่ง
1: ล
0: ู
1: กโป
0: ่
1: ง
0: กับอะไรก็ไม่รู้จุดๆหายอะไรเอ่ยลูกโป่งแล้วก็อะไรคะเอามือจับหูแล้วก็จับเอวยกมือเอาเลยค่ะไอดีคะยกมือก่อนเลยลูกโป่งแล้วอะไรหายคะ
2: ลูกโป่งอยู่ในหาย
0: ยังไม่ใช่มีใครจะใช้ดีบ้างปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนก่อนค่ะแค่คำเดียวสั้นๆเลยลูกโป่งแล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็หายเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่ยกมือโอ้โหยกพร้อมกันเลยเอามือจับหูจับไหล่ยกมือนาวาคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตหยิบไมค์ตรงนี้เลยค่ะนาวาคะลูกโป่งแล้วก็อะไรหายคะ
2: ข้างหาย
0: ยังไม่ใช่อะไรคะเฉลยเลยดีกว่าลูกโป่งอะไรเอ่ยแล้วก็หายลูกโป่งโอ่งหายค่ะใครคิดแบบนี้บ้างแต่ยกมือไม่ทันงั้นไปกันต่อดีไหมคะเรามาดูข้อความต่อไปกันเลยค่ะอะไรเอ่ยผีจุดๆเรือใบผีอะไรผีอะไรนะเด็กๆบอกว่าผีเสื้อใช่หรือเปล่าเอ่ยผีเสื้อใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูเฉลยกันเลยนั่นคือคำว่าผีเสื้อถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยผีเสื้อกับอะไรคะ
1: เร
0: ือ
1: ใบ
0: ผีเสื้อกับเรือใบนั่นเองคำว่าเสื้อสระอะไรเอ่ย
1: สระ
0: สระเอื้อคำไหนบ้างที่มีสระเอื้อด้วย
1: เรือใบ
0: นั่นเองไปกันต่อเทียนไขให้อะไรเทียนไขให้อะไรกลุ่มที่1ตอบอะไรคะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5เด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยมาดูเฉลยกันเลยเทียนไขให้เชือกปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปไปกันต่อปลาเก๋าจุดๆรีด
1: ปลาเก
0: ๋
1: า
0: จุดๆรีดเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่แล้วก็จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวยกมือมาเลยค่ะคนแรกเลยคำว่าอะไรคะลูกปลาเก๋าจุดๆรีดอะไรเอ่ย
2: ปลาเก๋าโดนรีดค่ะ
0: ปลาเก๋าอะไรนะ
2: โดนรีด
0: ยังไม่ใช่เลยอีกนิดเดียวเลยปลาเก๋าจุดๆรีดนี่เลยมีใครอยากจะช่วยเพื่อนมาปรบมือให้เพื่อนเป็นกำลังใจก่อน

0: เอามือจับหูแล้วก็จับไหล่แล้วก็ยกมือกลุ่มที่5ครับปลาเก๋าอะไรรีดคะ
1: ปลา
0: ปลาเก๋าแล้วก็อะไรคะ
1: เต่าร
0: ีดกลุ่มที่5บอกว่าปลาเก๋าแล้วก็ตอเอาเตาเตารีดใช่หรือเปล่า
1: ไม่ใช
0: ่ใช่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่ใครคิดว่าใช่ใครคิดว่าไม่ใช่มาดูเฉลยกันเลยปลาเก๋าแล้วก็เตารีดค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เลยเก่งมากเด็กๆคะบางครั้งคำอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่เด็กๆดูสระเอาเหมือนกันเลยนะคะคำว่าเก๋ากับคำว่าเตานะคะต่อไปไปกันต่อดีไหมคะ
1: ด
0: ีเลยไปกันต่อมืดค่ำน้ำอะไรรู้เลยเหรอคะมืดค่ำน้ำอะไรงั้นตอบพร้อมกันเลยได้ไหมมาดูเฉลยกันเลยมืดค่ำน้ำผึ้งปรบมือให้ตัวเองค่ะน้ำผึ้งเลยเอ๊ะผึ้งใช้สระอะไรนะสระอึมีก้อนกลมๆหนึ่งก้อนอยู่บนหัวนั่นเองไปกันต่อตีจุดๆวิ่งเล่น
1: ตีฉิงวิ่งเล่น
0: อะไรนะตีฉิ่งวิ่งเล่นหรือเปล่าใครคิดว่าเป็นตีฉิ่งยกมือใครคิดว่ายังไม่ใช่ค่ะมาดูเฉลยกันเลยตีอะไรเอ่ย
1: ต
0: ี
1: ฉ
0: ิ่งวิ่งเล่นปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากต่อไปเลอะจุดๆเปรอะเปื้อนเลอะอะไรกลุ่มที่1เลอะอะไรคะกลุ่มที่1บอกว่าเลอะเทอะกลุ่มที่2
1: เลอะเ
0: ทอะเลอะเทอะหรอกลุ่มที่3
1: เลอะ
0: เทอะเปรอะเปื้อนตามมาเลยกลุ่มที่4คะ
1: เ
0: ลอะเทอะเหมือนกันกลุ่มที่5ล่ะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นคำว่าอะไรเอ่ยเลอะแล้วก็ลองมาดูกันเลยเลอะเทอะปรบมือให้ตัวเองค่ะข้อความสั้นๆเลยเลอะเทอะเปรอะเปื้อนนะคะไปกันต่อใส่จุดๆแล้วก็เปี๊ยะแน่นอะไรนะอะไรนะกลุ่มที่1คิดว่าคำว่าอะไรคะใส่เปี๊ยะเหรอ
1: ใส่เป
0: ี๊
1: ยะ
0: กลุ่มที่2
1: ใส่เป
0: ี๊
1: ยะ
0: ใส่เกี๊ยะหรือเปล่ากลุ่มที่3
1: ใส่เ
0: กี๊ยะใส่เกี๊ยะเหรอกลุ่มที่4
1: ใส่เ
0: ก
1: ี๊ย
0: ะใส่เกี๊ยะเหมือนกันใช่หรือเปล่ากลุ่มที่5
1: ใส่เกี๊ยะ
0: แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะใส่อะไรคะมาดูกันเลยใส่จุดๆเปี๊ยะแน่นเฉลยคือใส่เกียเปียแน่นปรบมือให้ตัวเองค่ะเพราะรูปข้างล่างเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: เก
0: ียนั่นเองคือรองเท้าเกียรองเท้าไม้นั่นเองต่อไปโอ้โหง่ายเลยฟังก่อนสิงจุดๆโอยัวสิงจุดๆโอยัวกลุ่มที่1คะสิงอะไรนะ
1: ส
0: ิงอะไรนะ
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: หร
1: อ
0: สิงโตโอยัวหรือเปล่ากลุ่มที่2อะไรนะคะสิงตัวหรอใช่หรือเปล่าเอ่ยต่อไปกลุ่มที่3สิงโตโอยัวหรือเปล่ากลุ่มที่4คะสิงโตโอยัวใช่หรือเปล่ากลุ่มที่5สิงโตลืมโอยัวเหรอคะใช่หรือเปล่าเอ่ยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสิงจุดๆโอยัวอะไรเอ่ยมาดูเฉลยกันเลยสิงโตโอยัวค่ะ

0: ็นสิงโตเอ๊ะด้านข้างเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: สิงโตนั่นเองแล้วฝั่งนี้เป็นรูปอะไรคะ
1: โ
0: อ้ยวะนั่นเองไปกันต่อค่ะโอ้โหมีเกมให้เล่นอีกแล้วเกมนี้มีชื่อว่าอ่านคำจำสระมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยจำได้ว่าคำที่คุณครูให้มาเนี่ยมีสระอะไรบ้างใครจำได้บ้างขอหัวใจค่ะใครจำได้ขอหัวใจดวงเล็กๆหัวใจดวงโตขึ้นมาหน่อยหัวใจดวงโตๆมาดูกันเลยดูเลยค่ะใครพร้อมแล้วพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไห
1: มคะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค่ะสออีสี
1: สออีสี
0: ดอแองอแดง
1: ดอแองอแดง
0: สีแดง
1: ส
0: ี
1: แดง
0: มอแองอแมง
1: มอแองอแมง
0: มออุมอมุม
1: มออุมอม
0: ุ
1: ม
0: แมงมุม
1: แมงมุม
0: สีแดงแมงมุม
1: ส
0: ี
1: แดงแมงม
0: ุ
1: ม
0: ลออูกอลูก
1: ป
0: โองงอโป่งแม่เอกโป่งลูกโป่งอองงอองแม่เอกโอ่งหอไอไหโอ่งไหลูกโป่งโอ่งไหสีแดงแมงมุ
1: ม
0: ลูกโป่งโอ่งไหเอ๊ะคุณครูอยากให้เด็กๆเนี่ยลองหาดูสิคะสระแอมีอะไรบ้างด้านหน้าสระแอต้องมีเหมือนเอเลยกลมๆแล้วตรงขึ้นไป2ตัวสระแอมีคำว่าอะไรบ้างสีอะไรนะสีแดงเลยสีแดงนี่เลยขีดสีแดงกับอะไรคะแมงมุมต่อไปอยากจะให้เด็กๆหาสระโอสระโอรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเอ่ยมีกลมๆตรงขึ้นไปตัวใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีหลังคาด้วยค่ะเอ๊ะตัวไหนเอ่ยคำที่มีสระโอคำว่าอะไรลูกลูกโป่งคำว่าโป่งแล้วก็คำว่าอะไรอีกคะคำว่าโอ่งเอ๊ะคำว่าหายใช่หรือเปล่าคำว่าหายเนี่ยเป็นคำที่สะกดด้วยสระอะไรลูกสระไอมั้ยมาลายนั่นเองต่อไปมาดูกันต่อเลยเอ๊ะคำว่าอะไรบ้างเอ่ยขออ่านก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ผออีผี
1: ผออีผี
0: สอเอือเสือไม่โทเสื้
1: อ
0: ผี
1: เส
0: ื
1: ้อ
0: รอเอือเรือ
1: รอเอือ
0: บอไอใบ
1: บอไอใบ
0: เรือใบ
1: เรือใบ
0: ผี
1: เส
0: ื้
1: อเร
0: ือ
1: ใบ
0: ทอเอียนอเทียน
1: ทอเอียนอเท
0: ีย
1: น
0: ขอไอไข่
1: ขอไอไข
0: ่เทียนไข่
1: เท
0: ีย
1: นไข่
0: ขอไอไข่ไม่โทให
1: ้ขอไอไข่ไม่โทให้
0: ชอเอือกอเชือก
1: ให
0: ้
1: เช
0: ือ
1: ก
0: เทียนไขให้
1: เช
0: ือ
1: ก
0: ผี
1: เส
0: ื้
1: อเร
0: ือ
1: ใบ
0: เทียนไขให้
1: เช
0: ือ
1: ก
0: เมื่ออ่านกันไปแล้วมีคำถามจะถามว่าสระเอือเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยสระเอืออะไรอยู่ด้านหน้าสุดเอ่ยมีสระเอแล้วมีสระอือเป็นหมวกข้างบนกี่ขีดนะ2ขีดแล้วมีอะไรตามหลังเอ่ย
1: ออ
0: ่างตามหลังคำไหนบ้างประกอบไปด้วยสระเอือคำว่าอะไรคะผีเสื้อคำว่าเสื้อนั่นเองขอขีดไว้เลยต่อไปคำว่าอะไรอีกคะคำว่าเรือหมดเรียงเอ่ยมีอีกไหมเอ่ยสระเอือยังมีอยู่คำว่าอะไรคะชอเอือกอเชือกต่อไปคุณครูอยากจะ

0: หาสระไอไม้ม้วนค่ะคำไหนบ้างเอ่ยคำว่าคำว่าอะไรคะ
1: เ
0: ชือกไปแล้วเชือกคือสระเอื้อคุณครูอยากอ่ะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งอยากจะหาสระไอไม้ม้วนคือมีหัวกลมๆตรงขึ้นไปแล้วก็สูงขึ้นไปด้วยแล้วหัวเป็นอย่างไรม้วนด้วยเอ๊ะคำไหนเอ่ยเป็นคำที่เป็นสระไอไม้ม้วนคำไหนคะเรือใบเก่งมากคำว่าใบนั่นเองมีอีกไหมเอ่ยคำว่าอะไรคะคำว่าให้เก่งมากหอไอหายไม่โทรให้แต่มีอีกหนึ่งสระไอมีสระไอไม้อะไรนะไม้มาลายเอ๊ะตรงไหนเอ่ยไม้มาลายไม้มาลายไข่นั่นเองคำว่าไข่นั่นเองนะคะนี่เลยสระไอไม้มาลายต่อไปเฮ้ยเด็กๆจะตอบถูกหรือเปล่านะก่อนจะเริ่มขออ่านก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะมาดูกันเลยปลออาปลาปลออาปลาก็เอาเกาไม่จัดเต้าวาเก่าปลาเก่าต่อเอาเต้าร ออีดอรีด
1: เต
0: ้
1: าร
0: ี
1: ด
0: ปลาเก่าเต้ารี
1: ด
0: มออือ
1: ดอม
0: ื
1: ด
0: คออำคำไม่เอกค่ำมืดค่ำนออำนำไม่โทน้ำพองอผึ่งไม่โทพึ่
1: ง
0: น้ำพึ่งมืดค่ำน้ำพึ่งปลาเก๋าเตารีดมืดค่ำน้ำพึ่งคุณครูอยากจะให้เด็กๆค่ะช่วยกันหาสระเอาสระเอาจะมีสระเออยู่ด้านหน้าแล้วก็มีสระอาอยู่ด้านหลังมีพยัญชนะอยู่ตรงกลางเอ๊ะเจอไหมเอ่ยคำว่าเตาเก่งมากเตาตอเอาตอเอาเตาเลยแล้วก็มีอีกไหมคะก็เอาเกาไม่จัดตะวาเก่านั่นเองหมดเรื่องเอ่ยหมดแล้วต่อไปคุณครูอยากจะให้หาตัวอะไรดีนะสระอำสระอำจะมีก้อนกลมๆบนหัวแล้วก็มีสระอาตามหลังเจอไหมเอ่ยเพื่อบอกว่าน้ำพึ่งแล้วก็อะไรคะคออําคำไม้เอกคำปรบมือให้ตัวเองค่ะไปกันต่อเลยต่อไปไปกันต
1: ่อ
0: ไปกันต
1: ่อ
0: ต่ออีตี
1: ชออ
0: ีงอสิงไม่เอกชิง
1: ต
0: ี
1: ช
0: ิ
1: ง
0: วออีงอวิ่งไม่เอกวิ่
1: ง
0: รอเอนอเล่นไม่เอกเล่
1: น
0: วิ่งเล่
1: น
0: ตีชิงวิ่งเล่น
1: ร
0: อ
1: เอะเลอะ
0: ทอเอะเถอะเลอะเถอะปอรอเอะเปลอะปอเอือนอเปื่อนไม่โทเปื่
1: อน
0: เปลอะเปื่อนเลอะเถอะเปลอะเปื่
1: อน
0: ต่อไปค่ะเมื่ออ่านไปแล้วคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยหาสระอิสระอิคือมีหมวกด้านบนไม่มีขีดอะไรเลยใครเจอบ้างเอ่ยคำว่าชิงปรบมือเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปอะไรอีกคะอะไรเอ่ยสระอิเป็นหมวกด้านบนเลยคำว่าวิ่งเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องค่ะแล้วสระด้านหน้าเลยตออีตีใช่หรือเปล่าใช่อีไหม
1: ไม
0: ่ใช่ด้านหน้าคือสระอีเสียงยาวๆมี1ขีดแต่ถ้าเป็นสระอิเสียง สั้นๆเลยนิดเดียวแล้วก็ไม่มีขีดอะไรเลยต่อไปอยากจะให้เด็กๆหาสระเอะสระเอะจะมีเอด้านหน้าแล้วเว้นไว้เติมพยัญชนะมีตัวอตามมาข้างหลังแล้วก็มีสระอะอยู่หลังสุดเลยใครเจอบ้างเอ่ยคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆบอกว่าคำว่าเลอะแล้วก็คำว่าอะไรนะเลอะเทอะนี่เลยต่อกันเลยแล้วก็อะไรอีกคะปอรอเอะเลอะก็ได้คำว่าเลอะเทอะจะหากต่อกันแบบนี้สามารถเป็นคำเดียวกันได้เลยนะคะต่อไปอะไรเอ่ยขอฝึกอ่านก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: สอไอใส่ไม่เอกใส่
1: สอไอใส่ไม
0: ่
1: เอกใส่
0: กอเอียเกียไม่ตีเกี้ย
1: กอเอ
0: ีย
1: เกียไม่ต
0: ี
1: เก
0: ี้
1: ย
0: ใส่เกี้ย
1: ใส
0: ่เกี้ยปอเอียเปียไม่ตีเปี้ย
1: ปอเอีย
0: เปียไม่ตีเปี้ยนอแอนอแนนไม่เอกแน่นเปี้ยแน่น
1: ใส่เก
0: ี้
1: ย
0: เปี้ยแน่น
1: ใส่เก
0: ี้
1: ยเป
0: ี้
1: ยแน
0: ่
1: น
0: สออิงอสิง
1: สออิงอส
0: ิ
1: ง
0: ตอโอโต
1: ตอโอโต
0: สิงโต
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: อโอโ
1: อ
0: ยออวะยัว
1: โ
0: อยัวสิงโตโอยัวใส่เกี้ยเปี้ยแน่นสิงโตโอยัวต่อไปมีคำถามอีกแล้วสระที่คุณครูจะให้หาค่ะคือสระเอียสระเอียมีอะไรบ้างมีเออยู่ด้านหน้าสุดเลยแล้วมีสระอีหนึ่งขีดอยู่ด้านบนมีตัวยอยักษ์ตามหลังพยัญชนะต้นแล้วหลังสุดคือสระอะเก่งมากใครเจอแล้วบ้างสระเอียคำว่าอะไรคะคำว่ากอเอียเกียไม่ตรีเอียนี่เลยครูจะวงตามที่เด็กๆบอกเลยค่ะต่อไปใครเจออีกบ้างคำว่าอะไรคะเปียปอเอียเปียไม่ตรีเปียหมดเรียงเอ่ยสระเอียหมดแล้วถ้าหมดแล้วขอสระโอ้มีหัวกลมๆด้านล่างตรงขึ้นไปแล้วก็มีหลังคาใหญ่ๆเลยใครเจอบ้างมีคำว่าอะไรบ้างคะมีตอโอโตแล้วก็อะไรอีกคะสระโออะไรนะ
1: โ
0: อโอโอเก่งมากเลยเอ๊ะแล้วด้านหลังเนี่ยสระอะไรเอ่ยยออัว
1: ย
0: ัวนั่นเองสระอัวนะคะไปกันต่อเลยได้เวลาสังเกตคำค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีคำมาให้แบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมดูสิคะว่า2กลุ่มนี้จะต่างกันอย่างไรมาดูกันเลยในกลุ่มที่1ค่ะคำแรกคำว่าผีเสื้อเด็กๆอ่านตามผีเสื้อ
1: ผ
0: ี
1: เส
0: ื้
1: อ
0: ผีเส
1: ื้อ
0: ผีเสื้อมีตัวสะกดไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีเลยต่อไปชอเอือกอเชือก
1: เชือก
0: มีตัวสะกดไหมคะ
1: ม
0: ีนั่นก็คือตัวอะไรเป็นตัวสะกดกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองต่อไปคำว่าปลาเก๋า
1: ปลาเก
0: ๋
1: าม
0: ีตัวสะกดไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีต่อไปดูในกลุ่มที่สองค่ะคำว่ามอแองอ
1: แมง
0: มออุมอ
1: มุม
0: แมงมุมมีตัวสะกดไหมคะ
1: ม
0: ีมอแองอแมงเนี่ยตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูก
1: ม
0: อแองอแมงตัวอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ยตัวอะไรคะงองูเพราะว่างองูอยู่ด้านหลังสุดของคำนั่นเองแล้วคำว่ามออุมอมุมอะไรเป็นตัวสะกด
1: ม
0: อม้าที่อยู่ด้านหลังเป็นตัวสะกดนะคะ ต่อไปคำว่านออำนำไม่โทน้ำมีตัวสะกดไหม

0: ไม่มีแล้วคำว่าผออึ่งงอผึ่งไม่โทพึ่งมีตัวสะกดไหมคะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกตัวงองูเลยเพราะว่างองูเป็นพยัญชนะที่อยู่หลังที่อยู่หลังสุดเลยนะคะต่อไปคำสุดท้ายของกลุ่มที่หนึ่งโอยวะมีตัวสะกดไม่เอ่ยไม่มีแล้วต่อไปคำว่ามออือดอมืดมีตัวสะกดไหมคะ
1: มี
0: ตัวพยัญชนะอะไรอยู่หลังสุดเลยดอเด็กนั่นเองดอเด็กจึงเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆคะแล้ว2กลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรลูกกลุ่มที
1: ่
0: กลุ่มที่อะไรนะเอาใหม
1: ่
0: กลุ่มที่1มีตัวสะกดไหมไม่มีเลยสักคำไม่มีเลยกลุ่มที่2มีตัวสะกดไหมคะ
1: มี
0: ทุกคำไหมทุกคำเลยเด็กๆลองสังเกตได้เลยถ้ากลุ่มที่1หลังจากสระแล้วเขาจะไม่มีพยัญชนะต่อท้ายเลยเห็นไหมคะแต่ถ้ามีตัวสะกดค่ะจะมีพยัญชนะเนี่ยอยู่หลังสุดเลยของทุกคำเลยเด็กๆลองสังเกตดูใครเห็นแล้วขอหัวใจใครเห็นแล้วขอ2นิ้วใครเห็นแล้วเอามือลงค่ะมาดูเลยกิจกรรมในวันนี้ค่ะต้องฟังก่อนใช่ไหมคะกิจกรรมในวันนี้กิจกรรมของเด็กๆนะคะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่10เรื่องทบทวนสระของรูปเมื่อเด็กๆฟังคำชี้แจงแล้วจึงจะลงมือทำใบงานได้ต่อไปบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่10ค่ะเรื่องทบทวนสระคงรูปหลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะซึ่งระหว่างนี้คุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางก็จะช่วยดูแลเด็กๆนะคะให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลเลยมาดูหน้าตาของใบงานที่10เลยค่ะใบงานที่10เป็นแบบนี้ขอให้เด็กๆทุกคนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยเล่มเขียวภาษาไทยเปิดไปใบงานที่10เลยค่ะใครเจอแล้วหันไปดูเพื่อนข้างๆเอ๊ะหน้าไหนนะเจอไหมคะเจอไหมคะใครไม่เจอยกมือเลยเจอแล้วใครไม่เจอยกมือเลยเอาเพื่อนช่วยหน่อยค่ะเจอไหมลูกเอาเลยแล้วเลยแล้วกลับไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงเก่งมากเจอไหมคะเปิดไปอีกเยอะๆเลยลูกกลุ่ม4เจอไหมคะกลุ่มที่5เจอไหมคะ
2: เจอ
0: ไหมคะเ
2: จอ
0: นะลูกเจอไหมคะ
3: เจอแล้วค่ะ
0: เมื่อเจอแล้วมาดูเลยหนูเอาเก้าอี้เข้าไปนิดนึงค่ะจะได้นั่งสะดวกขึ้นต่อไปมาดูใบงานที่10ขอให้ทุกคนวางดินสอลงหันไปทางซ้ายเอ๊ะมีใครจับดินสอหรือเปล่ามีไหมเอ่ยใครยังจับดินสออยู่หันไปด้านขวามีใครจับดินสออยู่บ้างหันมาตรงกลางเอ๊ะมีใครแอบจับดินสอหรือเปล่าหันมาหาคุณครูค่ะมาดูเลยถ้าหากเด็กๆไม่ดูจะทำไม่ได้วันนี้หน้าตาของใบงานแปลกไปเพราะว่าในตอนที่1เลยค่ะคุณครูจะให้วงกลมล้อมรอบคำที่ใช้สระเหมือนกันเด็กๆลองดูตัวอย่างเลยในกรอบสี่เหลี่ยมที่คุณครูวงกลมให้ในตัวอย่างมีคำว่ามอแอแมไม่เอกแม่คำว่ากอเอมอเกมคำว่าถอแอวอแถวทำไมถึงวงกลมคำว่าแม่กับคำว่าแถวคะ

0: พราะว่ามีสระอะไรเหมือนกันสระแอเหมือนกันเมื่อเราเจอคู่แล้วก็ให้วงกลมล้อมรอบทั้ง2คำเลยอ่ะดูตัวอย่างในข้อที่1มีคำว่ารอเอือเรือมีคำว่าทอเอียนอเทียนมีคำว่าตอเอียเตียไม่โทเตี้ย3คำนี้เอ๊ะคำไหนบ้างเอ่ยที่มีสระเหมือนกันคำว่าอ่ะมีเพื่อนบอกว่าคำว่าเตี้ยคำว่าเตี้ยเนี่ยมีสระเอียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งที่มีสระเอียเหมือนกันคือคำว่าอะไรคำว่าเรือหรือคำว่าเทียน
1: เทียน
0: คำว่าเทียนเก่งมากเลยเมื่อเราเจอคู่แล้วก็ให้วงกลมยากไหมคะ
1: ยาก
0: ต่อไปมาดูอีกหนึ่งตอนก่อนจะเริ่มทำในวันนี้มาดูตอนที่2เลยเด็กๆอาจจะเคยทำแบบนี้แล้วคือมีคำอยู่ด้านบนค่ะคุณครูจะให้เลือกคำมาเติมคำที่ไม่มีตัวสะกดจะอยู่ในช่องด้านหน้าเลยครูขอกากบาทไว้เลยคำที่ไม่มีตัวสะกดส่วนคำที่มีตัวสะกดจะอยู่ด้านหลังครูจะทำเครื่องหมายถูกไว้ให้คือมีตัวสะกดถ้าหากคำไหนที่เด็กๆเลือกแล้วให้วงกลมล้อมรอบเพื่อไม่ให้สับสนทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใครทำได้ยกสองมือใครทำได้เอามือลงค่ะมาเริ่มกันเลยใครพร้อมแล้วเริ่มทำในตอนที่1กันเลยค่ะลงมือทำใครมีข้อสงสัยขอให้ยกมือขอเอียงงอมีพยัญชนะอยู่หลังสุดไหมมีถ้ามีแสดงว่ามีตัวสะกดแสดงว่าต้องใส่ในช่องหลังเลยใช่ค่ะนี่ทำนี้ค่ะอันนี้ทำเองค่ะลองทำด้วยตัวเองค่ะลองดูเด็กๆในตอนที่1ไม่ต้องดูตัวสักให้ดูสระนะคะคำว่าเพื่อนกับคำว่าตื่นสระเดียวกันไหมเอ่ยลองดูดีๆมันมีอือเหมือนกันข้างบนใช่ไหมคะสระด้านข้างเหมือนกันหรือเปล่าลองดูทำไปแล้วข้อต่อไปเลยใครทำตอนที่1เสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปตอนที่2เลยค่ะใครวงกลมไม่ถูกต้องไม่เป็นไรแค่ลบให้สะอาดแล้ววงใหม่แค่นั้นเลย

ค่ะมีสระอือเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าข้างๆเนี่ยข้างหน้าข้างหลังเขามีสระอะไรด้วยเหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีตัวสะกดกับมีตัวสะกดเลือกคำด้านบนมาเติมลองดูอีกครั้งหนึ่งสระอือด้านบนเหมือนกันจริงแต่ว่าเขามีสระด้านหน้ากับด้านหลังด้วยเหมือนคำไหนลองดูค่ะลองดูเหมือนคำไหนลองดูอีกใหม่รอบนึงลูกไม่มีกับมีตัวสะกดคำแรกหนูดูทีละคำค่ะทำของตัวเองไม่ดูของเพื่อนแล้วตามหลังเฮ้ยเขามีตัวสะกดไหมเอ่ยลองดูดีๆมีไหมเอ่ยยอไอยายมีแค่พยัญชนะต้นเองแล้วถ้าไม่มีตัวสะกดล่ะต้องใส่ช่องไหนถูกต้องค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะในตอนที่2ถ้าหากเลือกแล้วอย่าลืมวงกลมคำไว้ด้วยอ่านคำนี้หนูเขียนแล้วใช่ไหมลูกวงกลมเลยเก่งมากต่อไปคำว่า9หนูเขียนแล้วก็วงกลมเลยตัวนี้ไม่มีตัวสะกดมีแค่พยัญชนะต้นเองลูกต้องใส่ช่องไหนเอ่ยถูกต้องค่ะไหนแล้วคะลอเอ๋อเลอะทอเอ๋อเทอะเลอะเทอะมีตัวสะกดไหมคะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วมีตัวสะกดไหมเอ่ยถ้ามีพยัญชนะแค่ตัวเดียวต่อสระหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามีแค่พยัญชนะต้นนะคะมีแค่พยัญชนะต้นจะไม่มีตัวสะกดนี่ก้าวถูกแล้วลูกไหนคำไหนคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะลูกถูกแล้วหนูเลื่อนเก้าอี้ไปหน่อยค่ะคุณครูเดินไม่ได้ลูกเข้าไปอีกเข้าไปอีกเก่งมากคำว่าสอเอือเสือไม่โทเสื้อกับพอเอือนอเพื่อนไม่เอกพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนเสื้อกับเพื่อนสระเดียวกันไหมเอ่ยถ้าสระเดียวกันหนูก็วงกลมได้เลยลบให้สะอาดก่อนแล้วเขียนใหม่ค่ะไม่มีอะไรเลยแค่ลบแล้วเขียนใหม่ดูคำว่าโอ่งใหม่อีกรอบหนึ่งคำอื่นถูกแล้วถูกต้องค่ะนะคะโอ้โหตอนนี้ขอชื่นชมกลุ่มที่2เลยตั้งใจทำงานมากๆไม่มีเสียงคุยเลยใส่มีไหมคะมีเพราะว่ามีงองงูข้างหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นใส่ข้างหลังเลยแล้วมีไหมลูกหนูลองสะกดดูก่อนค่ะสะกดให้คุณครูฟังอโองอไม้เอกโอมีตัวสะกดไหมมีพยัญชนะอยู่หลังสุดไหมคะมีถ้ามีแสดงว่ามีตัวสะกดตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วตรงนี้ถูกแล้วตอนนี้ดูใหม่ลูกมันมีอือ2ขีดเหมือนกันใช่ไหมคะ
แต่คำว่าเพื่อนจะมี A กับ O ตามหลังมาด้วยนี่ไง A อื้อ O A อื้อ O รวมเรียกสระเอื้อเฮ้ยมีตัวไหนบ้างเอ่ยที่เหมือนสระเอื้ออ่ะดูใหม่รอบหนึ่งตรงนี้ถูกแล้วอ่ะดูข้อนี้ใหม่แล้วก็หมดเวลาแล้วต่อไปเอ๊ะมีใครอยากเห็นบ้างเอ่ยว่าที่เราทำไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอยากเห็นไหมคะถ้าอยากเห็นให้นั่งหลังตรงนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่ตักตั้งใจฟังตั้งใจดูมาดูกันเลยที่ทำไปถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยในตอนที่1เอ๊ะในข้อ1หรือในข้อ1เลยคำว่าอะไรเอ่ยสระอะไรเอ่ยสระเอียเออียอเออียอรวมเรียกสระเอียคำว่าเทียนคู่กับคำว่าเตียนั่นเองต่อไปข้อที่2สระอะไรเอ่ยสระอะไรที่เหมือนกันเออืออเออืออรวมเรียกสระเอืออันไหนเอ่ยมีสระเอือคำว่าเสื้อนั่นเองและก็คำว่าเพื่อนใครถูกบ้างเอ่ยปรบมือให้ตัวเองค่ะทำไมคำว่าตื่นถึงไม่ใช่คำว่าตื่นคือสระเอือไม่ใช่สระเอือนะคะต่อไปข้อที่3สระอะไรเอ่ยสระโอตัวใหญ่ๆเลย

0: ยคำว่าโกโก้กับคำว่าปรโอยโปรยใครถูกบ้างเอ่ยโอ้โหหลายคนเลยไปกันต่อข้อที่4ค่ะสระที่เหมือนกันเด็กๆดูเออีโยเออีโยรวมเรียกสระเอียเอ๊สระเอียคำไหนเอ่ยกอเอียวอเกียวไมตรี
1: เอ
0: ียวต่อไปอะไรเอ่ยลอเอือยอเลื่อยไม้เอกเลื่อยสระเอียเหมือนกันเลยต่อไปโอ้โหข้อสุดท้ายของตอนที่หนึ่งแล้วมีคำว่าเขียวคำว่าเนื้อคำว่าเปียสระอะไรเอ่ยเหมือนกันเพื่อนบอกว่าเออียอเหมือนเดิมรวมเรียกสระเอียนั่นคือคำว่าเขียวและคำว่าเปียใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปมาดูในตอนที่2เลยตอนที่2โอ้โหมีคำมาเยอะแยะเลยให้เด็กๆเลือกระหว่างช่องข้างหน้าไม่มีตัวสะกดกับช่องด้านหลังมีตัวสะกดมีตัวสะกดคือต้องมีพยัญชนะอยู่หลังสุดของคำนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวสะกดจะจบด้วยสระนั่นเองและมีพยัญชนะต้นแค่ตัวเดียวนะคะมาดูกันเลยคำแรกขอเอียงงอเขียงมีตัวสะกดไหมมีตัวสะกดเพราะมีงองูเป็นตัวสะกดนั่นเองต่อไปลำไยมีไหมเอ่ยลำไยมีไหมเอ่ยไม่มีหรือว่ามีเฉลยคือไม่มีค่ะเพราะว่าจะมีแค่พยัญชนะต้นผสมกับสระแค่นั้นเองไม่มีตัวสะกดตามหลังมาเลยยอไอใหญ่ก็นี่เลยมีแค่พยัญชนะต้นกับสระไอต่อไปมืดกับค่ำไปแล้วต่อไปคำโอ่งมีตัวสะกดเอ๊ะตัวอะไรเอ่ยเป็นตัวสะกด
1: งอง
0: งูเก่งมากต่อไปคำว่าหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่มีตัวสะกดไม่เอ่ยไม่มีเพราะว่าหอยอเนี่ยเป็นพยัญชนะที่อยู่ต้นเลยเป็นพยัญชนะต้นมีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่สังเกตดูว่าคุณครูจะผสมหอหีบกับยอหญิงก่อนแล้วค่อยผสมกับสระนะคะต่อไปคำว่า9มีไม่เอ่ยเพื่อนบอกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นอยู่ในช่องหน้าเลยค่ะกอเอาเกาไม่โท9นะคะต่อไปคำว่าเลอะเทอะมีตัวสะกดหรือเปล่าเอ่ยมีหรือไม่มีเฉลยคือไม่มีค่ะลอเอะเลอะทอเอะเทอะผสมกับสระกับพยัญชนะเนี่ยอย่างละตัวเลยไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปพออัวผัวมีไหมคะไม่มีนั่นเองอยู่ในช่องแรกและข้อสุดท้ายคำสุดท้ายเลยพอเอียเพียอยู่ในช่องหน้าเลยค่ะไม่มีตัวสะกดเอ๊ะมีใครโดนหลอกบ้างเอ่ยใครทำได้ใครยังทำไม่คล่องเลยไม่เป็นไรเลยค่ะเราค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเก่งขึ้นนั่นเองต่อไปมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เราทำอะไรกันลูกทบทวนอะไรคะทบทวนสระกันนั่นเองมาดูกันเลยสระในวันนี้ที่เราเรียนไปเนี่ยเป็นสระคงรูปทั้งหมดเลยนะคะเป็นสระที่ปรากฏรูปสระค่ะเมื่อผสมคำจะมีทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนั่นเองทั้งสั้นทั้งยาวเลยแต่เมื่อมีตัวสะกดก็ยังคงรูปเหมือนเดิมนะคะต่อไปมาดูสระเด็กๆออกเสียงตามอา
1: อ
0: ิ
1: อ
0: ี
1: อ
0: ึ
1: อ
0: ื
1: ออ
0: ุ
1: อ
0: ู
1: เ
0: อ
1: แ
0: อโอเป็นสระที่คงรูปที่มี ตัวสะกดนั่นเองและอาจจะมีอีกก็ได้ที่คุณครูยังไม่ได้กล่าว

0: ล่าวถึงนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอะสิ่งที่ต้องเตรียมคือ1เลยใบความรู้ที่1เรื่องสระอะและ2ค่ะใบงานที่1เรื่องคำสระอะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: วันนี้ได้ทบทวนสระเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเป็นสระที่คงรูปหรือบางคำก็อาจจะไม่มีตัวสะกดบางสระก็อาจจะไม่มีตัวสะกดแต่ก็ยังคงสระไว้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมหายไปไหนไหมไม่หายไปไหนเลยเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสระทั้งหมดที่คุณครูสอนไปและอย่าลืมทำงานที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยใครสัญญาขอนิ้วก้อยค่ะเอามือลงค่ะเด็กๆบางคนก็อาจจะทำไม่คล่องเท่าไหร่ไม่เป็นไรเลยค่ะค่อยฝึกสะกดคำไปเรื่อยๆฝึกอ่านฝึกเขียนไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะทำได้คล่องขึ้นนั่นเองวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมด

0: ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณครูนุ้ยค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเรายังคงเรียนรู้อยู่ที่กิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันไปบ้างเด็กๆลองตอบคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะ
1: ต้นไม้
0: เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอะไรนะคะมีทั้งสองเสียงนะคะทั้งต้นไม้และก็ต้นพืชต้นไม้เป็นต้นพืชหรือไม่คะเป็นหรือไม่เป็นเป็นนะคะนักเรียนใช้คำว่าต้นพืชนะคะในชั่วโมงนี้ไหนลองพูดพร้อมๆกันสิคะต้นพืช
1: ต้นพืช
0: นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูจากกิจกรรมกันเลยค่ะในกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ไปเรียนรู้กันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างนะคะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในครั้งที่5แล้วนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะส่วนต่างๆของพืชไปแล้วใช่ไหมคะและนอกจากนี้นักเรียนก็ได้ไปเรียนรู้และทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชกันแล้วดังนั้นในชั่วโมงนี้นะคะครูนุ้ยจะทบทวนให้นักเรียนช่วยครูนุ้ยตอบคำถามว่าหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างจากกิจกรรมนี้ค่ะนักเรียนวงล้อมหาสนุกนะคะมหาสนุกไม่พอจะต้องได้ความรู้ด้วยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางในวงล้อของครูนุ้ยมีอะไรอยู่คะ
1: เลข
0: มีเลขนะคะมีเลขอะไรบ้างมีเลข1
1: 2 3 4 5
0: เดี๋ยวเราไปบอกตัวเลขพร้อมๆกันดีกว่านะคะทั้งต้นทางและปลายทางมาเริ่มที่ตัวเลขแรกเลยค่ะ
1: 1 2
0: มีทั้ง6หมายเลขด้วยกันใช่ไหมคะเอ๊แต่ในห้องเรียนต้นทางของครูนุ้ยมีทั้งหมดกี่กลุ่มคะมีทั้งหมด5กลุ่มนะคะดังนั้นนะคะหมายเลขอีก1หมายเลขเราจะมาช่วยกันตอบคำถามในห้องเรียนนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะอาจจะให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มหรือช่วยกันตอบทั้งห้องหรือจะสุ่มก็ได้นะคะส่วนต้นทางของครูนุ้ยครูนุ้ยจะมีนะคะหมายเลขให้นักเรียนจับนะคะหรือว่าสุ่มว่ากลุ่มไหนจะได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องหมายเลขของครูนุ้ยกันและขอตัวแทนนะคะกลุ่มละ1คนนะคะออกมาสุ่มค่ะสุ่มหมายเลขถ้าพร้อมแล้วออกมาด้านหน้าห้องได้เลยค่ะขอตัวแทน1คนนะคะตัวแทน1คนกลุ่ม1มาแล้วค่ะลูกนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามาใหม่นะค่ะขอเรียงกลุ่มได้ไหมคะกลุ่ม1ไหนกลุ่ม2คะกลุ่ม2ตรงนี้ค่ะกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนตัวแทนกลุ่มนะคะจะได้หมายเลขอะไรเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันนะค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม2เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มตัวแทนนะคะเปิดได้เลยค่ะโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะได้หมายเลขอะไรมาดูกันเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาตอบคำถามนะคะว่าแต่ละหมายเลขเด็กๆจะได้นะคะส่วนใดของพืชและแต่ละกลุ่มจะต้องตอบเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชตามที่นักเรียนได้หมายเลขนั้นไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะกลับไปที่กลุ่มก่อนนะคะนักเรียนคะด้านหลังหมายเลขของครูนุ้ยจะเป็นชื่อส่วนต่างๆของพืชดังนั้นกลุ่มใดได้หมายเลขอะไรให้ช่วยกันตอบนะคะว่าส่วนนั้นทำหน้าที่อะไรค่ะมาเริ่มที่กลุ่มที่1กันก่อนเลยกลุ่มที่1ได้หมายเลขอะไรคะกลุ่มที่1ได้หมายเลข3กลุ่มไหนตอบได้ครูนุ้ยจะมีหัวใจเป็นคะแนนให้กับกลุ่มนั้นนะคะเตรียมพร้อมนะคะกลุ่ม1พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: หมายเลข3

0: ปุ๊บตอบปั๊บนะคะเปิดปุ๊บตอบปั๊บเลยหมายเลข3ผลค่ะผลทำหน้าที่อะไรคะ
1: ผลทำหน้า
0: ที่
1: ก
0: ิน
1: อ
0: ะไรนะคะมี2คำตอบเลือกได้1คำตอบนักเรียนจะตอบว่าอะไรคะ
1: ห่อหุ้มเมล็ด
0: อะไรนะคะ
1: ห่อหุ้มเมล็ด
0: กลุ่ม1ตอบห่อหุ้มเมล็ดนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะผลทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดถูกต้องนะคะค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยให้สติ๊กเกอร์ก่อนต่อไปกลุ่ม2กลุ่ม2นะคะกลุ่ม2ได้หมายเลขอะไรคะได้หมายเลข1เปิดปุ๊บตอบปั๊บนะคะหมายเลข1เมล็ดค่ะตอบค่ะทำหน้าที่อะไรนะคะเมล็ดทำหน้าที่หรือมีหน้าที่มีหน้าที่เกิดต้นใหม่ถูกต้องนะคะรับสติกเกอร์ไปเลยค่ะขอตัวแทนค่ะโอเมกออกมารับสติกเกอร์ค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3ได้หมายเลขอะไรคะ
1: 2
0: ได้หมายเลข2เปิดปุ๊บตอบปั๊บนะคะหมายเลข2รากมีหน้าที่อะไรคะอะไรนะคะอะไรนะคะมาดูคำตอบกันเลยค่ะรากมีหน้าที่ดูดน้ำนะคะแต่นักเรียนบอกดูดซับน้ำให้อภัยไหมคะให้อภัยนะคะแต่เดี๋ยวเราเรียกใหม่นะคะรากมีหน้าที่ดูดน้ำนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้สติ๊กเกอร์นะคะนาวามารับสติ๊กเกอร์ค่ะเป็นตัวแทนกลุ่มนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม4กลุ่ม4หมายเลขอะไรคะหมายเลขเปิดปุ๊บตอบเปิดปุ๊บหมายเลข5ดอกมีหน้าที่อะไรคะ
1: ร
0: อะไรนะคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะดอกมีหน้าที่ล่อแมลงถูกต้องนะคะตังๆมารับสติ๊กเกอร์ค่ะต่อไปนะคะมาที่กลุ่ม5หมายเลขอะไรคะหมายเลขเปิดปุ๊บตอบเปิดปุ๊บตอบหมายเลข6นะคะใบมีหน้าที่ใบมีหน้าที
1: ่
0: สร้างอาหารคำตอบถูกต้องนะคะใบมีหน้าที่สร้างอาหารนะคะปั้นดินออกมารับสติ๊กเกอร์ค่ะเหลือหมายเลขสุดท้ายเหลือหมายเลขสุดท้ายค่ะน่าจะเป็นเลขอะไรคะ
1: 4
0: เหลือเลข4ไม่น่าแล้วใช่ไหมคะเหลือเลข4เด็กคิดว่าจะเป็นส่วนใดของพืชส่วนใดคะส่วนของระของอะไรนะคะอะไรนะคะลำต้นเปิดปุ๊บตอบปั๊บลำต้นมีหน้าที
1: ่
0: มีหน้าที
1: ่
0: ลำเลียงน้ำและก็ทำหน้าที่อะไรได้อีกด้วยชูกิ่งก้านใบเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอบคำถามกันได้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนนะคะสามารถที่จะตอบคุณครูนุ้ยได้แล้วนะคะว่าแต่ละส่วนของพืชทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้เราจะมีการใช้ความรู้นะคะใช้ความรู้นี้นะคะมาใช้ในกิจกรรมค่ะเดี๋ยวเราตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามนะคะนักเรียนคิดว่านะคะส่วนต่างๆของพืชนะคะแต่ละส่วนถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วจะเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะ
1: ตาย
0: ยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นถ้าพืชขาดส่วนใดแล้วจะเป็นอย่างไรเช่นถ้าพืชไม่มีรากพืชจะเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่เอา
0: ทำไมถึงตายทำไมพืชถึงตาย
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีรากที่ทำหน้าที่อะไรได้คะดูดน้ำนะคะถ้าพืชไม่มีลำต้นพืชจะเป็นอย่างไรคะ
1: ตาย
0: ทำไมถึงตาย
2: มันไม่มีน้ำกิน
0: ไม่มีน้ำแต่ว่ารากยังอยู่นะคะรากที่ดูดน้ำแล้วแต่ถ้าเราไม่มีต้นก็ ็จะขาดส่วนอะไรไปคะที่ทำหน้าที่ในการสร้างอาหาร
2: เล
0: ี้
2: ยงน้ำ
0: ลำต้นก็ไม่มีสามารถลำเลียงน้ำได้และถ้าเราตัดต้นออกก็จะไม่มีอะไรด้วย
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีใบซึ่งใบทำหน้าที่อะไรคะสร้างอาหารดังนั้นพืชอาจจะได้แค่รับน้ำแต่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เพราะว่าถูกตัดลำต้นไปและถ้าพืชไม่มีใบก็เช่นกันถ้าพืชไม่มีใบจะเป็นอย่างไรคะสร้างอาหารไม่ได้พืชก็จะเป็นอย่างไรคะ
2: ตาย
0: พืชก็อาจจะตายหรือไม่สามารถดำรงชีวิตได้นั่นเองค่ะนะคะดังนั้นถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะเป็นยังไงคะ
2: ตาย
0: อาจจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แสดงว่าทุกส่วนของพืชสำคัญไหมคะ
2: สำค
0: ัญนะคะวันนี้นักเรียนจะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชมาใช้ในการตอบคำถามจากกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้บอกผลที่เกิดขึ้นกับการทำหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชจากสถานการณ์ที่กำหนดให้สถานการณ์ก็คือเหตุการณ์ที่กำหนดให้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเหตุการณ์ที่กำหนดให้เป็นอย่างไรและให้นักเรียนนะคะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมาใช้ในการตอบคำถามจากสถานการณ์ด้วยค่ะวิธีการทำในวันนี้นะคะเราจะมาทำกันต่อในข้อที่6ในข้อที่6นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ไปอ่านเรื่องต้นไม้ที่รักไหนลองพูดพร้อมๆกันสิคะต้นไม้ที่รัก
1: ต้นไม้ที่รัก
0: นะคะและร่วมกันคิดอย่างมีเหตุผลนะคะนักเรียนจะได้อ่านเรื่องอะไรนะคะนักเรียน
2: ต
0: ้นไม้ที่รักและร่วมกันคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชแล้วสุดท้ายเราก็จะมาบันทึกผลกันการคิดอย่างมีเหตุผลนั่นก็คือนักเรียนจะต้องพออ่านเรื่องต้นไม้ที่รักจบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องใช้เหตุผลโดยนำความรู้เรื่องของหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมาใช้ในการบอกนะคะว่าใช้เหตุผลสนับสนุนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเป็นสถานการณ์อื่นๆนะคะถ้าหากนักเรียนจะข้ามถนนนักเรียนไม่มองซ้ายมองขวาแล้วข้ามทางได้เลยไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะอะไรคะเดี๋ยวโดนรถชนหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะการที่นักเรียนบอกว่าเดี๋ยวรถชนหรือเกิดอุบัติเหตุนั่นคือเหตุผลนะคะพอนักเรียนทราบใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเป็นผลดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีเพราะอาจจะทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บได้ดังนั้นเวลาเราข้ามถนนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
2: มองซ
0: ้
2: าย
0: มองขวาไม่มีรถแล้วเราจึงจะทำไงคะข้ามทางได้นี่เป็นเหตุผลที่นักเรียนใช้ความรู้หรือใช้นะคะความรู้จากชีวิตประจำวันของนักเรียนมาตอบคำถามนั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องต้นไม้ที่รักแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะนักเรียนจะได้อ่านเรื่องต้นไม้ที่รักนะคะซึ่งอยู่ในหน้า16นักเรียนปลายทางสามารถที่จะเปิดหน้าใบความรู้หรือว่าเรื่องต้นไม้ที่รักอ่านไปพร้อมๆกันนะคะหรือจะอ่านไปพร้อมๆกับครูนุ้ยนะคะที่ต้นทางก็ได้ค่ะและเมื่อนักเรียนนะคะอ่านเรื่องต้นไม้ที่รักเสร็จแล้วเราก็จะคุยกันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะบันทึกลงในใบงานที่4ในหน้า17นะคะให้นักเรียนพูดคุยนะคะว่านักเรียนจะคิดอย่างไรในการตอบคำถามจากเรื่องต้นไม้ที่รักแล้วเราจะขีดเครื่องหมายถูกต้องนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมในแต่ละรูปภาพพร้อมเขียนเหตุผลนักเรียนป.1 อาจจะเขียนบรรยายยาวๆยังไม่คล่องคุณครูปลายทางสามารถที่จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถามหรือบรรยายหรือเล่าให้ฟังก่อนได้นะคะและสุดท้ายนักเรียนจะได้ทำแบบประเมินตนเองในหน้า21นะคะในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ทำนะคะในข้อที่5และข้อที่6ดังนั้นวันนี้ให้นักเรียนสังเกตตัวเองนะคะประเมินตัวเองว่านักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนหรือไม่นักเรียนมีการบอกเพื่อนไหมเกี่ยวกับสิ่งที่ครูนุ้ยให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะและข้อ6นักเรียนได้บอกความเข้าใจของตนเองโดยใช้ความรู้จากเรื่องที่ เรียนมาหรือไม่เช่นนักเรียนคุยกันใช่ไหมคะนักเรียนแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนนักเรียนได้ใช้ความรู้จากเรื่องที่เราเรียนมาหรือไม่ความรู้นี้ก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชให้นักเรียนประเมินตนเองด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านถ้าหากในชั่วโมงนี้มีเวลาเพียงพอเดี๋ยวเราจะได้ทำกันในท้ายชั่วโมงค่ะต่อไปค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนะคะ 1. แต่ละกลุ่มอ่านเรื่องต้นไม้ที่รักและร่วมกันคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชค่ะ 2. ให้นักเรียนนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมในรายงานที่4หน้า17ค่ะและรบกวนคุณครูปลายทางนะคะ 1. พานักเรียนอ่านเรื่องต้นไม้ที่รักอีก1ครั้งนะคะ2. ตรวจสอบคำตอบของนักเรียนและเขียนบรรยายคำสั้นๆบนกระดานเพื่อให้นักเรียนเขียนตามได้ค่ะซึ่งคำตอบของนักเรียนแต่ละกลุ่มอาจจะมีการตอบคำถามที่แตกต่างกันคุณครูอาจจะเขียนสรุปสั้นๆเพื่อให้นักเรียนเขียนบันทึกตอบลงในใบงานหรือครูปลายทางอาจจะประเมินคำตอบของนักเรียนจากการบอกหรือเล่าบรรยายก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปอ่านกันหรือยังคะ
2: พร
0: ้อมแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะจะอ่านให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนอ่านตามนักเรียนทำได้ใช่ไหมคะทำได้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเรื่องต้นไม้ที่รักจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างในภาพนี้มีเด็กกำลังทำอะไรอยู่คะ
2: กอดต้น
0: ไม้อะไรนะคะมีกอดต้นไม้และนักเด็กๆสองคนกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเล่นหรืออาจจะคุยกันและบริเวณรอบตัวของเด็กๆมีอะไรคะมีหญ้าม
2: ี
0: ดอกไม้และมีอะไรด้วยคะต้นไม้นะคะค่ะประกาศวันจันทร์หน้า
2: จะม
0: ี
2: การต
0: ั
2: ดยอด
0: และกิ่งก้าน ของต้นไม
2: ้
0: ให้น้อยลง
2: และข
0: ุ
2: ดด
0: ิน ใกล้ใกล้ต้นไม
2: ้
0: เพื่อจะ
2: ส
0: ร้างเรือนเพาะชำ
2: ไว
0: ้
2: ปล
0: ู
2: กต
0: ้
2: นไม
0: ้ในร่
2: ม
0: ห้ามนักเรียน
2: เข
0: ้
2: าใกล
0: ้ต้นไม้
2: น
0: ี
2: ้
0: ในวันดังกล่าวคุณครูจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะจากเหตุการณ์นะคะในภาพแรกมีนักเรียนหรือมีเด็กๆกำลังเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมคะจู่ๆก็มีประกาศเข้ามาว่าประกาศในวันจันทร์หน้าจะมีการตัดยอดและกิ่งก้านของต้นไม้ให้น้อยลงนะคะแล้วก็จะมีการขุดดินที่ใกล้ๆด้วยนะคะใกล้ๆต้นไม้เพื่อที่จะสร้างเรือนเพาะชำไว้ปลูกต้นไม้ห้ามนักเรียนเข้าใกล้ต้นไม้ดังกล่าวนะคะต่อไปค่ะมาดูเหตุการณ์ต่อไปมีนักเรียนหรือมีเด็กคนหนึ่งนะคะพูดว่านักเรียนอ่านตามครูนุ้ยพร้อมๆกันนะคะครูจะตัดยอด
2: และก
0: ิ่
2: งก
0: ้
2: าน
0: ของต้นไม
2: ้
0: นี้แล้ว
2: และ
0: นักเรียนอีกคนหนึ่งก็ตอบนะคะว่าจะขุดดินใกล
2: ้ๆ
0: ต้นไม้
2: น
0: ี้
2: ด
0: ้
2: วย
0: นักเรียนสองคนคุยกันใช่ไหมคะพอได้ยินเสียงประกาศคุณครูจะตัดยอดและกิ่งของต้นไม้นี้แล้วและอีกคนก็ตอบว่าและก็จะขุดดินใกล้ๆต้นไม้นี้ด้วยนะคะมาดูเหตุการณ์ต่อไปค่ะเพื่อนก็ตอบอีกนะคะว่า
2: ต
0: ้
2: นไม
0: ้จะเป็นอะไรไหมเพื่อนก็ตอบต่อนะคะ
2: ไม
0: ่
2: ร
0: ู
2: ้ส
0: ิครูอยากจะสร้าง
2: เร
0: ือ
2: นเพาะชำ
0: ไว้ให้เรา
2: ได้เร
0: ีย
2: น
0: เพื่อนอีกคนบอกว่าไม่รู้สิคุณครูเขาอยากจะสร้างอะไรคะ เรือนเพาะชำรู้จักเรือนเพาะชำไหมคะเรือนเพาะชำก็คือเรือนหรือสถานที่ที่ไว้สำหรับปลูกต้นไม้หรือปลูกต้นไม้ที่เป็นกระถางเล็กๆนะคะเพาะชำให้เกิดเป็นต้นใหม่ได้นั่นเองนะคะดังนั้นในบริเวณนี้อาจจะต้องมีการเคลียร์พื้นที่นะคะต้นไม้อาจจะใหญ่กิ่งก้านอาจจะทำไมคะเกะกะใช่ไหมคะจำเป็นจะต้องตัดออกนะคะเพื่อที่จะใช้พื้นที่ในการสร้างเรือนเพาะชำนะคะเพื่อที่จะให้ใครเรียนเพื่อที่จะเอาให้ใครเรียนคะให้พวกเราหรือนักเรียนนะคะต่อกันเลยค่ะและเพื่อนก็ยังตอบอีกนะคะว่าแล้วเราจะ
1: ให้ครูต
0: ั
1: ดต้นไม
0: ้และขุดดินดีไหมนะทีนี้แหละค่ะเด็กๆต้องช่วยกันคิดแล้วนะคะสมมุตินะคะว่าครูนุ้ยจะไปตัดยอดและตัดกิ่งใช่ไหมคะแล้วขุดดินเพื่อจะไปสร้างเรือนเพาะชำให้กับนักเรียนป.1นักเรียนคิดว่าควรตัดยอดและกิ่งก้านของต้นไม้ให้น้อยลงและขุดดินใกล้ๆต้นไม้นี้หรือไม
1: ่
0: เพราะเหตุใดนักเรียนอาจจะตอบว่าไม่หรืออาจจะบอกว่าควรก็ได้แต่นักเรียนต้องให้เหตุผลนะคะว่าเพราะเหตุใดโดยเหตุผลนี้จะต้องใช้ความรู้เรื่องของหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมาสนับสนุนหรือมาใช้ในการแสดงความคิดเห็นในการตอบคำถามนะคะค่ะมาทบทวนกันหน่อยนะคะว่าในเหตุการณ์เป็นอย่างไรข้อที่1ในวันจันทร์จะมีการตัดส่วนใดของต้นไม้ส่วนไหนนะคะส่วนของส่วนของใบหรือส่วนยอดของต้นไม้ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะที่มีเลื่อยที่มีเลื่อยอยู่นะคะตัดส่วนยอดของต้นไม้นะคะและนอกจากนั้นก็ตัดอะไรด้วยกิ่งก้านของต้นไม้นะคะตัดออกนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่2นอกจากตัดส่วนต่างๆของต้นไม้แล้วยังมีการทำอะไรอีกบ้างขุดดินตรงบริเวณใดคะ
1: ข้าง
0: ๆต้นไม้ข้างๆต้นไม้หรือว่าใกล้ๆต้นไม้นั่นเองนะคะนักเรียนดูนะคะตรงนี้เราเรียกว่าพรั่วนะคะขุดนะคะอยู่ตรงใกล้ๆกับส่วนใดเลยคะเนี่ยส่วนกับของรากเลยนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่3กันค่ะในประกาศห้ามนักเรียนทำอะไร
1: ห้ามมา
0: ทำอะไรใกล้ๆคะห้ามมาห้ามมาเล่นหรือห้ามมาเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเนื่องจากจะมีการตัดยอดกิ่งก้านของต้นไม้แล้วก็ขุดดินนะคะดังนั้นในประกาศก็เลยห้ามคราวนี้นะคะมาถึงกิจกรรมของนักเรียนกันแล้วนะคะกิจกรรมของนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะพูดคุยกันเกี่ยวกับนะคะว่านักเรียนควรจะตัดส่วนบนและกิ่งก้านของต้นไม้ต้นนี้หรือไม่อย่างไรรวมถึงควรขุดดินด้วยไหมนะคะแล้วเปิดไปหน้าในใบงานนะคะหน้าที่เท่าไหร่คะ17นะคะนักเรียนเปิดไปหน้าใบงานนะคะหน้าที่17นะคะเราจะไปตอบคำถามในข้อที่2กันนักเรียนเปิดเจอหรือยังคะไหนใครเปิดเจอแล้วยกมือหน่อยค่ะถ้านักเรียนเปิดเจอแล้วนักเรียนอย่าเพิ่งเขียนวางดินสอลงนะคะทางต้นทางและปลายทางเปิดเจอแล้วใช่ไหมคะถ้าเปิดเจอแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งนั่งตัวตรงๆนะคะนักเรียนคะในหน้าใบงานนี้นักเรียนจะบันทึกผลหลังจากที่นักเรียนต้องพูดคุยกันเรียบร้อยก่อนคุณครูนุ้ยเห็นนะคะมีนักเรียนกำลังหยิบดินสอขึ้นมาไหนแบมือซ้ายแบมือขวาแบมือสองข้างกำแบกำแบมีบางคนไม่แบมือเพราะว่าถือดินสออยู่แบมือกลุ่มหนึ่งยังไม่แบเลยแบมือกำมื เอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือจับหัวใจข้างในแล้วเอามือไว้ที่ตักนาวาวางดินสอลงก่อนค่ะนักเรียนหันมาดูตรงจอของครูนุ้ยก่อนนะคะในหน้านี้ที่ครูนุ้ยให้นักเรียน

เปิดเพื่อที่นักเรียนจะได้พูดคุยกันนะคะว่านักเรียนควรจะทำไมคะควรจะตัดยอดกิ่งก้านและขุดดินในบริเวณใกล้ๆหรือไม่เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปตอบคำถามว่าเราคิดว่าเราจะควรหรือไม่นักเรียนดูที่ภาพแรกภาพแรกของนักเรียนเป็นอย่างไรคะมีทั้งตัดยอดใช่ไหมคะแล้วก็ขุดดินในภาพนี้ถ้านักเรียนเลือกแสดงว่านักเรียนเห็นด้วยนักเรียนจะต้องพูดคุยกันนะคะว่าเห็นด้วยเพราะอะไรต่อไปถ้านักเรียนเลือกภาพที่2นักเรียนดูภาพตามนะคะไหนชี้ภาพที่2ของนักเรียนถ้านักเรียนเลือกภาพที่2แสดงว่านักเรียนเลือกให้ตัดกิ่งแต่ไม่ขุดดินเพราะอะไรให้เหตุผลด้วยนะคะภาพที่3ถ้าหากนักเรียนเลือกภาพที่3ภาพที่3จะเป็นทำไมคะขุดดินอย่างเดียวเพราะอะไรนักเรียนจึงเลือกขุดดินเพียงอย่างเดียวนักเรียนให้เหตุผลและภาพสุดท้ายภาพที่เท่าไหร่คะไม่มีเหตุการณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นมีแต่ต้นไม้หรือต้นพืชอย่างเดียวแสดงว่าภาพนี้ถ้านักเรียนเลือกนักเรียนเห็นด้วยกับการตัดยอดตัดกิ่งก้านใบและขุดดินไหมคะไม่เห็นด้วยนักเรียนก็เลือกภาพนี้ดังนั้นคุยกันในกลุ่มว่านักเรียนจะเลือกภาพไหนและคิดเห็นอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบถ้านักเรียนเลือกแล้วนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในไหนในช่องอะไรช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนเลือกแล้วนักเรียนต้องให้เหตุผลครูนุ้ยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มนำเสนอคำตอบตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการทำกิจกรรมนะคะเป็นอย่างไรคะเด็กๆนักเรียนคิดว่านักเรียนจะบอกเหตุผลให้กับคุณครูนุ้ยได้หรือยังคะได้แล้วนะคะตอนนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกคำตอบหมายเลขของกลุ่มตัวเองไว้แล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบนะคะไหนตัวแทนแต่ละกลุ่มที่จะนำเสนอคำตอบยกมือค่ะนักเรียนที่มีสติกเกอร์ยกมือหน่อยค่ะนักเรียนที่มีสติกเกอร์คนแรกนะคะค่ะมือลงได้ค่ะตอนนี้ให้นักเรียนปิดแบบฝึกหัดทั้งต้นทางและปลายทางแล้วเก็บใส่ในลิ้นชักใต้โต๊ะของนักเรียนได้เลยค่ะมีนับเลขกันเองนะคะนับแล้วต้องเก็บให้เรียบร้อยด้วยเก่งมากค่ะนับเลขเองแล้วก็เก็บเรียบร้อยด้วยภายใน10วินาทีนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะ

0: พร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอว่านักเรียนเลือกภาพเหตุการณ์ใดบ้างนะคะค่ะถ้าหากว่าเพื่อนกำลังพูดอยู่เพื่อนๆที่ฟังจะต้องทำอย่างไรคะกับต้องทำยังไงขณะเพื่อนพูดขณะที่เพื่อนพูดต้องทำอย่างไรคะฟังเพื่อนอย่างตั้งใจดังนั้นเราไม่ควรพูดคุยกันขณะที่เพื่อนกำลังนำเสนอคำตอบนะคะการตั้งใจฟังทำให้เพื่อนมีกำลังใจในการตอบคำถามเหมือนกับนักเรียนที่ตั้งใจฟังคุณครูก็ทำให้คุณครูมีกำลังใจในการสอนนักเรียนนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วครูนุ้ยจะนะคะถามนักเรียนนะคะว่ามีใครเลือกหมายเลข1บ้างใน1กลุ่มอาจจะมีหลายเหตุผลใช่มั้ยคะนักเรียนเลือกมา1เหตุผลที่นักเรียนจะตอบนะคะมือลงได้ค่ะขอตัวแทนนะคะกลุ่ม1นะคะนำเสนอคำตอบค่ะส่งไมค์ให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนยืนที่เก้าอี้ของนักเรียนได้เลยค่ะกลุ่มของนักเรียนหรือว่าตัวของนักเรียนนะคะนักเรียนคิดว่าคนตัดยอดและกิ่งก้านของต้นไม้หรือว่าขุดดินใกล้ๆไหมคะนักเรียนเลือกภาพไหนคะ1 2 3หรือ4
2: 4
0: นักเรียนเลือกภาพที่4นักเรียนให้เหตุผลหน่อยค่ะว่าทำไมจึงเลือกภาพหมายเลข4
2: เพราะจะตัดต้นไม้น้ำจะท่วม
0: อะไรนะคะ
2: เพราะถ้าจะตัดต้นไม้น้ำจะท่วม
0: เพราะถ้าเราตัดใช่ไหมคะเราทั้งตัดและทั้งขุดอาจจะทำให้น้ำท่วมนักเรียนลองใช้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชนี่ค่ะว่าทำไมถ้าเกิดน้ำท่วมเพราะเกิดจากอะไรถ้าไม่มีต้นไม
2: ้
0: ฝนอ๋อถ้าฝนตกเยอะๆถ้าหากไม่มีต้นไม้ก็จะทำให้น้ำท่วมนะคะเอเพื่อนกลุ่มหนึ่งได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชเข้ามาหรือยังคะเข้ามาหรือยังไหนลองตอบหน่อยค่ะว่าถ้าฝนตกหนักๆส่วนใดของพืชที่สำคัญที่สุดเลยที่จะช่วยลดน้ำท่วมได้
2: ใบ
0: ส่วนไหนคะ
2: ใบ
0: ส่วนใบเพราะอะไรคะ
2: ใบมันมีเยอะ
0: ใบมีเยอะนะคะเพื่อนในกลุ่มช่วยได้นะคะเมื่อกี้คุณนุ้ยได้ยินว่าส่วนไหนนะคะส่วนของรากอ่ะในลองเพื่อนลองให้ออบบีดลองตอบหน่อยค่ะว่าเหตุผลใดทำไมถึงเลือกว่ารากตอบหน่อยค่ะทำไมนักเรียนจึงเลือกรากคะที่ช่วยลดการน้ำท่วมได้ตอบหน่อยค่ะ
2: ดูดน้ำได้
0: เพราะว่ารากช่วยทำหน้าที่ดูดน้ำได้นะคะค่ะส่วนของคำตอบของเพื่อนนะคะของบีดนะคะบีดสามารถบอกว่าต้นไม้ถ้าไม่มีต้นไม้นะคะก็อาจจะทำให้น้ำท่วมได้แล้วก็เป็นเพราะว่ามีใบเยอะนะคะการที่มีใบเยอะอาจจะยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะมีเพื่อนบอกใช่ไหมคะว่ารากเนี่ยสำคัญเพราะรากเนี่ยทำหน้าที่ในการดูดน้ำอาจจะช่วยลดในเรื่องของน้ำท่วมได้แต่ในเหตุการณ์นี้คุณครูเขาจะทำอะไรสร้างเรือนเพาะชำนะคะดังนั้นเวลานักเรียนตอบนะคะให้นักเรียนนะคะบอกว่าถ้าขาดส่วนใดไปจะทำให้ทำหน้าที่อะไรไม่ได้นะคะเป็นเหตุผลในการตอบคำถามนะคะแต่ว่านักเรียนก็สามารถมีความมั่นใจในการตอบคำถามปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม2ค่ะนักเรียนเลือกภาพไหนคะกลุ่ม2เราคิดว่าภาพไหนคะโอเมกนักเรียนส่งไมค์ต่อให้กับกลุ่ม2หน่อยค่ะให้โอเมกตอบยืนได้เลยค่ะนักเรียนเลือกภาพไหนคะ
2: ภาพ1
0: ภาพที่1เพราะอะไรคะทำไมนักเรียนจึงเลือกภาพที่1ที่เป็นภาพตัดยอดของต้นไม้แล้วก็ขุดดินด้วย
2: มันขาดใบ
0: อะไรนะคะ
2: ขาดใบ
0: ถ้าเราตัดใบไปพืชจะทำอะไรไม่ได้พืชจะทำหน้าที่อะไรไม่ได้
2: ให ทำอาหารไม่ได้
0: ทำอาหารไม่ได้หรือเราเรียกว่าอะไรคะอะไรนะคะมงคลสร้างอาหารไม่ได้นะคะเพื่อนบอกสร้างอาหารไม่ได้แต่ถ้านักเรียนเลือกภาพนี้แล้วแสดงว่านักเรียนเลือกที่จะทั้งตัดใช่ไหมคะแล้วเพื่อนในกลุ่มมีเลือกภาพไหนบ้างไหมคะภาพไหนนะคะ

0: าพหนึ่งเหมือนกันไหนขอฟังมงคลหน่อยค่ะมงคลให้เหตุผลกับครูนุ้ยหน่อยค่ะส่งไม้ให้กับมงคลค่ะทำไมมงคลจึงเลือกที่จะตัดยอดแล้วก็ขุดดินใกล้ๆคะลองตอบหน่อยค่ะเพราะอะไรคะเพราะทำไมนักเรียนจึงเลือกตัดยอดกับขุดดิน
1: จะได้สั้นเรียน
0: อะไรนะคะ
1: จะได้สั้นเรียนครับ
0: จะได้สั้นเร็วเหรอคะอ๋อเพราะว่าถ้าเราไปสร้างเรือนเพาะชำถ้าต้นไม้ใบมันเยอะๆก็จะทำให้เกิดอะไรขึ้นได
1: ้น้ำไม่ท่วม
0: อะไรนะคะ
1: น้ำไม่ท่วม
0: ทำให้น้ำไม่ท่วมหรือถ้าต้นไม้แบบมีกิ่งเยอะเลยการสร้างเรือนเพาะชำยากไหมคะ yeah. ก็ยากนะคะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของน้ำท่วมอาจจะต้องมีต้นไม้ที่เยอะกว่านี้นะคะอาจจะถึงจะช่วยลดได้นะคะค่ะต่อไปค่ะขอเป็นกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3เลือกภาพไหนคะค่ะส่งไม้ให้กับเพื่อนค่ะฮันนาอันนาตอบเลยค่ะกลุ่ม3เลือกภาพไหนคะ
1: 1
0: ภาพ1เหมือนกันเพราะอะไรคะ
1: เพราะจะได้สร้างเรือนจำไวๆ
0: จะได้สร้างเรือนจำไวๆเพราะว่าถ้าเราตัดกิ่งออกแล้วก็ไปขุดดินใกล้ๆจะได้มีพื้นที่โล่งๆใช่ไหมคะทำให้สร้างเรือนเพาะชำได้ไวๆต่อไปค่ะขอกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4เลือกภาพไหนคะ
1: 1
0: ภาพ1เหมือนกันเพราะอะไรคะ
1: มันจะได้มีที่กว้างๆให้เราเดินได้
0: จะได้มีพื้นที่กว้างๆให้เราเดินได้นะคะต่อไปค่ะกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5หันสาค่ะขอไมค์ส่งต่อให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่ม5เลือกภาพไหนนะคะกลุ่ม5เลือกภาพ
1: ที่4ค่ะ
0: ที่4เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าต้นไม้จะได้ไม่เสียหายค่ะ
0: ต้นไม้จะได้ไม่เสียหายเพื่อนๆฟังเพื่อนตอบด้วยนะคะต้นไม้จะได้ไม่เสียหายถ้าหากต้นไม้เสียหายจะเป็นอย่างไรคะ
1: น้ำท่วมได้
0: น้ำท่วมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับต้นพืชชนิดนี้
1: ไม่มีผลออกแล้วก็ไม่เจริญเติบโตค่ะ
0: จะทำให้ไม่มีผลไม่เจริญเติบโตเพราะถูกทำอะไรคะ
1: ตัดทิ้ง
0: ถูกตัดทิ้งนะคะถูกตัดยอดตัดกิ่งและถ้าขุดโดนรากก็จะทำให้ต้นพืชเสียหายต้นพืชก็อาจจะทำไมคะไม่เจริญเติบโตถ้าพืชไม่เติบโตแสดงว่าพืชก็จะทำไมคะพอระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะทำให้ตายหรือดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้านักเรียนอยากให้ต้นไม้นี้อยู่ต่อเราควรตัดยอดตัดกิ่งและขุดรากไหมคะ
2: ไม
0: ่นะคะถ้าเรายังอยากมีต้นไม้เพื่อเอาไว้ทำไมคะให้ร่มเงาเอาไว้ให้เราไปนั่งเล่นได้ที่แบบอยู่ในใต้ต้นไม้นะคะกันแดดกันลมเราก็ควรที่จะต้องรักษาต้นไม้นี้ไว้นักเรียนแต่ละกลุ่มอาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปนะคะนักเรียนลองมาดูเหตุผลของครูนุ้ยกันบ้างค่ะนะคะนักเรียนบางคนหรือนักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางอาจจะให้เหตุผลดังนี้นะคะถ้าหากนักเรียนนะคะเลือกภาพที่1นักเรียนอาจจะให้เหตุผลว่านะคะควรจะตัดยอดของต้นไม้ได้แต่ว่าอาจจะต้องเหลือใบไว้นะคะเพื่อให้พืชทำหน้าที่อะไรได้เพื่อให้พืชทำหน้าที่อะไรคะสร้างอาหารได้และถ้าขุดดินก็ต้องขุดอย่างระวังไม่ให้โดนรากของต้นไม้ถ้าโดนรากของต้นไม้อาจจะทำให้รากเป็นอย่างไรคะทำให้รากขาดถ้ารากขาดรากก็จะทำหน้าที่อะไรไม่ได้ดูดน้ำไม่ได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนบางคนอาจจะเลือกภาพหมายเลข2ถ้าหากนักเรียนเลือกภาพหมายเลข2นักเรียนอาจจะให้เหตุผลว่าควรจะตัดยอดของต้นไม้ได้นะแต่ว่าเราก็ควรเหลือใบไว้เพราะว่าใบเนี่ยช่วยทำหน้าที่ในการสร้างอาหารให้กับพืชและภาพที่2ไม่มีการขุดดินใช่ไหมคะแต่เราไม่ควรขุดดินใกล้ๆกับรากเพราะอาจจะให้รากเป็นอย่างไรขาดได้ถ้ารากขาดรากก็จะทำหน้าที่อะไรไม่ได้ดูดน้ำไม่ได้นะคะหรือนักเรียนบางคนอาจจะเลือกตอบเป็นภาพที่3ภาพที่3จะเป็นภาพอะไรคะขุดดินอย่างเดียวนะคะนักเรียนอาจจะบอกว่าเราเป็นขุดดินอย่างเดียวได้ไหม
2: ได
0: ้อาจจะขอเลือกขุดดินอย่างเดียวแต่ไม่ควรตัดยอดและกิ่งก้านของต้นไม้เพราะอาจจะทำให้ใบเหลือน้อยลงเพื่อนๆอาจจะมองไปในทางประโยชน์ของเรื่องการสร้างเรือนเพาะชำใช่ไหมคะแต่ถ้าเรายังอยาก

0: ต้นไม้ต้นนี้ดำรงชีวิตอยู่ได้เราก็ต้องไม้ตัดให้เหลือใบน้อยถ้าเราตัดแล้วใบเหลือน้อยลงพืชก็สร้างอาหารไม่ได้ระยะเวลาผ่านไปก็ไม่ออกดอกไม่มีผลและถ้าขุดดินก็ต้องขุดระวังรากเพราะถ้ารากขาดรากก็จะทำหน้าที่อะไรไม่ได้ดูดน้ำไม่ได้นะคะและสุดท้ายถ้ามีเพื่อนกลุ่ม5ใช่ไหมคะเลือกว่าเราไม่ควรไปตัดเลยไม่ตัดยอดตัดกิ่งและไม่ควรไปขุดดินใกล้เพราะว่าถ้าเรายังอยากให้ต้นไม้ต้นนี้อยู่กับเรานะคะดังนั้นเราก็เลยนักเรียนอาจจะแสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรตัดยอดและกิ่งก้านของต้นไม้เพื่อให้พืชนะคะสามารถมีใบในการสร้างอาหารออกดอกและผลได้และไม่ขุดดินใกล้กับต้นไม้เพื่อให้รากทำหน้าที่ดูดน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชและพืชก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะนะคะคำตอบของนักเรียนอาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปนะคะถ้าหากเรายังอยากจะให้ต้นไม้ต้นนี้อยู่นานๆเราก็ควรจะต้องทำไมคะดูแลและรักษาให้ส่วนต่างๆของพืชเป็นอย่างไรให้เสียหายได้ไหมคะดูแลรักษาไม่ให้ส่วนต่างๆของพืชได้รับการเสียหายนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชแต่ละส่วนมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะดังนั้นพืชก็จะมีส่วนต่างๆมีอะไรบ้างคะมีเริ่มจากมีรากมีใบมีลำต้นมีดอกผลและเมล็ดซึ่งแต่ละส่วนนักเรียนคิดว่าสำคัญไหมคะสำคัญนะคะแต่ละส่วนมีหน้าที่ต่างๆแล้วก็มีหน้าที่ที่สำคัญนะคะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งพืชก็จะทำหน้าที่ไม่ได้อาจจะทำให้พืชไม่สามารถดำรงชีวิตได้นะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างซึ่งเป็นกิจกรรมในครั้งที่6นะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับกิจกรรมในครั้งถัดไปนะคะ1ใบงานที่4เรื่องลักษณะของส่วนต่างๆของพืชในหน้า18ค่ะ2แบบประเมินตนเองในหน้า21นะคะ3วัสดุอุปกรณ์สำหรับทำสื่อประกอบการนำเสนอเช่นกระดาษถ่ายเอกสารหรือกระดาษ A4 นะคะกระดาษสีหรืออุปกรณ์อื่นๆเช่นกรรไกรกาวคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณนุ้ยในชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความรบ

0: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
1: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
2: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
1: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
2: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์

0: รวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
1: ครับค่ะเป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
0: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าชั่วโมงที่แล้วนั้นเราได้เรียนเรื่อง

0: การระบุรายได้รายจ่ายไปแล้วจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้รายได้คืออะไรคะรายได้คืออะไรคะ
1: เงิน
0: ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
1: ได้
0: ยกตัวอย่างยังไงคะรายได้คืออะไรเช่นวันนี้

0: ก็คือการจ่ายเงินในการซื้อสินค้าหรือซื้อบริการนั่นเองนั่นคือรายจ่ายนั่นค่ะซึ่งรายได้และรายจ่ายของแต่ละคนนั้นก็จะมีไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันนั่นเองและในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนั้นฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะการบันทึกรายรับรายจ่ายเด็กๆเคยมีการบันทึกรายรับรายจ่ายไหมคะ
1: ไม่เคย
0: เลยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจำได้อย่างไรว่าวันนี้ได้เงินมาเท่าไหร่ซื้ออะไรไปบ้างแล้วเหลือเงินเท่าไหร่จำได้ไหมคะ
1: จ
0: ำได้ไหมคะไหนใครจำได้ยกมือเอามือลงใครจำไม่ได้ยกมือมีจำไม่ได้หนึ่งคนคุณครูก็จำไม่ได้เหมือนกันคุณครูจำไม่ได้เลยว่าวันนี้ซื้ออะไรไปบ้างใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วเหลือเงินเท่าไหร่คุณครูจึงมีการบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสมนะคะกับวัยของตนเองและสามารถทำบันทึกรายรับรายจ่ายได้วันนี้เด็กๆจะได้ฝึกบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อนำไปทำอะไรคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นเครื่องเตือนความจำว่าวันนี้เด็กๆได้รับเงินมาจากใครได้รับเงินมากี่บาทแล้วตอนนี้เหลือเงินกี่บาทเอ๊ะทำไมฉันไม่เหลือเงินเลยจำได้ไหมคะซื้ออะไรไปบ้างจำไม่ได้จึงต้องมีการบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะทบทวนนะคะรายจ่ายในครอบครัวนะคะแต่ละครอบครัวก็จะมีรายจ่ายที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนำไปซื้อสินค้านะคะซื้อบริการต่างๆเพื่อทำอะไรคะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสระผมขนมอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้ารองเท้านะคะหรือไอศกรีมนั่นเองค่ะนี่ก็คือรายจ่ายในครอบครัวเอ๊ใครเป็นคนจ่ายคะคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะคำถามนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าแต่ละวันที่ใช้จ่ายไปมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรนักเรียนทราบไหมคะว่าสินค้าที่เด็กซื้อมานั้นมีความจำเป็นหรือไม่ทราบไหมคะทราบใช่ไหมคะอย่างเช่นซื้อดินสอมาเพื่อมาทำการบ้านดินสอมีความจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: ซื้อสมุดมาเพื่อมาจดบันทึกมีความจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: ซื้อลูกอมมามีความจำเป็นไหมคะ
1: ไม่จำเป็น
0: ซื้อของเล่นมาล่ะ
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็นแสดงว่าเด็กๆนั้นสามารถแยกแยะได้แล้วว่าสิ่งไหนที่จำเป็นและสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นนะคะวันนี้คุณครูมีการ์ตูนหนึ่งเรื่องมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยค่ะ
2: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้น
3: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
2: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรเหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได้
2: ขอบคุณสื่อวิทัศน์ประกอบสื่อการสอนนะคะตอนนิทานจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้จากไทย SEC ค่ะเป็นยังไงคะเรื่องราวจากน้องต้นข้าวในเรื่องนี้มีตัวละครกี่คน
3: 3
2: คนมีใครบ้าง
3: พ่อ
2: คุณพ่อคุณแม่และ
3: พ่อ
2: น้องต้นข้าวเรื่องราวเป็นยังไงคะเป็นยังไงบ้างน้องต้นข้าวเขาทำอะไรคะ
3: หยอดกระป
2: ุกทำไมถึงต้องหยอดกระปุกล่ะ
3: อยากได้จ
2: ัก
3: รยาน
2: ใช่แล้วน้องต้นข้าวอยากได้จักรยานแต่ว่าจักรยานเนี่ยราคา 2,000 บาทโอ้แล้วน้องต้นข้าวจะเอาเงินมาจากไหนคะจากที่ไหนดีหยอดกระปุกนั่นเองคุณพ่อแนะนำว่าให้หยอดกระปุกเพื่อนำเงินนี้ไปซื้อจักรยานนะคะที่เราอยากได้ใช่ไหมคะและเราก็จะเกิดความภูมิใจในสิ่งที่เราทำแต่ทำยังไงล่ะก็ต้องมีการทำบันทึกรายรับรายจ่ายใครบอกให้ทำบันทึกรายรับรายจ่ายคะ
3: คุณแม่
2: นั่นเองนะคะสอนน้องต้นข้าวให้ทำบันทึกรายรับรายจ่ายจะได้รู้ว่าวันนี้ได้รับเงินเท่าไหร่และใช้จ่ายอะไรไปบ้างและสิ่งไหนที่จำเป็นสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นนะคะทำแบบนี้กี่เดือนน้องต้นข้าวทำกี่เดือนคะ
3: 3
2: เดือนแล้วเขาก็ได้จักรยานมาแล้วก็เกิดความภูมิใจเพราะว่าซื้อเองนะคะจากเงินเก็บที่เขาเก็บตลอดระยะเวลา3เดือนเลยโดยที่เขาทำยังไงกินขนมน้อยลงนะคะแล้วก็นำเงินมาหยอดกระปุกนั่นเองค่ะเด็กๆปฏิบัติได้ไหมคะปฏิบัติเหมือนน้องต้นข้าวได้ไหมคะ
3: ได
2: ้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะมาดูนะคะบันทึกรายรับรายจ่ายนั้นต้องทำอย่างไรบ้างนี่คือหน้าตาของบัญชีรายรับรายจ่ายที่เด็กๆนั้นจะต้องฝึกทำในวันนี้นะคะในช่องแรกนะคะก็จะมีวันเดือนปีนะคะวันเดือนปีเขียนไปเลยนะคะสมมติว่าเด็กๆจะบันทึกรายรับรายจ่ายวันนี้เด็กๆก็เขียนวันที่ไปเดือนอะไรปีอะไรไปนะคะคุณครูก็จะใส่ไปช่องต่อมารายการรายการทราบไหมคะคืออะไรทราบไหมคะรายการอย่างเช่นได้รับเงินมาจากคุณพ่อได้รับเงินมาจากคุณพ่อการได้รับเงินมาจากคุณพ่อนั้นเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับนะคะเราก็นำเงินนั้นมาใส่ในช่องรายรับนี้ได้รายรับมาเท่าไหร่วันนี้คุณพ่อให้เงินมา30บาทนะคะก็ยังคงเหลือ30บาทนำมาใส่ในช่องคงเหลือนะคะเมื่อได้รับเงินมาแล้วเด็กๆนำเงินไปซื้ออะไรบ้างคะซื้อขนมใช่ไหมคะซื้อนมซื้ออุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่ลงไปนะคะอย่างเช่นรายการที่2ซื้อนมซื้อนมเมื่อซื้อนมเป็นรายรับหรือรายจ่าย
3: รายจ่าย
2: เป็นรายจ่ายนั่นเองเพราะเราต้องจ่ายเงินให้กับใครให้กับแม่ค้านั่นเองค่ะเราก็นำมาใส่ในช่องในช่องไหนในช่องสีส้มคือรายจ่ายนะคะ30บาทซื้อนมไปแล้ว10บาทเหลือเงินกี่บาท
3: 20บาท
2: เหลือเงิน20บาทนำมาใส่ในช่องคงเหลือนะคะเหลือ20บาทยังไม่พอซื้ออีกคุณครูอยากซื้อผลไม้นะคะซื้อผลไม้เป็นรายรับหรือรายจ่ายคะ
3: รายจ่าย
2: เป็นรายจ่ายใส่ในช่องไหน
3: ช่องส
2: ี
3: ส้ม
2: สีเขียวหรือสีส้ม
3: สีส้ม
2: สีส้มนะคะซื้อผลไม้ไป10บาท ตอนนี้เหลือเงินกี่บาท
3: กี่บาท
2: 10บาทนั่นเองนะคะตอนนี้เหลือเงิน10บาทแล้วนะคะนี่ก็คือการบันทึกรายรับรายจ่ายต่อไปยังไม่พอคุณครูอยากซื้อขนมอีกเพราะว่ามีเงินเหลือคุณครูซื้อขนมอีกซื้อขนมเป็นรายรับหรือรายจ่าย
3: รายจ่าย
2: เป็นรายจ่ายใส่ในช่องไหน
3: ส
2: ีส้มนะคะซื้อไป5บาทเหลือเงินกี่บาท
3: 5บาท10บาท
2: เหลือเงินกี่บาทคะ10ลบ5เหลือเท่าไหร่เหลือ5บาทใส่ในช่องไหนใส่ในช่องคงเหลือนั่นเองนะคะคงเหลือเงิน5บาทนะคะรวมเดี๋ยวเราจะมารวมกันนะคะว่าได้รายรับเท่าไหร่เขาได้รายรับเท่าไหร่คะ
3: 30
2: บาทนะคะรายจ่ายล่ะจ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่10บวก10บวก5เป็นเท่าไหร่คะ25บาทนะคะต่อไปเงินคงเหลือนะคะ30ลบ25
3: เหล
2: ือ
3: 5บาท
2: เหลือเท่าไหร่เหลือ5บาทนั่นเองค่ะนี่คือการทำบันทึกรายรับรายจ่ายเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะ
3: ได้
2: ทำได้ไหมคะบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยสามารถเป็นเครื่องเตือนความจำของเด็กๆได้เลยนะคะว่าซื้ออะไรไปบ้างใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะมีสินค้าไหนที่มีประโยชน์สินค้าไหนไม่มีประโยชน์นะคะเด็กๆลองดูสิคะซื้อนมเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ไหมคะ
3: ม
2: ีจำเป็นไหมคะ
3: จำเป
2: ็
3: น
2: จำเป็นผลไม้จำเป็นไหมคะ
3: จำเป
2: ็นซื้อขนม
3: ไม่จำเป
2: ็นนะคะเราก็ได้รู้และโอ้สิ่งนี้จำเป็นสิ่งนี้ไม่จำเป็นถ้าเราลดค่าใช้จ่ายสิ่งของที่ไม่จำเป็นได้เราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นค่ะมาทบทวนนะคะการใช้จ่ายเงินแบ่งออกเป็น2ประเภทเด็กๆยังจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะ 1. การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว 2. การใช้จ่ายเงินเกินตัวการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวคืออะไรนะคะมาดูกันการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวนะคะก็คือการใช้จ่ายเงินไม่ให้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับมาและไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวยกตัวอย่างเช่นวันนี้ฟินิกได้รับเงินมา50บาทจากคุณพ่อได้รับมา50บาทจากคุณพ่อนะคะฟินิกก็ไปซื้อนม10บาทเหลือกี่บาท
3: 10บาท
2: เหลือ40บาทไปซื้อไม้บรรทัด10บาทเหลือกี่บาท
3: 30บาท
2: 30บาทไปซื้ออาหาร
3: 20
2: บาทเหลือกี่
3: บาท
2: 20บาทอีก20บาทนี้ฟินิกก็นำไปหยอดกระปุกไม่นำไปซื้อของเล่นใช่ไหมคะนี่คือการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว 2. การใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะคือการใช้จ่ายเงินเกินกว่ารายรับที่ได้มา

0: ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาจจะทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนสมมติว่าวันนี้ไอดีได้รับเงินมา40บาทซื้อนมไป10บาทซื้อขนมไป10บาทเป็นเท่าไหร่แล้วคะ
1: 20บาท
0: 20บาทแล้วเหลือเงินกี่บาท
1: 20บาท
0: เหลือเงิน20บาทซื้อไอศกรีมไป10บาทเหลือเงินกี่
1: บาท
0: 10บาทซื้อของเล่นไป10บาทเหลือเงินกี่
1: บาท
0: 0บาทไม่พอยังไม่อิ่มอุ๊ยอยากได้ดินสอแท่งใหม่แต่ว่าราคา10บาทไอดีจะทำยังไงดีคะ
1: ไปย
0: ืมตังๆได้ไหมคะ
1: ไม่
0: ได้ไปยืมเพื่อนได้ไหมตังๆฉันขอยืมเงินหน่อยขอยืมเงิน10บาทได้ไหมคะ
1: ไม่
0: แสดงว่าไอดีเป็นยังไงไอดีเป็นยังไงคะมีการใช้จ่ายเงินเกินตัวมีเงินอยู่40บาทไม่พอไปยืมเพื่อนอีกใช่ไหมคะทำให้เกิดการเป็นหนี้เพราะไอดีนั้นจะต้องนำเงินมาคืนตังๆอีก10บาทนั่นเองค่ะคำถามถามว่าการใช้จ่ายอย่างประหยัดทำให้เกิดผลอย่างไรใครตอบกลุ่มที่1ก่อน1คนค่ะการใช้จ่ายอย่างประหยัดทำให้เกิดผลอย่างไร
2: เราจะได้มีตังค์เยอะๆค่ะ
0: เราจะได้มีตังค์เยอะๆคนต่อไปใครดีคะไอดีการใช้จ่ายอย่างประหยัดทำให้เกิดผลอย่างไรคะ
2: หยอดกระปุกออมสิน
0: มีเงินเก็บออมใช่ไหมคะเพราะว่าไอดีนำเงินไปหยอดกระปุกออมสินเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มที่3ล่ะคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่3ตอบบ้างได้แล้วตอบสิคะการใช้จ่ายอย่างประหยัดทำให้เกิดผลอย่างไร
2: มีเงินเหลือเก็บออมเยอะ
0: มีเงินเหลือเก็บออมเยอะต่อไปกลุ่มที่4การใช้จ่ายอย่างประหยัดทำให้เกิดผลอย่างไรคะ
2: มีตังเก็บออมเยอะ
0: ๆมีตังเก็บออมเยอะๆใช่ไหมคะดาวิกาบ้างดาวิกาอยากตอบ
2: หาได้มีตังไปซื้อของอื่นๆค
0: ่
2: ะ
0: โอ้จะได้มีเงินนั้นไปซื้อของอื่นๆซื้อของที่เราอยากได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
3: เอาไปซื้อของเรียน
0: ถ้าเราใช้จ่ายอย่างประหยัดเนี่ยเราจะได้มีเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะทำให้เกิดผลอย่างไรก็จะทำให้เรานั้นมีเงินเก็บออมแล้วเราจะเก็บเงินออมไปทำไมเพื่อไปซื้อสิ่งของที่เราอยากได้แล้วยังฝึกนิสัยของเราให้เป็นคนรู้จักการประหยัดนั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังให้เด็กๆตั้งใจฟังและตอบคำถามพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมแล้วมาฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องสองพี่น้องแสดงว่ามีตัวละครกี่คน
1: 2
0: คนค่ะฟังนะคะอันวาจะนำเงินไปซื้อข้าวและนม15บาทเหลือเงินเก็บ5บาทอันวามีเงินเหลือเก็บนะคะส่วนดาด้าจะนำเงินไปซื้อข้าวขนมและของเล่นทั้งหมด20บาทดาด้าใช้เงินหมดไหมคะ
1: หมดเลย
0: หมดไปกี่บาท
1: 20
0: บาทและอันวาล่ะคะใช้เงินหมดเลยไหม
1: ไม
0: ่หมดเหลือเงินกี่
1: บาท
0: เหลือเงินกี่
1: บาท
0: 5บาทนะคะคำถามถามว่าการใช้จ่ายเงินเหมือนอันวามีประโยชน์อย่างไรการใช้จ่ายเงินเหมือนอันวามีประโยชน์อย่างไรอีคิว
2: มีเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียน
0: เงินนะคะที่เหลือ5บาทก็สามารถนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนได้เก่งมากๆเลยค่ะคำถามต่อไปถามว่าการใช้จ่ายเงินเหมือนดาด้าจะเกิดผลเสียอย่างไรการใช้จ่ายเงินเหมือนดาด้าจะเกิดผลเสียอย่างไรเอามือลงเอามือจับติ่งหูไว้ หนึ่งสองสามต่อให้เพื่อนผู้หญิงคนนี้เลยค่ะกลุ่มที่สามส่งไม้ให้เพื่อนเลยค่ะให้เพื่อนตอบนะคะทวนคำถามอีกครั้งการใช้เงินเหมือนดาด้าจะเกิดผลเสียอย่างไร
2: จะไม่เคยมีเงินเก็บออมค่ะ
0: ถูกต้องค่ะปรึกษาให้เพื่อนด้วยถ้ามีการใช้จ่ายเงินเหมือนดาด้าเนี่ยจะเกิดผลเสียก็คือจะไม่มีเงินเก็บออมเพราะนำไปซื้อของหมดแล้วไม่ยอมเก็บไว้หยอดกระปุกค่ะคำถามต่อไปนักเรียนควรใช้จ่ายเงินเหมือนอันวาหรือดาด้า
1: อันวา
0: ตอบพร้อมกันสิคะ
1: อ
0: ัน
1: วา
0: ทำไมล่ะคะเราต้องใช้จ่ายเงินเหมือนอันวานั่นเองนะคะเพราะว่ามีเงินเหลือเก็บไม่นำไปซื้อขนมหรือซื้อของเล่นนั่นเองค่ะอันวามีเงินเหลือเก็บตั้ง5บาทแล้วเขาก็สามารถนำไปหยอดกระปุกได้นะคะส่วนดาด้านั้นซื้อของเล่นซื้อขนมหมดเลยนะคะไม่มีเงินเหลือเก็บเลยนะคะมี20บาทก็จ่ายหมดเลย20บาทเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องปฏิบัติตัวให้เหมือนกับอันวานั่นเองค่ะมาทบทวนนะคะในเรื่องของหลักการใช้จ่ายที่เหมาะสมของนักเรียนเวลานักเรียนจะไปซื้อสิ่งของซื้อสินค้านักเรียนต้องมีหลักการอะไรบ้างต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างเด็กๆยังจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้ไหมคะใครจำไม่ได้ยกมือใครจำได้ยกมือโอ้เก่งจังเลยเอามือลงค่ะจำไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้คุณครูจะทบทวนให้นะคะหลักการใช้จ่ายที่เหมาะสมของนักเรียนเลยในข้อที่1ซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้โดยคำนึงถึงราคาเอสิ่งนั้นแพงไหมนะของเล่นชิ้นนั้นแพงไปหรือเปล่าดินสอแท่งนั้นล่ะราคาแพงไปหรือเปล่าถ้าเกิดสินค้านั้นราคาแพงเกินไปเด็กๆจะทำอย่างไรคะ
1: แต
0: ่เราอยากได้จริง
1: ๆเก็บตังค์ไว้แล้วไปซ
0: ื้อถูกต้องถ้าอยากได้จริงๆควรจะมีการเก็บออมเงินไว้หยอดกระปุกนะคะอย่าซื้อขนมจนหมดอย่าซื้อของเล่นจนหมดเราก็จะมีเงินออมเพื่อไปซื้อสินค้าที่เราอยากได้แต่ถ้าสินค้านั้นไม่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่ควรซื้อค่ะข้อที่2นะคะข้อที่2ควรทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองการทำบันทึกรายรับรายจ่ายมีประโยชน์ไหมคะ
1: มี
0: ประโยชน์อย่างไร
1: จะได้รู้ว่าตัวเอง
0: ถูกต้องเพื่อนตอบว่าจะได้รู้ว่าตัวเองนั้นใช้จ่ายอะไรไปบ้างและสิ่งของที่เราซื้อนั้นมีความจำเป็นหรือไม่หรือว่าไม่จำเป็นเราควรลดค่าใช้จ่ายลงนะคะและเป็นสิ่งที่เตือนความจำของเราว่าเราใช้จ่ายเงินไปกี่บาทและเราควรจะเหลือเงินกี่บาทนั่นเองค่ะจึงมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะดูนะคะทำอะไรบ้างใส่วันที่ใส่รายการนะคะรายการมีอะไรบ้างได้รับเงินมาจากคุณพ่อ30บาทก็ใส่ในช่องรายรับคงเหลือ30บาทซื้อนม10บาทคือรายจ่ายคงเหลือ20บาทซื้อผลไม้เท่าไหร่ยังจำได้ไหม10บาทคงเหลือเท่าไหร่คะ10บาทซื้ออะไรอีกน้ำอัดลมซื้อไปเท่าไหร่5บาทเหลือเงินกี่
1: บาท
0: เหลือเงิน5บาทนะคะรวมเงินนะคะได้รายรับมาเท่าไหร่รายรับ30บาทใช่เนี่ยใส่ในช่องไหน
1: เขียว
0: ช่องสีเขียวนะคะ30บาทรายจ่ายจ่ายไปเท่าไหร
1: ่
0: 25บาทนะคะเหลือเงินกี่
1: บ
0: าทเหลือเงิน5บาทสรุปว่าวันนี้เราใช้จ่ายไปเท่าไหร่คะ25บาทได้รายรับมาเท่าไหร่คะ
1: 30
0: บาทตอนนี้เราเหลือเงินกี่
1: บ
0: าทคะ5บาทนั่นเองค่ะนี่คือการทำบันทึกรายรับ

0: ายจ่ายของเด็กๆนั่นเองค่ะหลักการที่3ใช้สิ่งของต่างๆอย่างระมัดระวังนะคะถ้าหากสิ่งของใดนะคะที่ชำรุดแต่สามารถซ่อมแซมได้เด็กๆก็ควรนำไปซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นเสื้อผ้าที่สามารถซ่อมแซมได้ที่สามารถเย็บได้เด็กๆก็สามารถนำไปซ่อมแซมแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ไม่ควรนำไปทิ้งนะคะ 4. แบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายรับไว้เป็นเงินออมของตนเองแบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายรับไว้เป็นเงินออมของตนเองนะคะก็คือเงินที่เด็กๆได้มาวันนี้เด็กๆได้มาเท่าไหร่ดาวิกาได้มา20บาทควรจะแบ่งเป็นอย่างไรใช้จ่าย5บาทใช้จ่าย10บาทใช้จ่าย15บาทเหลือเงิน5บาทนำไปหยอดกระปุกเอาไว้ค่ะและหลักการที่5คือการวางแผนในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นนักเรียนได้เงินมาโรงเรียนวันละ20บาททานข้าวที่โรงเรียนแล้วนะคะแต่อยากทานขนมเพิ่มก็แบ่งเงินไปซื้อ10บาทอีก10บาทนักเรียนควรจะเก็บไว้ซื้อของที่นักเรียนอยากได้นำไปหยอดกระปุกเอ๊หรือนำไปฝากธนาคารโรงเรียนดีนะใช่ไหมคะนำไปฝากธนาคารโรงเรียนก็ได้นะคะหรือนำไปหยอดกระปุกออมสินของเราก็ได้ค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมนะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำฟังนะคะทำอย่างไรใช้เครื่องหมายถูกทับภาพสิ่งของที่เป็นการใช้จ่ายที่เหมาะสมและใช้เครื่องหมายกากบาททับภาพสิ่งของที่เป็นการใช้จ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมคุณครูมีภาพให้ดังนี้นะคะภาพแรกภาพแรกเป็นอะไรภาพแรกเป็นอะไรเด็กๆชอบมากเลยก็คือเกมนั่นเองนะคะชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ซื้อเกมมาเล่นสนุกสนานพอเบื่อแล้วก็ทิ้งเป็นการใช้จ่ายที่เหมาะสมไหมคะ
1: ไม่
0: ทำไมล่ะคะเพราะว่าอะไรคะเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายกากบาทเพราะว่าเป็นสินค้าที
1: ่
0: ที่ไปที่ไม่อะไรคะ
1: ไม
0: ่มีประโยชน์ไม่จำเป็นถูกต้องค่ะต่อไปภาพอะไรเอ่ย
1: อา
0: หารนะคะเอจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: จำเป็นที่เราจะใช้จ่ายไหมคะเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายถูกนั่นเองต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ยจะเป็นไหมคะใส่เครื่องหมายอะไรคะผิดนะคะหรือกากบาทต่อไปค่ะด้านล่างเลยนี่เลยรูปอะไรคะ
1: น
0: ้ำอัดลมน้ำอัดลมมีประโยชน์กับเราไหมไม่มีประโยชน์เลยนะคะดื่มบ่อยๆได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นการใช้จ่ายที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม
0: ่เหมาะสมใส่เครื่องหมายอะไรกากบาทรูปต่อมารูปอะไรเอ่ย
1: ของเล
0: ่นนะคะจำเป็นที่จะต้องซื้อไหมคะเป็นการใช้จ่ายที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายนะคะอะไรเอ่ย
1: นม
0: นะคะจำเป็นต่อร่างกายไหมคะเป็นการใช้จ่ายที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: เหมาะสม
0: เพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายเก่งมากมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากมากเลยและต่อไปค่ะคำถามข้อดีของการรู้จักใช้จ่ายที่เหมาะสมเด็กๆลองยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมคะสักหนึ่งข้อข้อดีของการรู้จักใช้จ่ายที่เหมาะสมตั้งอยากตอบทวนคำถามอีกครั้งข้อดีของการรู้จักใช้จ่ายที่เหมาะสมข้อดีของการรู้จักใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมนะคะก็คือทำให้เรารู้ว่าไม่จ่ายเงินที่เกินตัวมีอีกคำตอบไหมคะ อีกหนึ่งคำตอบใครดีบีดบีดลองตอบสิคะข้อดีของการรู้จักใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม
2: จะได้ไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้
0: จะได้มีเงินออมไปซื้อสิ่งของที่เราอยากได้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะข้อดีของการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมนะคะเหมือนอย่างที่บีทบอกเลยก็คือ 1. มีเงินเหลือเก็บนำไปซื้อสิ่งของที่เราอยากได้อยากได้ของเล่นก็เก็บเงินซื้อเองแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อนะคะ 2. ไม่ทำให้ผู้อื่นและตนเองเดือดร้อนเช่นไปขอยืมเงินเพื่อนเพื่อนเดือดร้อนไหมคะ
1: เดือดร
0: ้
1: อน
0: เราเดือดร้อนไหมคะเราเดือดร้อนอย่างไร
1: ไม่มีเงินแหละ
0: ถูกต้องเราต้องหาเงินไปใช้เพื่อนใช่ไหมคะยืมมาก็ต้องนำไปใช้นั่นเองค่ะ 3. นำเงินไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์นำเงินไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์นะคะซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์ซื้อสิ่งของที่จำเป็นจะได้ไม่เกิดการฟุ่มเฟือยไม่ใช้เงินโดยเปล่าประโยชน์นั่นคือข้อดีของการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมนะคะข้อที่4มีเงินเพื่อนำไปใช้ในอนาคตยกตัวอย่างเช่นนำไปเป็นทุนการศึกษาในระดับชั้นต่อไปได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เก็บเงินทุกวันทุกวันทุกวันนำไปเป็นค่าเทอมได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นำไปซื้อเสื้อผ้าได้ไหมคะ
1: ได้
0: นำไปซื้อสมุดได้ไหมคะ
1: ได้
0: นำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบเลยค่ะคุณครูมีสถานการณ์ให้พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: 1. ไออุ่นนำเงินที่เก็บออมไปซื้อนาฬิกาเรือนใหม่แทนเรือนเก่าที่ชำรุดมีประโยชน์ไหมคะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน
1: ์ได้ประโยชน์
0: ทำไมถึงตอบว่าได้ประโยชน์คะ
1: ได้เวลา
0: เพราะอะไรคะเพราะอะไรนี่ไงเขาบอกว่านาฬิกาเรือนเก่านั้นชำรุดไปแล้วก็เลยซื้อเรือนใหม่ได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์คะ
1: ได
0: ้ประโยชน์ค่ะเพราะว่านาฬิกานั้นชำรุดแล้วก็เลยมีการซื้อใหม่นั่นเองค่ะข้อที่2ใบเตยนำเงินที่เก็บออมไปฝากธนาคารที่โรงเรียนได้ประโยชน์ไหมคะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: ได้ประโยชน์ค่ะข้อที่3แชมป์นำเงินที่เก็บออมไปซื้อของเล่นราคาแพงได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพ
0: ราะว่าเปลืองเงินเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นแล้วก็ฟุ่มเฟือยด้วยเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ประโยชน์และข้อที่4ค่ะเจเจนำเงินที่เก็บออมไปซื้อหนังสือการ์ตูนได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: ทำไมล่ะคะทำไมล่ะทำไมถึงตอบว่าไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: เพราะว่า
1: ไ
0: ม่ได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะหนังสือการ์ตูนเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นนั่นเองนะคะตอบว่าไม่ได้ประโยชน์ค่ะต่อไปนะคะประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีประโยชน์เยอะแยะเลยอย่างเช่นข้อที่1รู้ว่าในแต่ละวันรายรับมากกว่าหรือรายจ่ายมากกว่าใน1วันนะคะเราได้รายรับมาเท่านี้รายจ่ายเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าได้รายรับมามากกว่าหรือได้หรือรายจ่ายมากกว่า2รู้ว่ารายจ่ายประเภทไหนมากที่สุดระหว่างรายจ่ายสินค้าที่เป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นหรือรายจ่ายสินค้าที่จำเป็น 3. เป็นเครื่องช่วยเตือนความจำนะคะในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะเป็นเครื่องช่วยเตือนความจำให้เราจำได้ว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่และ 4. สร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินทำให้มีเงินเหลือเก็บนั่นเองนี่คือประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะและต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนั้นฝึกปฏิบัติการทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูก่อนนะคะว่าทำอย่างไรนะคะเป็นใบงานที่3เรื่องวิเคราะห์การใช้จ่ายค่ะคุณครูจะมีตารางให้เป็นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายใน1วันเด็กๆทำอะไรบ้างนะคะ คำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะ 1. นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องวิเคราะห์การใช้จ่าย 2. นักเรียนทำบันทึกรายรับรายจ่ายใน1วันคำชี้แจงของครูปลายทางรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานที่3เรื่องวิเคราะห์การใช้จ่ายให้กับนักเรียน 2. อธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง 3. เดินดูนักเรียนเพื่อสอบถามความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปหน้าที่16ค่ะเปิดไปหน้าที่16เจอไหมคะใครยังไม่เจอยกมือได้เลยแล้วเกิดเจอแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมคะมีคนยังไม่เจอมีใครยังไม่เจออีกไหมคะตอนนี้เด็กๆ เจอแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนักเรียนดูนะคะตารางบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กๆ กับของคุณครูเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะในช่องแรกเขียนว่าอะไรเอ่ยลำดับที่นะคะก็คือรายการนั่นเองเรามีรายการอะไรบ้างในวันนี้นะคะช่องที่2ก็คือรายการตอนนี้เด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะช่องที่2คือรายการก็คือรายการรายรับรายจ่ายของเด็กๆว่าได้รับเงินมาจากใครบ้างซื้ออะไรไปบ้างช่องที่3คือรายรับช่องที่4คือรายจ่ายและช่องสุดท้ายคืออะไรคะเงินคงเหลือนั่นเองค่ะเงินคงเหลือเท่าไหร่ให้นักเรียนนำมาใส่ในช่องสุดท้ายพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะลำดับที่ให้นักเรียนใส่หมายเลข1ค่ะใส่หมายเลข1เลยใส่หมายเลข1ในช่องแรกเรียบร้อยหรือยังคะมาดูรายการเช่นแม่ให้เงินวันนี้คุณแม่ให้เงินมาเขียนลงไปเลยในช่องรายการแม่ให้เงินหรือจะเขียนเป็นคุณพ่อก็ได้พี่ก็ได้คุณป้าคุณอาใครให้เงินมาวันนี้เขียนลงไปเลยแม่ให้เงินนี้เป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นอะไรคะเป็นรายรับใส่ในช่องไหนใส่ในช่องไหนช่องนี้เลยนะคะรายรับคุณแม่ให้เงินมาเท่าไหร่40บาทนะคะแสดงว่าเป็นรายรับใส่ในช่องรายรับและคงเหลือ40บาทจดบันทึกลงไปเลยนะคะเมื่อเราได้เงินมาจากคุณแม่แล้วเราจะนำไปซื้อสิ่งของกันซื้ออะไรบ้างเด็กๆก็ไปใส่ในลำดับเลยนะคะช่องลำดับที่2 ซื้ออะไรบ้างใส่ในช่องรายการนะคะซื้อดินสอและยางรบซื้อดินสอและยางรบเป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายจ่าย
0: เป็นรายจ่ายเพราะเราต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งของนั้นมานะคะใส่ในช่องที่เท่าไหร่ช่องที่4นั่นเองก็คือรายจ่ายจ่ายไป10บาทตอนนี้จ่ายไป10บาทเหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงินเท่าไหร่คะ40ลบ10เหลือเท่าไหร่คะ30บาทจดบันทึกตามคุณครูไปเลยนักเรียนปลายทางก็สามารถจดบันทึกตามคุณครูได้นะคะต่อไปค่ะยังไม่พอลำดับที่3และใส่ในช่องรายการซื้อน้ำดื่มซื้อน้ำดื่มซื้อน้ำดื่มเป็นรายรับหรือรายจ่ายรายรับหรือรายจ่ายรายจ่ายนะคะนำมาใส่ในช่องรายจ่ายซื้อน้ำดื่มไปกี่บาท10บาทเหลือเงินเท่าไหร่30ลบ10เหลือเงินเท่าไหร
1: ่
0: 20บาทคงเหลือเงิน20บาทนักเรียนจดบันทึกตามเลยนะคะพอหรือยังพอหรือยังยังไม่พอต่อไปลำดับที่4ลำดับที่4ซื้อผลไม้ซื้อผลไม้กี่บาทดีซื้อผลไม้กี่บาทดีซื้อผลไม้10บาทคงเหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงินเท่าไหร่คะ20ลบ10เหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงิน10บาทตอนนี้เหลือเงิน10บาทพอหรือยังเงินใกล้หมดหรือยังเงินใกล้หมดแล้วตอนนี้เหลือเงิน10บาททำยังไงดีคะทำไงดีคะถูกต้องเก็บใส่กระปุกออมสินเหลือเงิน10บาทนำมาใส่ตรงนี้เลยเงินคงเหลือในวันนี้เราเหลือเงิน10บาทก็ใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้เรามีเงินเหลือออม10บาทมีเงินออมเหลือ10บาทนะคะเรียบร้อยหรือยังเด็กๆตรวจดูความเรียบร้อยด้วยนะคะว่าเขียนถูกต้องหรือเปล่าเขียนก่อนนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆเสร็จแล้วนะคะฟังค่ะฟังนะคะนี่คือตารางการทำบันทึกรายรับรายจ่ายซึ่งเด็กๆทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ให้เด็กๆเขียนรายรับรายจ่ายนะคะเขียนอะไรเลยเขียนในรายการนี้เลยนะคะว่าสิ่งใดคือรายรับและข้อไหนคือรายจ่ายบันทึกลงไปเพื่อจะได้รู้ว่าวันนี้เราใช้จ่ายอะไรไปบ้างและเหลือเงินเท่าไหร่นั่นเองค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้ตอนนี้เด็กๆ เก็บงานของตัวเองเลยนับ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด็กๆนั่งตัวตรงพร้อมหรือยังหันมาค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเราเรียนเรื่องอะไรคะเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ย
1: เรื่องรายรับรายจ่าย
0: รายรับรายจ่ายการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะการทำบันทึกนะคะการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายทำไมต้องมีการทำบัญชีบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้ว่าในแต่ละวันรายรับมากกว่าหรือรายจ่ายมากกว่านะคะรู้ว่ารายจ่ายประเภทไหนมากที่สุดระหว่างรายจ่ายซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยหรือรายจ่ายซื้อสินค้าที่ไม่ฟุ่มเฟือยมีความจำเป็นเราก็จะได้รู้ค่ะบัญชีรายรับรายจ่ายยังเป็นเครื่องเตือนความจำนะคะรายการลงบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันในทุกๆวันหากเด็กๆมีการบันทึกรายรับรายจ่ายในทุกๆวันจะทำให้เด็กๆนั้นเป็นยังไงรู้ว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่และมีเงินออมเหลือเท่าไหร่นะคะและยังเป็นการฝึกนิสัยของเด็กๆให้รู้จักการประหยัดและอดออมนะคะสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินการวางแผนในการใช้จ่ายเงินนะคะทำให้มีเงินเหลือเก็บนำไปซื้อสิ่งของที่อยากได้นั่นเองค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนในเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายเงินคุณครูจะให้เด็กๆนั้นวางแผนในการใช้จ่ายเงินของตนเองใน1วันเด็กๆมีการใช้จ่ายเงินอย่างไรให้มีการวางแผนนะคะให้ถูกต้องและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่4เรื่องการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เด็กๆสามารถนำความรู้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้ไหมคะทำยังไงคะมีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถทำบัญชีบันทึกรายรับรายจ่ายได้หรือไม่ถ้านักเรียนทำได้ก็จะเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนเองถูกต้องไหมคะวันนี้ขอฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปทำบัญชีบันทึกรายรับรายจ่ายใน1วันเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเด็กๆจะได้รู้ว่าวันนี้ใช้จ่ายอะไรไปบ้างได้รับเงินมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่ค่ะวันนี้เด็กๆมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
1: ไม่มี
0: เลยเก่งมากๆเลยถ้านักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความรู้
4: ขอ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจากช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างครัมช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Good morning, student. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆในห้องออกอากาศนี้ด้วย Good morning, everyone. ทักทายกันตอนเช้ามีเด็กๆสวัสดีครูกุ้งในตอนเช้าด้วยก็คือวันนี้เจอใครนะใช่ไหมครูกุ้งทักทายกันเลยว่า Good morning, Good morning. แล้วน้องก็ทักทายครูกุ้งมา Good morning, teacher. ยกมือไหว้ด้วยเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามนะคะวัฒนธรรมการไหว้เน้นย้ำสำหรับเด็กๆปลายทางและเด็กห้องออกอากาศทุกคนเลยนะคะว่าเจอหน้ากันยกมือไหว้เป็นสิ่งที่สวยงามใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแทรกไปด้วยทักทายตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าก็ Good morning ถ้าเจอตอนบ่ายสวัสดีว่ายังไงคะ
1: Good afternoon
0: เจอตอนเย็นตลาดนัดหัวหินของเรานะมีตลาดนัด
1: Good evening
0: มาพร้อมกัน Good evening
1: Good

เยี่ยมมากเลยถ้าเด็กๆใช้ในชีวิตประจำวันได้ภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับเด็กๆนะคะรวมถึงคำศัพท์ที่เราเรียนในทุกๆวันตอนนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรื่องร่างกายเรื่องสีใช่ไหม

0: My อะไรนะ
1: My
0: close พร้อมๆกันเลยค่ะ My close ไปดูที่บทเรียนของเราเลยค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้ว The third ครั้งที่3แล้วเป็นน้องเติร์ดเปล่าไม่ใช่เลขนี้ถ้าเป็นเลขเราก็จะบอกว่า3พร้อมๆกันเลยค่ะ3เน้นย้ำนิดหนึ่งไม่ใช่ T ธรรมดาเสียงมันจะแบบทอทหารกับรอเรืออยู่ด้วยกัน3บางคนจะไม่3 ใช่ป่ะอ่ะแต่ถ้าเป็นครั้งที่ลำดับที่เราก็จะบอกว่า the third third แล้วฮะเลยเป็นน้องเติร์ดหรือเปล่าไปต่อนะคะมาดูกันเลยว่าในครั้งนี้นอกจากเด็กๆเรียนแล้วเด็กๆก็จะต้องบอกความหมายเหมือนเดิมบอกความหมายเรื่องสีเสื้อผ้าพูดให้ข้อมูลแล้วก็เขียนเติมคำศัพท์ให้ถูกต้องวันนี้จะยากขึ้นนิดหนึ่งเป็นการเขียนเติมคำศัพท์ฝึกการเขียนด้วยนะคะแล้วคราวนี้ไปต่อที่บทเพลงของเราเลยค่ะ Color Song Color คืออะไรนะสีอ้าวมาร้องพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วอ้าว 1 2 3
1: Red Yellow
0: Red Yellow Green and Blue
1: Green and Blue and
0: ครูกุ้งเน้นย้ำเสียงนิดหนึ่งถ้าออกเสียงกรีนกรีนเราไม่กีนกีนอย่างนี้ไม่ได้
1: green.
0: เพราะมีตัว G ตัว R เสียงเดียวกันกรีน black เหมือนกัน
1: black
0: บางคนออก black and black and white and pink and brown ได้ไหม yeah. ไม่ได้ black มีเสียงคู่กันนะคะ b l black b l blackเหมือนกันบราวเบอร์เรอร์บราวเบอร์เรอร์บราวอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆปลายทางเน้นย้ำเรื่องเสียงให้ชัดเจนดูพร้อมนะคะ 1 2 3
1: red

0: โอ้เสียงเด็กๆร้องเพราะกว่าเสียงกูกุ้งอีกเนาะอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยกลับไปร้องที่บ้านบ้างไหมคะได้กลับไปร้องที่บ้านร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่ร้องเพลงนี้ไปด้วยนะคะมาที่คำถามของเราถ้าเด็กๆเห็นรูปประโยคนี้เด็กๆจะถามว่าอย่างไรคะ What เห็นคำว่า color เห็น color ก็ต้องถามเกี่ยวกับ color เลย What color is it คำถามนะมาดูที่สีแรกเลยค่ะ What color is it
1: This
0: oneThis one?
1: Yes.
0: Okay. What color is it again? What color is it?
1: Red.
0: ครูกุ้งถามเด็กๆตอบนะ What color is it?
1: It is red.
0: It is red. พร้อมๆกัน It is red.
1: It is red.
0: ต่อไป What color is it?
1: It is yellow.
0: This one?
1: No.
0: This one?
1: Yes.
0: เสียงดังฟังชัด Again. What color is it?
1: It is yellow.
0: It isYellow. Yellow ขึ้นต้นด้วย letter Y. Y sound yeah. Y sound
1: yeah.
0: Yellow.
1: Yellow.
0: เยี่ยมเลยค่ะ. What color is it?
1: It is pink.
0: Pink.
1: Pink.
0: Pink. ขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะ?
1: Pink.
0: Letter P. Pink. เอาละสิ 2 ตัวเลยค่ะ. จะต้องเป็น this one or this one.
1: Yes.
0: สังตรงไหนคะ
2: ตรงกับดอกไม
0: ้ตรงกับสีดอกไม้และที่เสียงของเขาก็คือ pink ลงท้ายมีเสียงฉะนั้นต้องลงท้ายด้วย letter k ด้วยนะคะพร้อมๆกันตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ what color is it what color is it เยี่ยมมากต่อไปเลยค่ะ what color is it
1: it is
0: greenNo บีบใจหน้าบอกไม่ใช่ green มันต้องเป็น green มาม้ำกัน
1: green
0: again what color is it
1: it is green

0: green ขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะ
1: G
0: G สาวเกอร์ G สาวเยี่ยมมาก this one
1: no
0: this one
1: yeah
0: เยี่ยมเลยค่ะอ้าว what color is it
1: it is green
0: again what color is it
1: it is purple
0: it is purple purple purple ขึ้นต้นด้วย letter
1: P
0: P สาว P this one
1: no
0: คำนี้อะไรคะ
1: red
0: it is red ขึ้นต้นด้วย letter R สาวรออสาวรอฉะนั้นคำตอบต้องเป็นข้อนี้ตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ What color is it?
1: It is purple.
0: It is purple. เยี่ยมมากต่อไป What color is it?
1: It is orange.
0: What color is it?
1: It is orange.
0: It is orange. Orange.
1: Orange.
0: ไม่ได้ no ต้องออกเสียงว่าเยี่ยมมากเด็กๆปลายทางออกเสียงเหมือนเด็กๆห้องต้นทางเลยนะคะ Again What color is it?
1: It is orange.
0: It is orange.
1: Orange.
0: Orange ขึ้นต้นด้วย letter
1: O
0: สาว O O สาว
1: O
0: This one?
1: No.
0: This one?
1: Yeah.
0: เยี่ยมมากอ้าว Again What color is it?
1: It is
0: It is orange. หันษาออกเสียงชัดเจน orange.
1: orange.
0: เยี่ยมมากไปต่อนะคะ What color is it?
1: It is blue.
0: Blue.
1: It is blue.
0: ใช่เปล่า ไม่ใช่ต้องมีเสียง blue. ฉะนั้นคำ blue. ใช่ไหมฉะนั้นต้องออกเสียงว่า blue. ออกเสียงว่า blue. What color is it?This one?
1: No.
0: ถ้าคำประโยคนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: It is green.
0: เยี่ยมเลยค่ะอ้าวฉะนั้นตอบพร้อมๆกันใหม่ What color is it?
1: It is blue.
0: It is blue. แอบถามคำถามเล็กน้อย What is it?
1: It is blue.
0: It is a
1: It is a skirt.
0: พร้อมกัน It is a skirt.
1: It is a skirt.
0: อ้าวทวนกันไปนิดๆนะคะแทรกคำถามไปนิดๆนะต่อไป What color is it?It is brown เยี่ยมมากเยี่ยมมากเด็กๆห้องต้นทางคือออกเสียง brown ได้ชัดเจนไม่ it is brown อย่างเดียวได้ไหมต้องบอกว่า
1: it is brown
0: this one
1: no
0: this one
1: yeah
0: again what color is it
1: it is brown
0: เยี่ยมมากเลยการถามเรื่องสีนะคะเด็กๆใช้คำถามได้เลย what color is it again whatWhat color is it?
1: What color is it?
0: เยี่ยมมากนะคะประโยคคำถามนำไปถามสีรอบตัวได้นำไปถามสิ่งของรอบตัวได้อ้าวนั้นกูกุ้งถามหน่อยเอาสิ่งของรอบตัวชี้ไปที่ตรงนี้นะ What color is it?
1: It is white.
0: It is white. It is white. อ้าวเด็กๆชี้ไปที่โต๊ะตัวเองเลยค่ะยังไม่ถามเลย What color is it?
1: It is black
0: เยี่ยมมากอ้าวขอบของสมาร์ทบอร์ด What color is it?
1: It is black.
0: อ้าวชี้ที่กระเป๋านักเรียนตัวเองเลยค่ะ What color is it?
1: It is black.
0: เอาตกลงว่าเป็นสีอะไรกระเป๋านักเรียนอะ Blue. อันนี้สี blue นะคะพร้อมๆกันมา
1: It is blue.
0: It is blue.
1: It is blue.
0: อ้าวชี้ไปที่ชื่อของตัวเองWhat color is it?
1: Red.
0: เยี่ยมมากปรบมือตัวเองหน่อยเด็กๆใช้คำถามนี้เชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้เลยนะคะและเพราะเด็กๆสามารถใช้เรื่องสีได้แล้วเรียบร้อยสีของภาษาอังกฤษเด็กๆคล่องแล้วถ้าอย่างนั้นไปทวนกันต่อที่ My clothes พร้อมๆกัน My clothes เยี่ยมมากไปถามคำถามนี้เลยค่ะ What is itWhat is it?
1: It is a
0: hat. พร้อมๆกันใหม่
1: It is a hat.
0: เมื่อวานนี้เราได้เรียนครั้งก่อนนี้นะเราได้เรียนรูปย่อของ is ไป It is a hat จำได้ไหมเราจะต้องพูดว่าอะไรนะ
1: It's a
0: hat นาวาเก่งมาก
1: It's a hat
0: ใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะอ้าว แต่แบบที่ครูกุ้งนำเสนอคือเป็นรูปเต็มอยู่อ้าวถามคำถามใหม่ What is it?
1: It is a hat
0: เยี่ยมมากเลยค่ะ It is a hat
1: It is a hat
0: คำถามนี้ถามว่าอะไรนะลูก
1: What color is it?
0: อ้าว What color is it?
1: What color is it?
0: What color is itเราจะต้องตอบว่าอะไรนะลูก
1: It is brown
0: It is brown พร้อมๆกัน It is brown
1: It is brown
0: ครับครูกุ้งเป็นผู้ถามนะคำถามขึ้นมาคือฝั่งนี้เด็กๆเป็นคนตอบ Question and answer รูปนี้เลยค่ะ What is it?
1: It is girl
0: It is girl ใช่ไหมต้องมีอะด้วยฉะนั้นจะต้องบอกว่าit is a skirt
1: it is a skirt
0: เยี่ยมมากถามใหม่ what color is it
1: it is pink
0: ไม่มีอะนะถ้าเรื่องสีเราไม่มีอะแต่ถ้าถามเกี่ยวกับคำนามเราก็จะมีอะ it is a skirt นะคะต่างกันนิดเดียวถ้าเรื่องสีมีอะไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีนะคะอ้าวถามใหม่ what is it
1: it is a skirt
0: what color is itIt is pink. ไปต่อรูปนี้เลยค่ะ What is it?
1: It is a shirt.
0: It is a shirt. ตอบได้ไหมลูกเอวาเอวาตอบได้นะอ่ะตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ What is it?
1: It is a shirt.
0: เยี่ยมมากปั้นดิน What color is it?
1: It is
0: blue. It is blue. It is blue. ไม่มีอะเนาะถ้าสีเรามีอะไหมคะ
1: ไม
0: ่มีไปต่อ What is it?What is it?
1: It is a bag.
0: What color is it?
1: It is
0: white. มีอะไหม
1: ไม
0: ่มีมียังมีคนตอบอะอยู่เอาใหม่ What color is it?
1: It is white.
0: ไปต่อ What is it?
1: It is a cap.
0: It is a cap. What color is it?
1: It is
0: black.Back เฉยๆได้ไหม ไม่ได้ต้องออกเสียงว่า black it is black วันนี้ครูกุ้งร้านค้าครูกุ้งย้ายมาอยู่ในแล้ววันนี้ร้านค้าครูกุ้งไม่ขายแล้วแจกฟรีเลยแต่ข้อแม้มีอยู่ว่าต้องตอบคำถามครูกุ้งให้ได้วันนี้ต้องตอบคำถามครูกุ้งให้ได้นะครูกุ้งแจกฟรีเลยวันนี้ใครอยากได้บ้างนี่มีแต่คนอยากได้ของฟรีครูกุ้งเลยนะเนี่ยใช่ป่ะเด็กๆปลายทางลองดูนะคะในกิจกรรมครูกุ้งเด็กๆอาจจะได้คำตอบหรือตอบไปพร้อมๆกันกับเพื่อนที่ออกมาข้างหน้าห้องเลยนะคะอ้าวนั่งให้เรียบร้อยปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดจมูกเสียบ้างหายใจออกไหมไม่ออกมือวางไว้ที่ตักค่ะช่างน่ารักจริงๆอ้าววันนี้นะคะครูกุ้งขอกลุ่ม3ออกมาก่อนเลยค่ะกลุ่ม3มาเลยถือไมโครโฟนมาด้วยสิ่งที่ครูกุ้งจะแจกนะแจกตามความเหมาะสมเลยนะคะวันนี้ใจดีแจกตามความเหมาะสมเลยอ้าวผู้ชายต่อข้างหลังไปได้เลยค่ะคนแรกสวยงามมีของสวยงามแจกให้ก่อนเลยคนแรกแจกเราต้องใส่เลยนะโอเคไหมใส่ไว้ที่นิ้วชี้โอเคแจกคนแรกไปเลยนะคะโชว์เลยคนแรกได้ไปแล้วคนที่สองอันนี้ละกันเนาะอ้าวห้อยเลยค่ะโอเคคนที่สามน่ารักกันแดดนะลูกคนที่สี่นี่ละกันเนาะหล่อแจ็คเป็นคาวบอยคนที่ห้าหล่อแล้วกันโอเคถือไว้เลยโอเคครูกุ้งแจกครบหมดแล้วแต่จะให้เอากลับบ้านได้ต่อเมื่อตอบคำถามครูกุ้งได้ต้องตอบให้ได้นะ What is it?
1: It
2: is a ring
0: it is a ring ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ก็ต้องให้ไปเลยเนาะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ้าวไปต่อเลยค่ะถือไว้ลูกอ่ะ what is it
2: Bag.
0: เอาใหม่ที่ในหน้าอกเลยค่ะ What is it?
2: It is a bag.
0: It is a bag. ถามคำถามเพิ่มนะ คนที่ต้องยากหน่อย ตอบได้ตลอดเลย What color is it?
2: It is pink.
0: โอ้โห very good. ปรบมือให้หน่อยค่ะ โอเคไปต่อไปต่อนาวารับเลยค่ะ What is it?
2: Is it a cap?
0: It is a cap. ไม่บอกนะถามคำถามต่อไปเขาไม่เห็นหรอกแต่ดูซิว่าจะตอบได้ไหม What color is it?
2: Is it pink?
0: อ้าวทำไมเห็นได้ล่ะมันอยู่ที่ศีรษะนะตอบถูกไหมคะถูกปรบมือให้เพื่อนเลยนาวานาวา What is it?
3: It is a hat
0: It is a hat What color is it?
3: It is brown
0: ว้าวตอบได้อย่างนี้ให้เอากลับบ้านไปเลยต่อไปถามใหม่ What is it?
2: It is
0: มีเพื่อนกระซิบมีเพื่อนกระซิบข้างๆ It is a shirt What color is it
2: It is white
0: White สีไว้เปล่าไม่ใช่ต้องเป็นสีอะไรคะ
2: Blue
0: It is blue เอาใหม่ It is blue เอาใหม่ไหมคะ
2: It is blue
0: เยี่ยมมากอ่ะโอเคปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยไม่แกว่งลูกไม่แกว่งเดี๋ยวโดนพื้นแล้วเดี๋ยวสกปรกนะอ่ะครูกุ้งให้เอากลับบ้านไปเลยค่ะไปนั่งที่วันนี้แจกอย่างเดียวเลยโอ้โหสวยงามมากไปต่อที่กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งบอกอยากออกมาอุ้ยแล้วของครูกุ้งจะพอไหมล่ะวันนี้ร้านค้าครูกุ้งไม่พอแจกคนแรกคนนี้น่ารักแจกคนแรกเลยค่ะชอบไหมคะชอบแจกคนที่สองนิ้วเนี่ยนิ้วชี้ขึ้นมาเลยว้าวแจกคนที่สามคนที่สี่เหมาะกับอันนี้ไหมไม่เหมาะเนาะแจกคนที่4คนนี้เลยชูนิ้วขึ้นมาโอเคแจกคนที่5ฝากไว้ให้น้องแล้วกันนะโอเคและแจกคนที่6ชูนิ้วเลยค่ะปึ๊บอ้าวโชว์ขึ้นมาเลยอ้าวถามคนแรกพร้อมนะถ้าอยากได้ของฟรีอยากได้ของแจกต้องตอบให้ได้โอเคไหมมงคลอยากได้ของแจกต้องตอบให้ได้โอเคไหม
4: โอเค
0: โอเคอ้าว what is it it is อะไรคะ it is a skirt
2: it is skirt
0: it is a skirt
2: it is skirt
0: a skirt what color is it
2: it's pink
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะมงคลไหนชูขึ้นมาได้อะไรของแจกครูกุ้งวันนี
4: ้
0: what is it ถือดีๆลูกถือไมโครโฟนดีๆ what is it it is a ring
2: it is a ring
0: a ring
2: a ring
0: โอเคไปต่อ beat what is it
2: it is a bag
0: it is a hat
2: a hat
0: เยี่ยมค่ะไปต่อไหนโชว์หน่อย ID ได้อะไร what is it
2: it is a pink
0: It is a อะไร
4: ring
2: It is a ring
0: It is a ring ไปต่อเลยค่ะ What is it
2: It is a hat
0: It is a hat โอเคคนสุดท้าย What is it
5: It is a ring
0: It is a ring ตอบได้ทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นให้ของแจกกลับไปเลยค่ะ ID ไปนางที่โอเคอ่ะวันนี้ครูกุ้งเอาของมาแจกเยอะแยะเลยตอบได้แจกให้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าที่จะออกมาตอบคำถามจะเป็นกลุ่ม2กลุ่ม4และกลุ่ม5ต่อนะคะในครั้งนี้เราก็จะมีแค่2กลุ่มเป็นตัวอย่างทดลองในวันนี้นะคะไปต่อเลยค่ะวันนี้ทบทวนตัวอักษร ตัวอักษรของเรา the alphabet พร้อมกัน the alphabet ครูกุ้งจะขอของคืนนะถ้าไม่สนใจเรียนของครูกุ้งนะ the alphabet ตัวอักษรมีทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 26ต
0: ั
1: ว
0: พร้อมๆกันเลยค่ะ a a ไปต่อเลย c k d d e a f g k h
1: i
0: i อะไรนะ
1: i
0: e j j k k l m n o r p p q q r แปลยู s t t u r v w w x y z กูกุ้งทวนตัวอักษรนะคะ A ถึง Z เอาไว้ข้างๆเลยลูกไว้ข้างๆเลยคราวนี้เด็กๆตัวอักษร A ถึง Z มีทั้งหมดกี่ตัว26ตัวพร้อมๆกัน26
1: ต
0: ั
1: ว
0: 26 letters นะคะมาดูเลยค่ะวันนี้งานของเราจะอยู่ในใบงานในชุดกิจกรรมหน้าที่เปิดเลยเปิดเลยชุดกิจกรรมหน้าที่หน้าที่เท่าไหร่มีคนปลายทางบอกว่ารอไว้เรียบร้อยแล้วหน้าที่18ค่ะ 18. ชุดกิจกรรมหน้าที่18พร้อมแล้วนะมาเอาของมาฝากครูกุ้งไว้ก่อนไหมจะได้ถนัดถนัดเนาะเอาของมาฝากครูกุ้งไว้ก่อนเลยค่ะมาหน้าที่18ของมาฝากครูกุ้งไว้ก่อนไหมลูกเนาะเอาของมาฝากครูกุ้งไว้ก่อนจะได้ถนัดถนัดครับผมใส่หมวกไว้เลยเปิดเจอไหมคะเด็กๆต้องใช้อันนี้ด้วยนะลูกใช้สีเตรียมสีไม้มาไว้เลยค่ะเด็กๆต้องทำไปพร้อมกับครูกุ้งเพราะว่ารูปที่เป็นสีจะอยู่ที่หน้าจอครูกุ้งเนาะรูปที่เป็นสีจะอยู่หน้าจอครูกุ้งนะคะพร้อมไหมคะ Are you ready?Nai, show your pencil, please. Show your pencil, please. ปุญญาพรปั้นดินครูกุ้งสั่งว่าอะไรคะ Show your pencil, please. ปลายทางมีพร้อมนะคะ Show your pencil, please. เยี่ยมมากปั้นดินยังไม่พร้อมยังไม่หยิบเลยปุญญาพรกับปั้นดินจะต้องฟังคำสั่งปั้นดินฟังคำสั่งครูกุ้งดีๆถ้าหนูคุยกันเราจะพลาดในช่วงที่สำคัญนะคะอ้าวคำสั่งเขาบอกว่า fill the word and read เติมคำศัพท์และอ่านออกเสียงพร้อมๆกันนะคะหน้านี้เด็กๆจะมีหมวกแคปคำนี้อะไรคะ skirt คำนี้ล่ะ shirt คำนี้ล่ะ hatเด็กๆมีสีไหมคะ
1: มี
0: หรอไม่ใช่หมายถึงว่ารูปภาพของเด็กๆมีสีไหมไม่มีฉะนั้นต้องดูของครูกุ้งเป็นหลักเด็กๆปลายทางดูของครูกุ้งเป็นหลักนะคะเพราะเด็กๆจะมีชุดกิจกรรมที่เขาปริ้นเป็นสีขาวดำให้เด็กๆจะไม่เห็นสีเพราะเราจะตอบเรื่องสีกันมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะมาฝึกอ่านคำศัพท์พร้อมๆกัน skirt ชี้เลยชี้ของตัวเองเลยมีเหมือนของครูกุ้งไหมคะเหมือนการ skirt
1: shirt
0: hat
1: cap
0: บรรทัดล่าง blue
1: green
0: pink
1: red
0: ข้างบนจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าข้างล่างจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสีมาคำถามข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเป็นเกี่ยวกับรูปนี้ค่ะ
1: cap
0: คำถามถามว่า A ถามว่า what is it เราก็จะต้องตอบว่าต้องตอบเป็นประโยคว่าไงคะ if is a cap หายไป เราจะต้องหาคำว่า cap มาเติมเลยค่ะ

0: คำไหนเอ่ย this one this one
1: no
0: this one
1: no
0: this one
1: yeah
0: อ้าว cap มีตัวอะไรบ้างช่วยกันบอกหน่อยค่ะ
1: c
0: a p cap ตัว p จะหางเลยลงไปข้างล่างนะคะเด็กๆทำตามพร้อมๆกันไปใครทำก่อนอาจจะพลาดได้นะลูกรูปหมวก cap นะคะ cap เติมไปยังคะเติร์ดเติร์ดยังไม่หยิบดินสอเขียนเลยเติร์ดทำอะไรอยู่ครับเติร์ดต้องพร้อมกว่านี้และทำงานให้เร็วกว่านี้นะคะพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะประโยคต่อไปถามว่า what color is it what color is it it is blue แต่ในคำตอบนะจะเป็นรูปย่อ is blue is blue blue คำไหนข้างล่างเป็นสีใช่ไหมบลูคำไหนบลูขึ้นต้นด้วยตัวอะไรบ้างคะ
1: B
0: B กับตัว L อ้าวฉะนั้นขึ้นต้นด้วยตัว B หาเจอแล้วเบิร์บบลูคำแรกเลยแล้วก็เอาไปเติมเลยมีตัวอะไรบ้างลูก B L U E blue เมื่อเด็กๆ เติมแล้วนะคะเด็กๆปลายทางสามารถกลับไปฝึกอ่านประโยคบทสนทนานี้ที่บ้านได้ด้วยนะคะวันนี้เราจะประเมินตนเองด้วยเพราะว่าเราจบท้ายหน่วยแล้วเราจะประเมินตนเองด้วยนะคะไปต่อรูปกระโปรงกระโปรงของเด็กๆในเล่มเป็นสีอะไรคะ
2: ขาวดำ
0: ขาวดำแต่ของครูกุ้งเป็นสีนี้เลยค่ะดูของครูกุ้งเป็นตัวอย่างนะตอนนี้นะคะคำถามถามว่า what is itเด็กๆจะตอบว่าอะไรคะ
2: It is a skirt
0: It is a skirt skirt คำไหน
2: ว่า
0: อะไรมีนาวาตอบได้เลยคำที่หนึ่งหรือคำที่สองมีคนบอกคำที่สองด้วย
2: คำที
0: ่เท่าไหร่คะ skirt skirt ฉะนั้นต้องเป็นคำที่หนึ่งค่ะคำที่หนึ่งมีตัวอะไรบ้างลูกช่วยกันสะกด S K IR T skirt ตอนนี้เด็กๆจะต้องเขียนให้คล่องแล้วนะคะพยายามเขียนให้ตัวเท่าๆกับข้างๆอย่าเขียนตัวใหญ่เกินนะ skirt ต่อไปคำถามต่อไปถามว่า what color is it
1: what
0: is redred red ขึ้นต้นด้วย letter
1: r
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: r
0: ข้างบนมี letter r ไหมคะ
2: ไม่มี
0: ข้างบนมี letter r ไหมลูก
2: ม
0: ีมั้ยคะมีคำไหนอ่ะ
2: คำส
0: ุ
2: ดท้าย
0: คำสุดท้ายเนี่ยพร้อมๆกัน red ไปเติมเลยค่ะ is red is redได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะฝึกอ่านกันก่อนนะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: แล้วนะอ่านตามหน้าจอครูกุ้งเลย What is it It is a cap What color is it It is blue is blue ได้ทั้งสองแบบนะคะมาดูที่ skirt บ้าง What is it
2: It is a skirt
0: What color is it
2: It is red
0: itIt is red ได้หมดเลยนะคะไปต่อค่ะไปต่อเลย เด็กๆเห็นเสื้อเชิ้ตของเด็กๆไหม เสื้อเชิ้ตของเด็กๆเป็นสีอะไรคะ
2: ส
0: ี
2: ขาวดำ
0: สีดำในหนังสือในหนังสือ
2: ขาวดำ
0: ขาวดำแต่ของกุ้งกุ้งเป็นสีอะไร
2: ชมพ
0: ูชมพูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะลูก
2: Pink
0: อ้าวคำถามถามว่า What is itIt is a church. Church คำไหนเน
2: า
0: ะ This one?
2: No.
0: This one?
2: No.
0: Yes. Yes. Church. Church. ต้องขึ้นต้นด้วย SH ค่ะฉะนั้นคำนี้ไปเติมเลยมีตัวอะไรบ้างนะลูก S H I R T Churchเด็กๆพยายามเขียนตัวให้มันพอดีนะคะบางคนตัวใหญ่อลังการเลยเนาะทำไปพร้อมกันนะ

0: ะพอเด็กๆจะต้องใช้เรื่องสีทำไปพร้อมกับครูกุ้งด้วยไปต่อนะคะไปต่อนะคำถามต่อไปถามว่า what color is it
1: it is pink
0: is pink pink per ขึ้นต้นด้วย letter อะไรลูกขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ p บรรทัดล่างเป็นเรื่องสีมี letter p ไหมมี this one
1: no
0: this one
1: yes
0: มีตัวอะไรบ้างคะบอกมาหน่อย
1: p
0: p และอะไรต่ออะไรต่อเร็ว i n k ตอนนี้เราฝึกเขียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะฝึกเขียนตัวอักษรเนี่ยครบถึง a ถึง z เรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะต้องเขียนให้ถูกตามหลักการด้วยภาษาอังกฤษเราลากจากข้างบนลงข้างล่างจำให้ได้นะเราฝึกเขียนไปเยอะแล้วนะคะไปต่อนะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: ตัว p สังเกตดีๆนะ p ห่างจะเลยลงมาข้างล่างตัว k ขายาวขึ้นข้างบน1ข้างนะอีกข้างไม่ยาวเท่ากันนะคะ k พิมพ์เล็กนะไปต่อรูปนี้ what is it it is a hat it is a hatเจอคำว่า hat ไหมคะเจอคำว่า hat ไหมถ้าเจอคำที่3คำที่3สะกดยังไงลูก h a t h a t hat เขียนให้เติมให้ตรงกับในช่องนะคะ it is a hatปั้นปานปั้นดินเขียนเติมไปถูกไหมคะถูกนะทำไปพร้อมกันเลยนะคะปุญญาพรหันษาได้ไหมลูกได้นะไปต่อนะคะ what color is it
1: it is green
0: it is green is green ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรลูก ge ตัวอะไร g geek g ge green มีตัวอะไรบ้างบอกครูกุ้งหน่อยG R E E N Green ลงมือเลยค่ะเดี๋ยวเราจะฝึกอ่านกันตัว G ห่างจะเลยลงมาข้างล่างเลข9นะคะ G จะห่างเลยลงมาข้างล่างเหมือนเลข9 G RE E N green ใช่ตัวใหญ่ไปไม่ได้นะต้องให้พอดีนะคะมาฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะครูกุ้งถามเด็กๆตอบนะชี้ที่คำถามเลยค่ะ What is it
1: It is a shirt
0: What color is it
1: It is pink
0: หรือ is pink ได้นะคะต่อไปประโยคนี้บ้าง What is itIt is a hat ประโยคนี้ค่ะ What color is it It is green หรือ is green ได้แต่ว่าในรูปประโยคของกุ้งกุ้งเป็นรูปย่อ is green นะคะเรียบร้อยแล้วไปต่อที่แบบประเมินของเราค่ะจริงๆในชุดแบบประเมินของเรานี่เด็กๆเป็นชุดของเราอยู่แล้วฉะนั้นชื่อไม่ต้องเขียนก็ได้ได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะถ้าชื่อไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะกุ้งกุ้งทราบว่าเป็นของชั้นป.1ทับ1นะคะพอชื่อไม่เขียนแต่เราต้องเขียนชื่อหน่วยกันไว้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคราวนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องของเราที่เรียน my clothes my clothes เราเรียนเรื่องนี้ถึง3ครั้งเลย my clothesเด็กๆปลายทางที่เป็นแผ่นๆนะคะเด็กๆปลายทางที่ไม่มีชุดกิจกรรมเป็นแผ่นๆจะต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ไว้ด้วยแต่ของครูกุ้งคือเราเป็นชุดกิจกรรมเรียบร้อยเป็นเล่มของแต่ละคนฉะนั้นครูกุ้งไม่ได้ให้ลงชื่อตรงนี้ไว้เพราะว่าครูกุ้งทราบว่าเป็นใครนะคะในแบบประเมินตนเองเด็กๆก็จะได้ประเมินว่าเวลาที่เราเรียนในแต่ละหัวข้อตามจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆได้ดีแค่ไหนถ้าดีมากระบายที่กี่ดาวคะ
1: 3 ดาว
0: ถ้าทำได้บ้างบางครั้งตอบได้บ้างบางครั้ง สองดาวเพราะบางคนออกมาข้างหน้าจะเห็นเลยว่ายังต้องให้เพื่อนช่วยอยู่ก็ทำได้บ้างบางครั้งแต่ถ้าบางครั้งยังทำได้ไม่ดีเลยเอ๊นึกเท่าไหร่ก็นึกคำศัพท์นี้ไม่ออกก็หนึ่งดาวแค่นั้นนะคะแล้วก็ด้านหลังก็คิดว่าครั้งหน้าถ้าตั้งใจสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นอยากดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยก็ใส่เครื่องหมายถูกด้านหลังพร้อมยังคะ
1: พร
0: ้อมยังคะพร้อมแล้วนะมาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1ของเราวันนี้ออกเสียงตัวอักษรหลายตัวมากเพราะสาบทเรียนของเราคือแบบตัวอักษรเยอะแยะเลยมีตัว P ตัว G ตัว S ตัว U ตัว V W Y Z เด็กๆออกเสียงได้ทั้งหมดไหมเสียงของเขาก็ people jigger s ได้หมดไหมได้หมดระบายไปเลยที่3 4แต่เอ๊ะบางคนเขาก็ยังจำได้ไม่ทุกตัวเนาะก็แค่2ดาวพอระบายให้อยู่ในช่องนะคะปั้นดินปันปุญญาพรทำงานให้เรียบร้อยครูกุ้งตรวจงานแล้วบางคนยังระบายดาวได้ไม่เรียบร้อยเลยขอความปราณีตในการทำงานนะคะและครูกุ้งพยายามไปช้าๆเพื่อให้เด็กๆไปพร้อมๆกันฉะนั้นเด็กๆต้องทำให้พร้อมกันได้ในแบบประเมินบางคนทำตามไม่ทันเนาะเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: ทำได้ดีไหมคิดว่าตัวเองรู้จักเสียงของตัวอักษรไหมคะรู้จักถ้ารู้จักระบายไปเลยค่ะ3ดาวแต่ถ้าบางคนบอกว่าได้ไม่ครบทุกตัวเลย2ดาวก็ได้แต่ใครคิดว่าโหไม่รู้จักสักตัวเลยอะได้แค่ตัวเดียวดาวเดียวพอเนาะแล้วคิดว่าครั้งหน้าจะทำให้ดีขึ้นไหมคะ
1: ด
0: ีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกด้านหลังเลยค่ะมาถึงข้อที่2ข้อที่2เขียนตัวอักษรตัว P ตัว G ตัว S ตัว U ตัว V ตัว W ตัว Y ตัว Z เขียนได้ตามที่ครูกุ้งสอนไหมกัปตันเขียนได้ตามที่ครูกุ้งสอนไหมคะได้ใช่ไหมถ้าตรวจงานแล้วก็จะเห็นบางคนยังเขียนเส้นบรรทัดไม่ถูกเลยก็ให้ตัวเองไป2ดาวก็ได้แต่ถ้าใครคิดว่าเขียนได้เต็มที่แล้วก็ถูกต้องทุกอย่าง3ดาวเลยค่ะใครคิดว่าตัวเองเขียนถูกต้องทุกอย่างนะมั่นใจแล้วว่าเขียนถูกแน่3ดาวเลยนะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะแล้วคิดว่าการเขียนอยากจะเขียนให้สวยขึ้นกว่าเดิมไหมอยากทำให้ดีขึ้นไหมคะถ้าอยากทำให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกไปเลยค่ะไปต่อที่ข้อ3ข้อ3นะคะพร้อมๆกันนะตั้งใจฟังดีๆการอ่านออกการออกเสียงคำศัพท์สีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายออกเสียงคำศัพท์ได้ไหมได้ไหมเรื่องสีได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ถ้าขึ้นคำศัพท์มาเด็กๆอ่านได้ไหมออกเสียงได้ไหมได้แล้วก็เด็กๆหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาเป็นเชิ้ตเป็นสเกิร์ตเนี่ยได้ไหมคะคิดว่าออกเสียงได้ทุกคำไหมถ้าได้ทุกคำให้ตัวเองไป3ดาวเอแต่บางคำก็ลืมเนาะอ่ะให้ตัวเอง2ดาวพอใครขี้ลืมก็ให้ตัวเองไป2ดาวก็ได้บางคำยังจำไม่ได้เนาะคุณครูสามารถใช้แบบประเมินนี้วิเคราะห์เด็กๆเป็นรายบุคคลได้นะคะว่าน้องควรจะเติมแต่งตรงไหนเพิ่มมงคลคิดว่าตัวเองอยากจะออกเสียงให้ชัดเจนกว่านี้ไหมนะใช่ไหมถ้าอยากจะออกเสียงชัดเจนถามคำถามที่ชัดเจนมากขึ้นให้ตัวเองไปเลยค่ะใส่เครื่องหมายถูกไปด้านหลังอยากจะทำให้ดีขึ้นเนาะใส่เครื่องหมายถูกไปเลยเรียบร้อยไหมคะไปต่อข้อที่4เมื่อเด็กๆออกเสียงคำศัพท์แล้วปันต้องบอกความหมายของคำศัพท์สีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบอกความหมายได้ไหมถ้าครูกุ้งออกเสียงคำศัพท์มาแล้วปันบอกได้ไหมว่าคืออะไรได้บางคำถ้าได้บางคำควรจะให้กี่ดาวดี
1: 1ดาว
0: หนึ่งดาวหรือ2ดาว
1: 2
0: ดาว 2หรือ1ก็ได้ปันปันคิดว่าให้ตัวเองกี่ดาวกี่ดาวดีลูก
1: 2
0: ดาวโอเคอ่ะครูกุ้งเป็นตัวแทนของปันปันปันปันบอกว่าได้บางคำเนาะขอ2ดาวพอและปันปันคิดว่าตัวเองอยากจะทำให้ดีขึ้นไหมคะอยากทำให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกข้างหลังไปเลยค่ะเห็นไหมครูกุ้งวิเคราะห์ไปทีละคนเนาะถามไปทีละคนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะไปต่อข้อที่5พูดตามโครงสร้างประโยค it is a it is color คือบอกได้ว่า it is a hat it is brown อย่างเงี้ยเด็กๆคิดว่าตัวเองพูดได้ไหมคะถ้าคุณครูถามเด็กๆพูดได้ไหมมีบางคนยังตอบได้ไม่ชัดเจนเมื่อออกมาข้างหน้าเนาะเห็นชัดเลยว่าบางคนเพื่อนยังต้องบอกอยู่หรือคุณครูให้คำแนะนำก็ให้ตัวเองไป2ดาวก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองตอบคำถามอย่างนาวาเนี่ยนาวาค่อนข้างชัดเจนในการตอบคำถามตอบได้ดีตอบได้ถูกให้ตัวเองไปเลย3ดาวได้เลยเนาะเอเทนอย่างเงี้ยเอเทนบอกว่าตอบได้ทุกคำครับใช่ไหมบอกสีได้และคิดว่าตัวเองจะทำให้ดีขึ้นไหมอยากทำให้ดีขึ้นไหมคะ
1: อ
0: ยากก็ใส่เครื่องหมายถูกไปใกล้ถึงเส้นชัยแล้วข้อที่เท่าไหร่ลูกก็ที่6ถามตอบคำถาม what is it และ what color is it ได้ถ้าครูกุ้งถามเด็กๆตอบได้ไหม
1: ได
0: ้คิดว่าตัวเองตอบได้หมดไหมคะ
1: ได
0: ้ได้อ่ะครูกุ้งขอเป็นตัวแทนน้องอะไรนะลูกวันนี้ที่ออกมาตอบแล้วยังเพื่อนต้องช่วยน้องอะไรคะ
1: ฟ
0: ินิกน้องฟินิกวันนี้ถ้าครูกุ้งเป็นฟินิกยังให้ครูกุ้งช่วยอยู่ใช่ไหมฉะนั้นไม่ได้3ดาวแน่นอนให้ตัวเองกี่ดาวดีฟินิกสองดาวโอเคฟินิกบอกว่าครูกุ้งยังช่วยอยู่แล้วก็นึกคำตอบได้ให้ตัวเอง2ดาวพอใครที่ตอบไม่คล่องก็ให้ตัวเอง2ดาวได้นะคะแล้วฟินิกคิดว่าตัวเองอยากจะทำให้ดีขึ้นไหมลูกอยากทำให้ดีขึ้นโอเคใส่เครื่องหมายถูกไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วใครเรียบร้อยแล้วแบบบันทึกการเรียนรู้ในวันนี้เราไม่ต้องเขียนชื่อไม่ต้องเขียนทั้งบนละเราจะมาบอกข้างล่างกันว่าสิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้คือชอบอะไรคะเด็กๆชอบอะไรชอบที่คุณครูให้ของชอบอะไรอีกชอบภาษาอังกฤษชอบเพลงไหม
1: ชอบ
0: ร้องเพลงไหมคะเด็กห้องนี้ชอบร้องเพลงเขียนไปเลยค่ะชอบร้องเพลงเขียนให้เต็มช่องนะชอบร้องเพลงร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงภาษาอังกฤษเนาะเพราะมีเพลงให้ร้องด้วยคุณครูปลายทางสามารถมีคำให้เด็กๆเลือกได้นะคะเช่นบางคนชอบสนทนาบางคนชอบร้องเพลงบางคนชอบพูดในวิชานี้ค่ะพี่เติร์ดในวิชานี้นะพี่เติร์ดบอกว่าชอบศิลปะครูกุ้งไม่ได้สอนศิลปะลูกครูกุ้งสอนภาษาอังกฤษวิชานี้นะไปต่อนะคะร้องเพลงเรียบร้อยสิ่งที่จะทำให้ดีขึ้นคิดว่าตัวเองอยากจะทำอะไรให้ดีขึ้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะมีการพูดไหมเด็กๆอยากพูดให้ดีขึ้นไหมคะถ้าอย่างนั้นเขียนไปเลยสิ่งที่จะทำให้ดีขึ้นพูดภาษาอังกฤษดีไหมพูดภาษาอังกฤษเขียนตามครูกุ้งได้เลยค่ะครูกุ้งอยากให้เด็กๆดีขึ้นด้วยนะอันนี้ขอเป็นแนวทางนี้เลยสิ่งที่จะทำให้ดีขึ้นเด็กๆต้องพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นพูดสนทนาพูดคำศัพท์ให้เด็กๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คุณครูปลายทางสามารถบันทึกคำเหล่านี้ไว้บนกระดานและให้เด็กๆเลือกเติมได้นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่1ของเราเราอาจจะต้องเป็นไกด์นำอย่างนี้ไปก่อนนะไปต่อนะคะไปต่อนะคะสิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้คือเด็กๆชอบไม่ชอบอะไรในวิชานี้ ฮ้อดีมากมงคลบอกว่าไม่มีเลยเพราะว่าชอบหมดเลยจริงไหมจริงอ่ะถ้างั้นล่ะถ้าไม่มีเลยนะแบตไปอย่างนี้เลยค่ะง่ายไหมก็ชอบหมดเลยอ่ะเนาะมงคลเนาะใช่อ้าวเรียบร้อยแล้วเก็บใส่ลงใต้โต๊ะค่ะ put everything in the drawer พร้อมๆกันเลย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปต่อเลยนะคะทบทวนกันอีกนิดก่อนหมดชั่วโมงถามคำถามนี้ What is it?
1: One, two, three. What is it?
0: It is a skirt. What color is it?
1: It is purple.
0: Again. What is it?
1: It is a hat.
0: ตอบดังๆเลยค่ะ It is a hat. What color is it?
1: It is brown.
0: โอ้พูดได้เก่งมากต่อไป What is it?
1: It is a cap.
0: What color is it?
1: It is yellow.
0: ทบทวนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปคุณครูขอให้เด็กๆเตรียมรูปภาพครอบครัวมาด้วยได้ไหมคะหรือบางคนบอกว่าไม่มีเลยไม่มีรูปภาพครอบครัวมาด้วยเด็กๆใช้วาดเอาก็ได้วาดคุณพ่อคุณแม่วาดตัวเราวาดพี่วาดน้องถ้าบ้านไหนมีสมาชิกเท่าไหร่วาดมาเท่านั้นเลยวาดรูปก็ได้หรือว่ารูปถ่ายก็ได้นะคะในเด็กปลายทางเตรียมกันมาให้เรียบร้อยเพราะเราจะไปเรียนในครั้งหน้าเกี่ยวกับเรื่อง My Family คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานหรือสื่อจาก www.dltv.ac.thวันนี้สนุกสนานเลยได้ของแจกกันไปด้วยหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนและขอขอบคุณคุณครูปลายทางที่ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมไปพร้อมกันเพื่อให้เด็กๆได้นำภาษาอังกฤษไปใช้นอกห้องเรียนค่ะขอบคุณค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบ

ถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ในการรับรู้ของคนไทยศูนย์ศิลปาชีพบางไทคือแหล่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นจากทั่วทุกภาคของประเทศบางก็ว่าศูนย์ศิลปาชีพบางไทคือสถานที่ฝึกอบรมช่างฝีมือด้านงานศิลปะหัตถกรรมแต่สำหรับอุบลและประคองที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง
1: ศิลปาชีพทุกคนอยู่กันมานานรวมกันมาประมาณ30ปีพี่ได้เข้ามาอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทในปี2524
0: อุบลวงสมบูรณ์ในฐานะครูจักสานย่านลิเผาเล่าให้ฟังว่างานย่านลิเผากว่าจะชำนาญต้องใช้เวลาฝึกฝนนับปีขณะที่เธอและเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่ใช้เครื่องชีวิตกว่าจะรู้จักย่านลิเผาอย่างถ่องแท้
1: เส้นมาเสียบงานศิลปาชีพงานย่านลิเผาเนี่ยมันจะต้องออกมาจากใจเหมือนกันนะเราจะไปฝืนไม่ได้เลยงานอย่างเดียวกันทำสามใบจากคนคนเดียวกันยังทำไม่เหมือนเลย
0: ความยากเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกชักเลียดอย่างไรให้ไม่ขาดไปซิก่อน
1: ชักเลียดคือเอาฝากระป๋องเจาะรูชักเลียดย่าลิเผาให้เป็นเส้นเล็กๆตามขนาดที่เราต้องการจากใหญ่ไปหาเล็กชักเข้าไปทีละรูละรูละรูจนกว่าจะเล็ก
2: มันละเอียดเล็กมากเลยเหมือนกับเส้นผมอย่างเงี้ย
3: แล้วก็เตรียมหวายหวายก็ต้องเอามารูดอีกค่ะรูดให้มันเล็กลงตามที่เราต้องการ
0: กว่าเส้นย่าลิเผาและหวายจะได้ขนาดที่ต้องการแม้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงย่อมเป็นสิ่งจำเป็นการขึ้นรูปทรงนับเป็นอีกขั้นตอนสำคัญที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมากเป็นพิเศษ
2: ขึ้นโค้งขึ้นคือว่าจอดไปทีละเส้นละเส้นค่ะให้มันเล็กลงก็ตามที่รูปแบบเราทำมันจะมีทรงกลมทรงรีทรงเหลี่ยมแก่กันผ่านกับถาดทำได้หลายรูปแบบความยากเราก็ตอนวิธีทำเราสอดเส้นจะได้ขนาดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ความยากคือขนาดของเส้นแล้วก็รูปทรงคือถ้าเป็นเหลี่ยมเราก็จะทำยากมากตัดเหลี่ยมเนี่ยยังไงให้ตรงไม่ให้มันเบี้ยวรูปทรงที่ขึ้นไปเนี่ยถ้าทำฝาลงมาไม่ได้ขนาดมันก็ปิดไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆทำเพราะมันไม่มีหุ่นมันไม่มีอะไรเลยระวางหวายเนี่ยขึ้นไปตามมือเราเลยเราจะไม่มีหุ่นใส่เราจะไม่มีโครงในเราจะใช้หวายวางไปทีละรอบแล้วเราก็ขึ้นไปถ้าเล็กก็ยิ่งยากเพราะว่าต้องหวายเล็กเส้นเล็กงานมันต้องละเอียดกับสายตาเราที่เราจะต้องสายตาเราได้แค่ไหนก็ใช้เวลานานอยู่ 3-4 เดือนแต่ละใบบางทีถึง6เดือน
0: ผลงานละเอียดประณีตที่คุณเห็นอยู่นี้เสมือนภาพสะท้อนของความสำเร็จที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยพวกเธอล้วนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น
1: ทางศิลปาชีพเขาให้อิสระในการทำงานของเราค่ะเราจะทำรูปทรงไหนก็ได้หรือเราจะคิดแบบไหนก็ได้ออกมาสวยงามแล้วมันจะเป็นผลงานที่เราชื่นใจรู้สึกว่าสวย
0: สำหรับอุบลผลตอบแทนความสำเร็จหาใช่เงินทองหากคือครั้งหนึ่ง
1: พระราชินีท่านเสด็จมาท่านทรงโปรดให้เข้าเฝ้าได้ตรวจงานท่านก็บอกว่าสวยสวยมากตอนนั้นนักเรียนทั้งหมดสัก20คนได้อะได้ที่1อ่ะคือได้ที่1
0: จากเหตุการณ์ครั้งนั้นคือแรงบันดาลใจให้อุบลในฐานะครูมุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้งานจักสานย่านลิเผา

0: ให้กับลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า
1: ท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะรู้ยังไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกัน
2: ให้ความรู้วิชาอะไรเราได้หลายอย่างแล้วก็เรามีฐานะดีขึ้นกินอยู่ดีขึ้นค่ะอยากขอพระคุณท่านที่ให้งานทุกวันนี้นะคะที่ได้มีอาชีพรายได้ตรงนี้ขอพระคุณท่านจริงๆที่ให้โอกาสผู้ยากไร้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็จะมาเรียนรู้กันต่อจากครั้งที่แล้วเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับก็คือในเรื่องการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่ครับเป็นชั่วโมงที่2นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับแต่เนื้อหาก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆนั่นเองนั้นตอนนี้เด็กๆบอกได้แล้วใช่ไหมครับจากครั้งที่แล้วเด็กๆบอกตำแหน่งคนที่ทำไมครับคนแรกคนสุดท้ายคนที่ทำไมครับอยู่ข้างซ้ายคนที่อยู่ข้างขวาหรือทำไมครับตรงกลางเด็กๆบอกได้แล้วใครอยู่ข้างหน้าใครอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมในเรื่องของการทำไมครับบอกตำแหน่งดังนั้นคำเพิ่มเติมนะครับข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเด็กๆบอกได้แล้ววันนี้นะครับเพิ่มเติมเลยจะมีคำว่าถัด

จากแล้วก็ทำไมครับระหว่างกับและตั้งแต่ถึงเห็นไหมครับนั้นวันนี้คำเพิ่มเติมถัดจากระหว่างอะไรกับอะไรหรือทำไมครับตั้งแต่อะไรถึงอะไรเดี๋ยววันนี้คุณครูแม็กก็ทำไมครับยกตัวอย่างให้เด็กได้เห็นภาพ

0: เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1นะครับน้องอิคิวออร์บิทแล้วน้องเอเทนอ้าวเชิญเลยครับด้านหน้าด้านหน้าเอาละครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะครับได้ดูเนาะอ้าวเข้าแถวเนาะอ้าวหันหน้าไปด้านหน้าครับหน้าหน้าให้เพื่อนๆดูมีน้องอิคิวมีใครนะออร์บิทแล้วก็เอเทนเอาละครับเด็กๆครับคำแรกเลยคำว่าถัดจากเนาะหรือจะทบทวนตั้งแต่แรกเลยข้างซ้ายข้างขวาคำถามคุณแม็กครับใครอยู่ข้างซ้ายของน้องออบิทครับใครเอ่ยใครนะใครอยู่ข้างซ้ายข้างซ้ายใครครับอ้าวเอเทนอยู่ข้างซ้ายของน้องออบิทเยี่ยมมากครับใครอยู่ข้างขวาของน้องออบิทครับข้างขวาขวาใครครับอิคิวอยู่ข้างขวาของน้องออบิทคราวนี้ครับเด็กๆครับคำว่าถัดจากเอเทนเป็นใครครับเป็นน้องออบิทถัดจากออบิทเป็นอิคิวยากไหมเนี่ยแบบนี้ไม่ยากเลยคราวนี้ครับคำว่าระหว่างจุดๆกับจุดๆลองดูตัวอย่างนะครับระหว่างเอเทนกับอิคิวเป็นใครครับระหว่างเอเทนกับอิคิวเป็นใครครับเป็นออบิทเห็นไหมครับคำว่าระหว่างแสดงว่าเราไม่ทำไมครับไม่นับตั้งแต่แรกกับจุดทำไมครับสุดท้ายเรานับตรงที่ทำไมครับอยู่ระหว่างอีกคำหนึ่งครับตั้งแต่เอเทนทำไมครับไปจนถึงอิคิวมีใครบ้างล่ะครับตั้งแต่เอเทนไปจนถึงอิคิวมีใครบ้างมีเอเทนออบิทอิคิวดังนั้นคำว่าตั้งแต่เด็กๆเห็นไหมครับเราจะเริ่มนับตั้งแต่จุดหมายที่เราจะพิจารณาไปจนถึงทำไมครับจุดสุดท้ายเลยเนาะนั้นมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้คุณครูแม็กยกตัวอย่างนะครับให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็เชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางน่าจะทำไมครับมีความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นนะครับและเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเพิ่มเติมครับอ้าวเดี๋ยวขอยังปรบมือให้กับเพื่อนๆทั้ง3คนหน่อยนะครับเอาละนะครับเข้าที่ได้เลยนะครับคราวนี้เนาะข้างหน้าข้างหลังคุณครูแม็กไม่ต้องทบทวนแล้วเพราะว่าทำไมครับเด็กเรียนรู้ไปแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนต้องทำไมครับทบทวนนิดนึงในเรื่องของข้อตกลงยังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยนะจำได้ไหมครับจำได้เอาละครับเด็กๆครับทบทวนครูแม็กนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวครูแม็กทบทวนเลยนะครับพร้อมนะลูกเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะ1 2 3แล้วครับเยี่ยมมากเลยนะครับเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจดจำได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราทำไมครับมาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับเด็กๆครับดังนั้นการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆเมื่อสักครู่ครูแม็กทำไมครับยกตัวอย่างความรู้อันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับซึ่งเด็กๆเนี่ยได้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการบอกตำแหน่งเห็นไหมครับถัดจากอะไรคุณพ่อคุณแม่อาจจะทำไมครับไหว้วานให้เด็กๆทำไมครับไปหยิบสิ่งของต่างๆอาจจะเป็นสิ่งของที่อยู่ในครัวแก้วน้ำขวดน้ำที่อยู่ใกล้กับอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ระบุตำแหน่งซึ่งเด็กๆก็ใช้คำเหล่านี้เนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการใช้คำเนี่ยให้ถูกต้องนะครับเอาละครับเด็กๆครับลองมาดูที่ภาพเนาะภาพนี้เป็นภาพอะไรนะภาพนี้คนทำไมนะครับการทำไมนะเด็กๆรู้ได้อย่างไรว่าเป็นการแข่งขันวิ่งครับ
1: สนาม
0: มีสนามที่เป็นลู่วิ่งมีคนแล้วต่างกันที่อะไรเนี่ยคนมีสีมีเพศมีอะไรอีกมีทรงผมโอ้เยี่ยมเด็กช่างสังเกตถ้าดูจากสีมีสีอะไรบ้างนะเนี่ย
1: สีเหลือง
0: สีเหลือง ฟ้าเขียว

0: และสีอะไรครับและสีแดงนะครับดังนั้นมีทั้งหมด4สีย้อนกลับไปที่คำถามแรกภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับการแข่งขันการวิ่งต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันด้วยนะครับเพราะว่าทำไมเอ่ยมีจุดสตาร์ทเนาะมีลู่วิ่งเป็นการแข่งขันที่จริงจังนะครับมีการแข่งขันเนาะเป็นการแข่งขันการวิ่งนั้นดูเพิ่มเติมเด็กๆพิจารณาเพิ่มเติมโอ้มีหลากหลายสีเลยมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงนะครับแข่งขันการวิ่งกันเอาละครับโอ้โหไปดูคำถามต่อไปเขาถามว่ามีนักกีฬาดังนั้นคนที่แข่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับนักกีฬามีนักกีฬาสีอะไรบ้างทวนอีกครั้งหนึ่ง
1: สีเหล
0: ื
1: อง
0: สีฟ้าสีเขียวและสีแดงนะครับไม่ยากเลยเนาะสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองซึ่งเมื่อสักครู่เราก็ดูจากทำไมครับลู่ที่อยู่ด้านนอกสุดเลยใช่ไหมครับจนมาพิจารณาลู่ด้านในนะไม่ยากนะครับก็มีทั้งหมดสีมีกี่สีนะกี่สีกี่สีเนี่ยมี4สีด้วยกันไม่ยากนะครับเอาละครับนี่ครับคราวนี้เริ่มแล้วนะครับเขาถามว่านักกีฬาสีอะไรอยู่ข้างซ้ายของนักกีฬาสีเขียว
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีอะไรครับดังนั้นเด็กๆต้องหาตำแหน่งก่อนเอ๊ะนักกีฬาสีเขียวนักกีฬาสีเขียวอยู่ลู่ไหนนะอยู่ลู่นี้ใช่ไหมครับด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายซ้ายมือใช่ไหมครับเด็กๆก็ต้องพิจารณาแล้วอ๋อสีอะไรที่อยู่ด้านซ้ายของสีเขียวล่ะครับสี
1: แดง
0: สีแดงเด็กๆปลายทางทันไหมเอ่ยครับก่อนอื่นเด็กๆต้องหาตำแหน่งก่อนอ๋อนักกีฬาสีเขียวอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือใช่ไหมครับก็จะเป็นนักกีฬาสีอะไรล่ะครับสีแดงนั้นต้องพิจารณาจากทำไมครับจุดที่เราพิจารณานะครับซ้ายมือของสีเขียวเนาะเด็กๆต้องไปดูที่จุดพิจารณาก็คือสีเขียวแล้วก็ต้องไปดูที่ซ้ายมือของสีเขียวนั่นเองนะครับไปต่อนะครับลูกนักกีฬาสีอะไรอยู่ข้างขวาของนักกีฬาสีฟ้าครับข้างขวาของสีฟ้าเด็กๆก็ต้องทำไมครับไปดูที่จุดพิจารณาคือสีฟ้าก่อนเอ๊ะสีฟ้าเขาหันหน้าวิ่งด้านนี้นักกีฬาสีอะไรที่อยู่ทางด้านขวามือล่ะครับ
1: ส
0: ีอะไรเอ่ย
1: สีเหลือง
0: เนาะเด็กต้องดูที่จุดพิจารณาเห็นไหมครับแล้วก็ดูว่าอ๋อข้างขวาของสีฟ้าข้างขวาก็เป็นสีเหลืองยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากนะเอาละครับเฉลยก็คือสีเหลืองเยี่ยมมากนะครับเอาละนักกีฬาสีอะไรอยู่ข้างซ้ายของสีเหลืองครับสีอะไรครับสีฟ้าเด็กๆก็ไปพิจารณาก่อนสีเหลืองด้านซ้ายอ๋อด้านซ้ายของสีเหลืองทำไมครับก็เป็นสีฟ้าไม่ยากนะครับไปต่อนักกีฬาสีอะไรอยู่ข้างขวาของนักกีฬาสีเขียวครับสีอะไรนะอยู่ข้างขวาของนักกีฬาสีเขียวเด็กๆต้องเด็กๆอาจจะทำไมครับสับสนเนาะเพราะว่าเป็นด้านซ้ายของเด็กๆเนาะแต่ต้องดูที่จุดพิจารณาเด็กๆสีเขียวเนี่ยเขาวิ่งเห็นไหมครับวิ่งไปทางด้านนี้เลยนั้นเขาถามว่านักกีฬาสีอะไรอยู่ข้างขวาเห็นไหมครับขวาของสีเขียวก็ต้องเป็นสีอะไรล่ะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าเนาะเด็กๆต้องดูว่าอ๋อเขาให้พิจารณาจากจุดที่นักกีฬาเขาอยู่ข้างซ้ายข้างขวาของเขานะครับเนาะเอาละครับเด็กๆครับไปต่อนะลูกทันนะเอาละคราวนี้เนาะเราจะทำไมครับเรียนรู้กันต่อและเมื่อสักครู่รู้จักข้างซ้ายข้างขวาแต่เด็กๆอย่าสับสนนะครับสำหรับการพิจารณาจากทำไมครับตำแหน่งของสิ่งที่เราจะให้พิจารณาเด็กๆต้องทำไมครับสมมุติว่าเป็นนัก

0: นักกีฬาเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้เราสมมุติคราวนี้เด็กๆครับเราก็มาเรียนเพิ่มเติมคำต่อไปใครอ่านได้คำนี้การบอกตำแหน่งโดยใช้คำว่าถอ อดอ ถัดจออากอจากอ่านว่าถัดจากอ้าวเด็กๆอ่านตามถัดจากถัดจากดังนั้นการพิจารณาคำว่าถัดจากเราก็จะทำไมครับพิจารณาจากจุดพิจารณาแล้วก็ทำไมครับดูตำแหน่งต่อไปทางด้านขวามือนั่นเองนะครับเอ้าลองมาดูจากภาพคำว่าจากเด็กๆครับเด็กๆลองดูเนาะนักกีฬาสีเขียวยืนถัดจากนักกีฬาสีอะไรครับสีแดงเห็นไหมครับเราจะค่อยๆพิจารณาไปทางด้านขวามือเนาะถัดจากเห็นไหมครับสีเขียวยืนถัดจากสีอะไรล่ะครับสีแดงเอาละไปดูที่คำถามต่อไปเอ๊ะแล้วถัดจากนักกีฬาสีเขียวเป็นนักกีฬาสีอะไรล่ะครับสีอะไรนะสีฟ้าเห็นไหมครับจากเมื่อสักครู่อ๋อสีเขียวเนี่ยเขายืนถัดจากแดงคราวนี้ลองดูต่อเลยเอ๊ะแล้วสีอะไรที่ถัดจากสีเขียวก็คือสีสีฟ้าสีฟ้าทันนะครับทันเนาะดังนั้นคำว่าถัดจากขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะถอถุงถออะดอถัดจออากอจากอ่านว่าถัดจากถัดจากนักกีฬาสีเขียวก็เป็นนักกีฬาสีฟ้าเอาละครับเด็กๆตอบไปแล้วถูกต้องนะครับลูกอ้าวไปต่อครับคราวนี้แล้วถัดจากนักกีฬาสีฟ้าถัดจากสีฟ้าเป็นสีอะไรล่ะถัดจากสีฟ้าเป็นนักกีฬาสีเป็นนักกีฬาสีเหลืองยากไหมครับเนี่ยยากไหมถัดจากสีแดงเป็นสีเขียวถัดจากสีเขียวเป็นสีฟ้าถัดจากสีฟ้าเป็นสีเหลืองไม่ยากนะครับอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับปลายทางทันนะครับเด็กๆปลายทางทันนะครับครูแม็กไปต่อเลยนะครับถัดจากไปแล้วคราวนี้ครับคำนี้บ้างการบอกตำแหน่งโดยใช้คำว่าช่วยอ่านนิดนึงรออะระหอวออางอหวางไม่เอกวางระหว่างจุดระหว่างจุดจุดจุดคำนี้ล่ะกออะบอกับระหว่างจุดจุดจุดกับจุดๆๆเห็นไหมครับระหว่างอะไรกับอะไรเหมือนเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างตอนต้นคาบเลยเห็นไหมครับที่ให้เพื่อนๆออกมายืนสาธิตให้เด็กๆดูตำแหน่งเนาะนั้นถามไปแล้วคำว่าระหว่างจะเราจะไม่นับจุดที่ทำไมครับเริ่มพิจารณากับจุดสุดท้ายเนาะเราจะนับจุดที่อยู่ทำไมครับตรงกลางเอาละครับเด็กๆครับลองมาเรียนรู้คำว่าระหว่างกับนะครับเนาะระหว่างอะไรกับอะไรลองมาดูนะครับนักกีฬาสีเขียวอยู่ตรงไหนนะสีเขียวตรงนี้ระหว่างนักกีฬาสีเขียวนะครับนักกีฬาสีเขียวเนาะนักกีฬาสีเขียวเขายืนระหว่างนักกีฬาสีอะไรกับสีอะไรนะสีแดงกับสีเห็นไหมครับเราจะดูแค่จุดที่ทำไมครับอยู่พิจารณาที่อยู่ตรงกลางเนาะระหว่างเห็นไหมครับโอ้นักกีฬาสีเขียวยืนอยู่ระหว่างนักกีฬาสีแดงกับสีฟ้าหรือถ้าคุณแม็กถามกลับกันนิดนึงแล้วระหว่างนักกีฬาสีแดงกับสีฟ้าเป็นสีอะไรล่ะครับเป็นนักกีฬาสีอะไรครับสีเขียวเห็นไหมครับไม่ยากเลยเนาะนะอาจจะทำไมครับพิจารณาได้หลากหลายนั้นเด็กๆต้องทำไมครับใช้สติเนาะแล้วก็ต้องใช้สมองทำไมด้วยเนี่ยคิดด้วยเนาะว่าอย่างเช่นข้อความนี้นักกีฬาสีเขียวยืนอยู่ระหว่างนักกีฬาสีแดงกับนักกีฬาสีฟ้าลองมาเริ่มดูที่คำถามกันบ้างนะครับคำถามมีอยู่ว่าระหว่างนักกีฬาสีแดงกับนักกีฬาสีฟ้าเป็นนักกีฬาสีอะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อเด็กๆไม่ทัน ระหว่างนักกีฬาสีแดงกับนักกีฬาสีฟ้าเป็นนักกีฬาสีอะไรครับ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สี
1: เขียว
0: เป็นนักกีฬาสีเขียวยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากไปดูต่อครับลองดูเพิ่มเติมนะนั้นเราเน้นย้ำซ้ำทวนเด็กๆเจอบ่อยๆเข้าเด็กๆก็จะมีความคุ้นชินมากยิ่งขึ้นนะครับคำถามต่อไประหว่างนักกีฬาสีเขียวกับนักกีฬาสีเหลืองเป็นนักกีฬาสีอะไรครับเป็นนักกีฬาสีอะไรครับสีฟ้าเห็นไหมครับคำว่าระหว่างกับเราจะไม่พิจารณาจุดที่ได้ไหมครับเริ่มพิจารณากับจุดสุดท้ายเนาะดังนั้นเราก็จะไม่นับนะครับนะครับนั้นเฉลยเลยเป็นนักกีฬาสีฟ้าที่อยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมครับระหว่างสีเขียวกับสีอะไรครับสีเหลืองเนาะก็เป็นนักกีฬาสีฟ้านั่นเองนะครับทันนะครับเด็กๆทันไหมเอ่ยทันนะคำว่าระหว่างกับคราวนี้ระหว่างนักกีฬาสีแดงเด็กๆดูดีๆนะอันนี้ยากนิดนึงระหว่างนักกีฬาสีแดงกับนักกีฬาสีเหลืองเอระหว่างสีแดงกับสีเหลืองเป็นนักกีฬาสีอะไรล่ะ
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: ส
1: ีฟ้าก
0: ับ
1: สีเขียว
0: เอาเยี่ยมมากเยี่ยมมากมีคนตอบมาแล้วไม่ได้มีสีเดียวแต่มีกี่สีครับ2สีเห็นไหมครับนั้นเด็กๆพิจารณาเลยระหว่างสีแดงกับสีอะไรครับเหลืองอ๋อมันมี2สีมีสีฟ้ากับสีเขียวบางคนก็อาจจะดูสีเขียวก่อนกับสีอะไรครับสีฟ้าก็พิจารณาตัวที่ทำไมครับอยู่ระหว่างสีแดงกับสีอะไรล่ะครับสีเหลืองเนาะนั้นเห็นไหมครับที่ครูแม็กบอกเราจะไม่พิจารณาจุดที่เราจะไม่นับจุดที่เริ่มพิจารณากับจุดสุดท้ายเราจะนับจุดที่ทำไมครับอยู่ตรงกลางระหว่างกับเห็นไหมครับระหว่างอะไรกับอะไรนะครับทันนะยากไหมครับไม่ยากนะเอาละครับเด็กๆครับไปต่อเลยครับลูกคำต่อไปการบอกตำแหน่งโดยใช้คำว่าอะไรนะคำนี้ตออะงอตังไม้โทตั้งคำนี้ตอแอแต่ไม้เอกอ่านว่าตั้งแต่จุดถออึงอถึงตั้งแต่อะไรตั้งแต่อะไรถึงอะไรนะครับอันนี้เป็นการบอกตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันลองดูจากภาพนะครับดังนั้นเด็กๆเรียนรู้เห็นไหมครับจากที่ครูแม็กยกตัวอย่างจากเพื่อนๆเนาะใครที่ทำไมครับนึกภาพไม่ออกต้องทำไมครับใช้สมองคิดทบทวนไปตอนต้นคาบหน่อยคำว่าตั้งแต่ถึงตั้งแต่ที่ทำไมครับ A10 ถึง EQ ที่ครูแม็กยกตัวอย่างเราก็นับตั้งแต่ใครครับ A10 Orbit แล้วก็EQ เอาละครับเด็กๆครับลองมาดูจากภาพบ้างคำว่าตั้งแต่ถึงดังนั้นคำว่าตั้งแต่ถึงเนี่ยเราจะทำไมครับนับเริ่มนับเลยตั้งแต่จุดที่เริ่มให้พิจารณาจนถึงจุดสุดท้ายตัวอย่างนะครับก็คือตั้งแต่นักกีฬาสีแดงสีแดงอยู่ตรงไหนนะสีแดงอยู่ตรงนี้ถึงนักกีฬาสีฟ้าตั้งแต่สีแดงถึงสีฟ้าเป็นนักกีฬาสีอะไรบ้างล่ะครับตั้งแต่สีแดงถึงสีฟ้าตั้งแต่สีแดงแดงถึงฟ้าเป็นนักกีฬาสีอะไรบ้างล่ะครับตั้งแต่เราก็ต้องรวมตั้งแต่อะไรครับแดงนักกีฬาสีแดงนักกีฬาสีเขียวแล้วก็นักกีฬาสีฟ้าถ้าคำว่าระหว่างกับเราจะไม่นับจุดที่เริ่มพิจารณาแต่คำว่าทำไมครับตั้งแต่สีแดงจนถึงสีอะไรครับสีฟ้าก็จะเป็นสีอะไรบ้างล่ะทวนอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่สีแดงจนถึงสีฟ้าก็จะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็นักกีฬาสี
1: ฟ้า
0: สีฟ้ายากไหมครับ
1: ยาก
0: แหละนะครับอาจจะยากสำหรับเด็กๆบางคนนะครับต้องตั้งใจฟังดีๆอ่ะลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับลูกตัวอย่างนะครับตั้งแต่นักกีฬาสีเขียวหนูฟังดีๆนะครับตั้งแต่นักกีฬาสีเขียวถึงนักกีฬาสีเหลืองตั้งแต่สีเขียวถึงนักกีฬาสีเหลืองเป็นนักกีฬาสีอะไรบ้างครับ ตั้งแต่สิ

0: เขียวถึงสีเหลืองเอ๊
1: สีฟ้า
0: ตั้งแต่หนูก็ต้องนับตั้งแต่เลยสีเขียวฟังดีๆอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่นักกีฬาสีเขียวถึงนักกีฬาสีเหลืองเป็นนักกีฬาสีอะไรบ้างครับ
1: เข
0: ีย
1: ว
0: ฟ้าเหลืองทันไหมครับทันไหมอ้าวอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครไม่ทันนะครับตั้งแต่นักกีฬาสีเขียวจุดที่เริ่มพิจารณาถึงนักกีฬาสีเหลืองเหลืองถึงเราจะพิจารณาตั้งแต่เขียวถึงอะไรครับถึงเหลืองเลยแต่มันไม่ได้มีแค่เขียวกับเหลืองมีอะไรอีกล่ะลูกมีฟ้าด้วยนะครับก็มีเขียวฟ้าแล้วก็เหลืองเอาลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับหลายคนอาจจะยังสับสนเนาะเพราะว่ามีคำว่าระหว่างกับแล้วก็มีคำว่าตั้งแต่ใช่ไหมครับตั้งแต่ถึงเนาะเอาละครับต่อมานะครับคำว่าตั้งแต่เนาะตั้งแต่นักกีฬาสีแดงหนูดูสีแดงนะใส่เสื้อสีแดงถึงนักกีฬาสีเหลืองเป็นนักกีฬาสีอะไรบ้าง
1: ส
0: ีเขียวสีฟ้าสีอะไร
1: เหลือง
0: สีเหลืองแล้วก็สี
1: แดง
0: คำว่าตั้งแต่หนูต้องทำไมครับนับว่าตั้งแต่เลยเขาให้ดูตั้งแต่สีอะไรล่ะครับสีแดงถึงนักกีฬาสีอะไรล่ะครับเหลืองก็ต้องเริ่มตั้งแต่เลยสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองต้องดูทุกสีเลยนะครับทันไหมเอ่ยทันไหมทันนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ครับเด็กๆครับเพิ่มเติมเป็นทำไมครับเข้าแถวบ้างเนาะเข้าแถวเคารพธงชาติเขากำหนดมาเลยแถว A แถว B แล้วก็แถว C คราวนี้คำก็อาจจะมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะก็มีข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเพิ่มเติมเนาะอ้าวเด็กๆดูนะครับเด็กๆ เขามีชื่ออะไรกันบ้างเอาละครับเดี๋ยวคุณแม็กชี้ให้ดูนะครับแถว A นะครับมีชื่อตั้มอ้าวพูดตามเลยตั้ม
1: ก
0: ัน กัน
1: ก
0: ัน
1: อ้น
0: อ้นมาดูที่แถว B บ้างแถว B มีใครบ้างนะป้อม
1: ป
0: ้อม
1: บ
0: ุ้
1: ง
0: บุ้ง
1: ช
0: ั
1: ย
0: ชั
1: ย
0: มาดูที่แถว C กันบ้างครับมีพบ
1: พบ
0: นัด
1: น
0: ัดข้าว
1: ข
0: ้
1: าว
0: ซึ่งชื่อเหล่านี้อาจจะตรงกับชื่อของเด็กๆปลายทางบางคนด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเขากำหนดมาว่าแต่ละแถวคำนี้อ่านว่าข้างอะไรนะข้างหอนออาหนาไม่โท
1: ข้าง
0: อ่ะข้างหน้า
1: ข้างหล
0: ังข้างหลังดังนั้นทุกคนหันหน้าเข้าสู่เสาธงนะครับในแต่ละแถวก็จะมีข้างหน้าแถวข้างหลังแถวนะครับเอาละครับคำถามแถว A แถว A มีใครบ้างหนูก็ต้องหาก่อนเอ๊ะแถว A อยู่ตรงไหนนะแถว A แถว A ข้างบนมีใครบ้างอ่ะลูก
1: ตั้ม
0: กันอ้นเยี่ยมมากนะครับนั้นมี3คนคือตั้มกันแล้วก็อ้นเอาละครับไปดูต่อครับลูกแถว B ล่ะครับแถว B ป้อมบุ้งแล้วก็
1: ช
0: ัยเยี่ยมมากนะครับแถว B ก็จะมีป้อมบุ้งแล้วก็ชัยไปดูต่อโลกแถว C มีใครนะพบนัดข้าวเยี่ยมมากครับมีพบนัดแล้วก็ข้าวนะครับตอนนี้เด็กๆจำชื่อได้หมดแล้วคำถามครูแม็กต่อไปครับใครอยู่ข้างขวาของกันใครครับเด็กๆต้องพิจารณาและอ๋อทำไมครับหาก่อนกันอยู่แถวแถวแถวแถวแถว
1: แถ
0: ว A อยู่ทำไมครับตรงกลางเลยอ๋อกันอยู่ตรงนี้ใครอยู่ข้างอะไรนะข้างขวาหนูก็ต้องทำไมครับสมมุติตัวเองเป็นกันหันหน้าเข้าเสาธงใครอยู่ข้างอะไรนะ
1: ขว
0: าใครล่ะครับข้างขวาใครเอ่ยใครเอ่ยก็คืออ้นยากไหมครับไม่ยากนั้นอ้นอยู่ข้างขวาของกันนะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ยากนะครับคำถามต่อไปนัดนัดนะนัดอยู่ระหว่าง ใครกับ

0: ใครนัดนัดหยุดนัดอยู่ตรงไหนนะนัดแถวอะไรนะแถว C อยู่ตรงกลางนัดอยู่ระหว่างใครกับใครครับพบกับข้าวเห็นไหมครับนัดจะอยู่ระหว่างพบกับข้าวยากไหมครับไม่ยากนะครับใช้ความรู้ที่เราเรียนรู้กันมานะครับเนาะก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองคุณแบกวงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับทันนะครับทันนะไปต่อป้อมอยู่ระหว่างใครกับใครป้อมเออยู่ระหว่างบุ้งได้ไหมมีใครกับใครไหมได้ไหมไม่ได้เอป้อมควรที่จะอยู่ระหว่างใครกับใครเลยฮะตั้มกับใครนะตั้มกับพบดังนั้นนะครับป้อมจะอยู่ระหว่างตั้มกับพบบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นบุ้งล่ะอีกฝั่งหนึ่งมีไหมล่ะครับลูกระหว่างใครกับใครได้ไหมไม่ได้เนาะดังนั้นต้องทำไมครับเปลี่ยนทิศทางเลยเห็นไหมครับคำว่าระหว่างกับเนี่ยอาจจะทำไมครับไม่ได้อยู่ด้านตรงข้ามแถวเดียวกันเห็นไหมครับเราอาจจะทำไมครับอยู่ในทำไมครับทิศทางเดียวกันก็ได้เนาะก็ต้องดูสังเกตตำแหน่งดีๆนะครับอยู่ป้อมดังนั้นป้อมเนาะอยู่ระหว่างตั้มกับใครครับพบเอาละครับไปดูต่อตั้งแต่คำว่าตั้งแต่มาแล้วตั้งแต่อ้นถึงข้าวอ้นตั้งแต่อ้นถึงข้าวเป็นใครบ้างอ้นอยู่แถวอะไรนะอ้นแถว A อ้นถึงข้าวอ้นถึงข้าวเป็นใครบ้างล่ะครับอ้น
1: ข้าว
0: เอ๊ะชัยเพราะเขาใช้คำว่าตั้งแต่เห็นไหมครับก็เริ่มเลยก็มีอ้นมีชัยแล้วก็มีข้าวก็มีด้วยกันกี่คนล่ะครับ3คนทันไหมครับทันนะคำว่าตั้งแต่เนาะเด็กๆอาจจะยังสับสนคำว่าตั้งแต่กับระหว่างกับดังนั้นเด็กๆต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเอาละครับดังนั้นอ้นชัยแล้วก็ข้าวตามตำแหน่งเลยนะครับตั้งแต่อ้นถึงข้าวก็จะมี3คนด้วยกันนะครับไม่ยากเลยคราวนี้ครับเดี๋ยวคุณครูแม็กจะพาเด็กๆนะทำแบบฝึกหัดที่ 1.29 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.29 นะครับให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็อธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่ทำไมครับมีคุณครูกับเด็กๆเนาะมีคุณครูกับเด็กๆหน้า122เจอไหมเอ่ยหน้า122เอาละครับเปิดจอจากครั้งที่แล้วนะฮะเปิดต่อจากครั้งที่แล้วเอาละแบบฝึกหัดวันนี้นะครับเนาะค่อนข้างยากเขียนค่อนข้างเยอะเด็กๆต้องทำไมครับใช้ความตั้งใจเอาละใช้2ตาดู2หูฟังเอาละครับให้เด็กๆชี้ไปที่คำชี้แจงคำชี้แจงเจอหรือยังนะเจอหรือยังเอ่ยอ้าวมีข้อหนึ่งใหญ่เห็นไหมครับข้อหนึ่งสีแดงเอาอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะครับ
1: เขียนคำ
0: บอกตำแหน่ง
1: บอกตำแหน
0: ่
1: ง
0: ในช่องว่าง
1: ในช
0: ่
1: องว
0: ่
1: าง
0: ดังนั้นนะครับคำบอกตำแหน่งมีคำว่าอะไรบ้างพูดตาม ข้างซ้าย
1: ข
0: ้
1: างซ
0: ้
1: าย
0: ข้างขวา
1: ข
0: ้
1: างขวา
0: ข้างหน้า
1: ข้
0: างหน้า
1: ข้างหล
0: ัง ถัดจาก
1: ถ
0: ั
1: ดจาก
0: ระหว่างกับ ตั้งแต่ถึงเอาพูดตามตั้
1: งแต
0: ่
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: เอาละครับคำทำไมครับบอกตำแหน่งเหล่านี้แหละต้องให้เด็กๆนำมาเติมในช่องว่างเอาละครับเดี๋ยวครูแม็กนะครับจะให้เด็กๆ ดูนะครับเดี๋ยวครูแม็กจะให้เด็กๆ ดูนะครับเนาะคำข้อที่1ข้อที่1นะครับข้อที่1คำว่าดอนดอนดอนเอดอนหนูต้องทำไมครับดูที่ทำเอ่ยดูที่ชื่อเอ๊มีใครบ้างมีใครบ้างบุ้งกองกองไม้โทก้องตอแอนอแตนคนสุดท้ายครับดออน
1: อ
0: ดอนแล้วก็มีคุณครูยืนอยู่เห็นชัดเจนนะครับคราวนี้ข้อที่หนึ่งเขาถามเลยดอนดอนเอ๊ดอนอยู่ตรงไหนลูกเจอไหมครับดอนดอนอยู่ตรงไหนครับตรงนี้เขาบอกว่าดอนอยู่จุดจุดจุดของแตนเอ๊แตนอยู่ตรงไหนล่ะแตนแตนแตนอยู่ตรงนี้เอ๊แล้วดอนอยู่ตรงไหนของแตนเนี่ยดอนอยู่ข้างเอ๊ข้างหลังหรือเปล่าเขาเข้าแถวเดียวกันเอ๊ข้างหลังข้างหลังหรอข้างอะไรนะข้างอะไรข้างอะไรนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากดอนอยู่ข้างขวาของใครครับแตนเอ๊ข้างขวาขออางอขางไม้โทข้างขอวออาขวาเออยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะเจอไหมครับเจอไหมเอ่ยอ้าวเจอเด็กๆเติมไปเลยข้างขวานะข้างขวานะครับขอเดี๋ยวแบกลบนิดนึงนะลูกเนาะเปื้อนขอไข่ขออางอขางไม้โทข้างขอวออาขวาอ่านว่าข้างอะไรครับ
1: ข
0: ้
1: างขวา
0: ข้างขวาเด็กๆก็สามารถทำไมนะนี่ๆๆใครเห็นไม่ชัดด้านบนมีเลยอ้าวครูแม็กขีดเส้นไว้ให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยอ้าวทันนะอ้าวเด็กๆเขียนลงไปเลยอ้าวเดี๋ยวเราทำพร้อมกันลูกเสร็จหรือยังอ้าวไปต่อที่ข้อที่2เขาบอกว่าอะไรนะบุ้งบุ้งบุ้งอยู่ตรงไหนบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งอ้าวบอใบไม้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบุ้งตำแหน่งตรงนี้นะบุ้งอยู่จุดจุดจุดของกล้องกล้องอยู่ตรงนี้เอ๊บุ้งบุ้งบุ้งบุ้งอยู่ข้างไหนนะข้างไหนนะบุ้งอยู่ข้าง
1: ซ้าย
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเอข้างซ้ายข้างซ้ายขออางอขางไม้โทข้างซอซอซออะไรเนี่ยซอโซอยู่ตรงนี้ลูกเติมลงไปเลยนะเติมไปพร้อมกันเลยนะครับข้างขออางอขางไม้โทข้างซาอายอสายไม้โทสายชัดเจนนะครับลูกใครที่ไม่เห็นดูจากทำไมครับที่ครูแม็กขีดเส้นไว้ได้ เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วไปต่อที่ข้อที่3เขาให้พิจารณาอะไรเด็กดูนะคำนี้ไม่ได้มีคำเดียวต้องมี2คำแน่นอนดูเห็นไหมเขาให้เติม2คำเขาให้พิจารณาที่อะไรกล้องดอนเป็นกล้องแตนและดอนเอ๊ให้พิจารณากล้องกับอะไรนะดอนเป็นกล้องแตนดอนครูแม่ต้องเติมคำว่าอะไรดีเนี่ยระหว่างกับหรือตั้งแต่ถึงดีควรใช้คำว่าอะไรดีครับเพราะว่าเอ๊พิจารณาแต่กล้องกับดอนผลออกมาเป็นมีกล้องมีแตนและมีดอนครูแม่ควรใช้คำว่าระหว่างกับหรือตั้งแต่ถึงดีครับควรที่จะใช้คำว่าตั้งแต่กล้องถึงอะไรครับถึงดอนเป็นใครบ้างล่ะกล้องแตนแล้วก็ดอนทันไหมครับทันนะตั้งแต่เขียนไงนะตั้งแต่ตออะงอตังไม้โทตั้งตอเต่านะลูกตออะงอตังไม้โทตั้งตั้งแต่กล้องถออึงอตั้งแต่กล้องถึงดอนเห็นไหมครับดูที่คำบอกตำแหน่งด้านบนได้ไหมครับได้นะเด็กๆเลือกมาเติมได้ทันไหมครับเอาข้อที่4ไปต่อข้อที่4บุ้งดูตั้งแต่บุ้งนะบุ้งอีกคนหนึ่งคือใครครับดอนบุ้งดอนบุ้งกับดอนบุ้งกับดอนทำไมนะเขาบอกว่าบุ้งกับดอนเป็นกล้องกับแตนคุณแม่ควรเติมคำว่าอะไรดีเนี่ยบุ้งกับดอนมีแค่2คนนี้เองควรใช้คำว่าระหว่างกับหรือตั้งแต่ถึงดีครับควรใช้คำว่าอะไรดีถ้าตั้งแต่ต้องมีบุ้งด้วยแต่เขาบอกว่าบุ้งดอนกลายเป็นทำไมครับเป็นกล้องกับแตนควรใช้คำว่าอะไรดีครับ
1: ระหว่าง
0: เห็นไหมครับนั้นเราจะไม่นับจุดที่ได้ไหมครับเริ่มพิจารณาระหว่างตัวอะไรนะรออะไรนะรอเรือรออะรออะระระระหว่างหอวออางอหวางไม่เอกวางระหว่างบุ้งกับกออะบอกับโอ้ยบางคนบอกว่าเสร็จก่อนกูแม็กแล้วเยี่ยมกับดอนเป็นใครครับเป็นกล้องและแตนสุดท้ายข้อที่5เลยมีเขามีคำด้านบนนะครับเด็กๆสามารถดูได้เนาะเอาละครับเด็กๆครับข้อสุดท้ายข้อที่เท่าไหร่นะ5เขาเว้นด้านหน้าไว้ควรจะเติมอะไรดีนะแตนเป็นดอนควรใช้คำว่าอะไรครับควรใช้คำว่าอะไรดีทัดถัดอะไรนะถัดจากถออะดอถัดถอถุงนะลูกเพราะว่าถัดจากแดแตนถัดจากแตนเป็นใครครับดอนทันไหมครับ ใช้เวลานิดนึงนะครับทันนะถัดจากถัดจากทออะดอถัดจออากจากถัดจากหลายคนเสร็จแล้วหลายคนเสร็จแล้วไปต่อเลยได้ไหมครับไปต่อเลยได้ไหมบางคนบอกไม่ได้บางคนบอกได้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งเนาะนะครับเพื่อนๆปลายทางด้วยใช้เวลานะครับไปต่อนะไปต่อนะไปต่อนะครับด้านล่างไปต่อแล้วไปต่อด้านล่างใครที่ไม่ทันเดี๋ยวท้ายคาบนะครับเอาส่วนที่ไม่ทันมาถามคุณครูเนาะเดี๋ยวเด็กๆไปต่อนะครับข้อด้านล่างข้อที่เท่าไหร่ลูก
2: ข
0: ้อที่2จะให้เด็กๆนำคำมาเติมเหมือนเดิมเลยดูที่ข้อที่เท่าไหร่ก่อนเลยดูที่ข้อที่1ตอนนี้2หูฟังครูแม็กอยู่หรือเปล่านะฟังนะครับข้อที่1เขาบอกว่าอ้อมเห็นไหมครับจุดจุดจุดอ้อมจุดจุดจุดแจ่มอ้อมอ้อมอ้อมเด็กๆก็ต้องดูที่แถวก่อนมีดาวอ้อมพิมพ์แจ่มแล้วก็มุกเอาละเอาละคราวนี้นะครับอ้อมกับแจ่มเด็กๆก็ต้องดูแลเขาให้พิจารณาอ้อมถึงใครครับแจ่มผลที่ได้เขาบอกว่าเป็นอ้อมพิมพ์และแจ่มเด็กๆคิดว่าครูแม็กควรจะเติมคำว่าอะไรดีนี่ช่องว่างควรจะเติมคำว่าอะไรดีระหว่างกับหรือตั้งแต่ถึงเพราะว่าเห็นไหมครับคำตอบที่ออกมาพิจารณาตั้งแต่ทำไมครับอ้อมถึงแจ่มนี่คำตอบที่ออกมาเป็นอ้อมพิมพ์แล้วก็แจ่มดังนั้นครูแม็กควรเติมคำว่าตั้งอะไรนะตั้งแต่ไปละไปละนะตออะงอตังไม้โทตั้งตอแอแต่ไม้เอกแต่ตั้งแต่อ้อมถึงถึงถึงทออึงอบางคนไม่รอครูแม็กเลยบางคนก็ทำไมครับนำคำด้านบนมาเติมเองเลยได้ไหมพอบอกว่าตั้งแต่ตั้งก็ตออะไรเลยอะตอเต่าก็หาได้ทันทีเลยด้านบนนะครับอ้าวทันนะไปต่อนะลูกไปต่อที่ข้อที่2เอาละตั้งแต่ถึงไปแล้วนะข้อที่2เขาให้พิจารณาดาวดาวดาวดาวดาวดาวอยู่ไหนนะดาวถึงใครครับมอุกอมุกมุกอยู่ตรงนี้มุกอยู่ตรงนี้ดาวถึงมุกคำตอบที่ได้เป็นอ้อมพิมพ์แล้วก็แจ่มดูดีๆนะคำตอบที่ได้เป็นอ้อมพิมพ์แล้วก็แจ่มครูแม็กควรเติมคำว่าอะไรเนี่ยตั้งแต่ถึงหรือระหว่างกับ
2: ระหว
0: ่
2: างก
0: ับเพราะว่าเขาไม่รวมดาวกับใครครับมุกเข้ามาดังนั้นควรเติมคำว่าระอะไรนะระหว่างรออะระระหว่างนะลูกระหว่างดาวกับกออะบอกับระหว่างกับเนาะระหว่างกับระหว่างกับสุดท้ายเว้นด้านหน้าอีกแล้วเห็นไหมครับพิมพ์เป็นแจ่มพิมพ์เขาเข้าแถวหันหน้าหาคุณครูอย่างนี้แจ่มอยู่เป็นไงเนี่ยข้างหน้าหรือข้างหลังพิมพ์ครับ

0: ข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังดังนั้นข้างหลังพิมพ์เป็นใครครับข้างหลังพิมพ์เป็นแจ่มอ้าวเติมเลยข้างหลังนะครับหอรออะงอหลังนะปึ๊บครูแม็กเติมเรียบร้อยเด็กๆเสร็จหรือยังเอ่ยเอายังยังอาจใช้เวลานิดหนึ่งใช้เวลานิดหนึ่งนั้นต้องทำไมครับค่อยๆพิจารณาเด็กอาจต้องมีผู้ช่วยนะครับเนาะเนื่องจากข้อความค่อนข้างเยอะบางคนยังอ่านไม่คล่องนะครับนั้นสิ่งสำคัญเด็กๆต้องฝึกฝนกลับไปฝึกฝนในเรื่องของการอ่านหลายบางคนเรียบร้อยบางคนเรียบร้อยบางคนก็ทำไมครับอาจจะยังไม่เรียบร้อยเนาะเอาละเอาละไปต่อได้ยังได้แล้วนะครับข้อที่3โอ้โหข้อที่3ง่ายๆเลยเข้าแถวหันหน้าหาคุณครูนะครับเอาเดี๋ยวยกตัวอย่างเนาะหวานหวานหนูต้องหาแล้วหวานอยู่ตรงไหนเนี่ยอ้าวอ่ะนี่หวานอยู่ตรงนี้หวานอยู่ตรงนี้นะอ้าวหวานหวานเอ๊ะกับใครครับแววหวานเป็นไงกับแววเนี่ยเขาหันหน้าเข้าหาคุณครูหวานอยู่เป็นยังไงกับแววนะหวานหวานหวานอยู่ข้างหลังแววหนูก็เติมข้างอะไรครับข้างหลังฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับอ้าวได้นะครับก็สำหรับบางคนถ้าไม่อยากทำเป็นการบ้านก็ทำใช่ไหมครับตอนเย็นก่อนกลับบ้านให้เรียบร้อยนะครับอ้าวเดี๋ยวฝากนะครับข้อที่4ด้วยนะครับอันนั้นในลักษณะเดียวกันให้เด็กๆพิจารณาในรูปของแถวนะครับอ้าวเดี๋ยวเวลานะครับใกล้หมดแล้วให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะครับเอาขอ5วินาที5 4 3 2 1 0โอ้โหวันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4โหเยี่ยมมากอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก็บรวดเร็วอ้าวกลุ่มที่5ก็เรียบร้อยด้วยนะครับอ้าวสองตามาทำไมเลยสองหูดังนั้นเด็กๆครับวันนี้เราเรียนเพิ่มเติมเนาะคำที่ใช้บอกตำแหน่งนะครับที่เรียนมาแล้วเนาะตอนนี้เด็กๆรู้แล้วข้างซ้ายข้างซ้ายข้างอะไรครับข้างขวาข้างหน้าข้างหลังนะครับระวางอะไรกับอะไรหรือตั้งแต่อะไรถึงอะไรนั้นเด็กๆกลับไปทบทวนเนาะครูแม็กเน้นย้ำนะครับคำว่าระหว่างกับคำว่าตั้งแต่ถึงนั้นเด็กๆต้องทำไมครับดูความแตกต่างเนาะระหว่างกับดูสิ่งที่พิจารณาที่อยู่ตรงกลางนะครับเนาะส่วนคำว่าตั้งแต่ถึงนับตั้งแต่ที่พิจารณาเลยจนถึงสิ่งสุดท้ายนะครับอ้าวฝากการบ้านวันนี้กลับไปทำไมครับทบทวนนั้นทบทวนกันบ้านนะครับเนาะแล้วก็ทำให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาส่งกับคุณครูของนักเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆในชั่วโมงที่3นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางไปก่อนนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนในห้องออกอากาศทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมด

การศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญที่เหล่าบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการวางรากฐานไว้ให้ประชาชนด้วยทรงตระหนักดีว่าประชาชนนั้นคือทรัพยากรที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่ละสมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบเรื่องการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้งนับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิบดีได้แต่งหนังสือจินดามณีขึ้นทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อปีชวดพุทธศักราช2215เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้ภาษาสระพยัญชนะวรรณยุกต์การสะกดการันและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโครงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณร

ราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างชาติสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนมาแล้วบ้างคะยกมือให้คุณครูชื่นใจเลยค่ะใครกลับไปทำการบ้านแล้วขอหัวใจค่ะเอามือลงค่ะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระอะสระอะจะเป็นอย่างไรก่อนเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระอะได้ถูกต้อง2อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระอะได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนใครอยากเรียนเรื่องสระอะบ้างคะเด็กๆปลายทางพร้อมจะเรียนเรื่องสระอะไหมคะพร้อมเหมือนกันนะคะมาดูกันเลยค่ะก่อนเริ่มเรียนวันนี้มีเกมมาให้เล่นด้วยใครอยากเล่นบ้างเอ่ยเอามือลงค่ะมาดูกันเลยเกมนี้มีชื่อว่าอาหรืออะอีกครั้งหนึ่งอาหรืออะจะมีคำมาให้เด็กๆเลือกว่าเป็นคำที่ต้องประสมด้วยสระอาหรือว่าสระอะพร้อมไหมคะไม่ต้องกลัวว่าจะยากเลยค่ะคุณครูมีรูปภาพมาประกอบด้วยแล้วดูซิว่าเราเนี่ยเลือกได้ถูกต้องไหมพร้อมไหมคะมาดูกันเลยภาพแรกเลยอะไรเอ่ยมีตัวเลือกมาให้เรา2ตัวเลือกตัวเลือกที่1ภาพนี้คือทะเลหรือจะเป็นตัวเลือกที่2

0: นุกไหมคะเล่นน้ำทะเลสนุกมากๆเลยนะคะน้ำใสไหมคะ
1: ใส
0: ใสด้วยเอ๊ะเราจากในภาพเนี่ยเราเรียกว่าทาเลหรือทะเล
1: ทะเล
0: มาดูเฉลยกันเลยสิ่งนี้เรียกว่าทะเลค่ะตัวเลือกที่สองนะคะไปกันต่อข้อต่อไปอะไรเอ่ยเอ๊สิ่งนี้เรียกว่ามะนาวหรือว่าสองมะนาวใครตอบหนึ่งมะนาวใครตอบสองมะนาวอะไรเอ่ยสิ่งนี้เรียกว่ามะนาวข้อที่สองค่ะมะนาวมีรูปร่างอย่างไรคะกลมวงกลมกลมกลมเลยแล้วก็รสชาติเป็นอย่างไร
1: เปร
0: ี้ยวเปรี้ยวแค่ไหนมากมากเลยนะคะไปกันต่ออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยสิ่งนี้เป็นผลไม้แต่มาดูมีสองตัวเลือกสิ่งนี้เรียกว่าลากรรมหรือว่าระกรรมหนึ่งหรือสองเลือกเลยค่ะรากรรมหรือระกรรมเฉลยสิ่งนี้เรียกว่าระกรรมค่ะข้อที่สองเลยไปกันต่อเลยเอ๊ะอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยสิ่งนี้เรียกว่ากาลาหรือกะลาหนึ่งกาลาสองกะลาหนึ่งหรือสองคะชูนิ้วขึ้นมาเลยหนึ่งหรือสองเฉลยสิ่งนี้เรียกว่ากะลาค่ะโอ้โหใครถูกบ้างเอ่ยต่อไปมีคำถามอีกแล้วคำถามถามว่าสระอะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวใครคิดว่าอะเป็นเสียงสั้นยกมือใครบอกว่าสระอะเป็นเสียงยาวยกมือค่ะเป็นเสียงสั้นหรือยาวเอ่ยมาดูกันเลยเรียนรู้สระสระอะเป็นสระเสียงสั้นค่ะเด็กๆดูค่ะฟังดีๆปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวจับหัวจับไหล่จับเอวเอามือลงค่ะมาดูกันเลยสระอะเป็นสระเสียงสั้นเด็กๆเคยเห็นไหมแบบนี
1: ้
0: นี่แหละค่ะเรียกว่าสระอะค่ะจะอยู่คู่กันแบบนี้เลยสระอะสระอะเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะจะเขียนไว้ด้านหลังของพยัญชนะขีดเอาไว้ตรงนี้เนี่ยข้างหน้านี่คุณครูเอาไว้เติมอะไรลูกพยัญชนะต้นและจะมีสระอะตามหลังตลอดเลยแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสระอะไม่มีตัวสะกดแต่ถ้าหากมีตัวสะกดรูปสระอะจะเปลี่ยนไปค่ะอยากรู้ไหมว่าสระอะจะเปลี่ยนไปอย่างไรออกเสียงเหมือนเดิมเลยออกเสียงว่าอะเหมือนเดิมเลยแต่รูปร่างเขาจะเปลี่ยนไปค่ะรูปร่างเขาจะเปลี่ยนไปแบบนี้ใช่เลยเก่งมากเลยเขาจะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศแล้วจากที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ค่ะกระโดดขึ้นไปอยู่ตรงไหน
1: ข
0: ้างบนเลยแล้วเหลือแค่ตัวเดียวแบบนี้ด้วยย้ำอีกหนึ่งครั้งสระอะถ้าไม่มีตัวสะกดจะอยู่ด้านหลังพยัญชนะต้นเลยแต่ถ้าเกิดมีตัวสะกดขึ้นมาสระอะไปไหนคะกระโดดขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยแล้วก็เหลือแค่ตัวเดียวข้างบนแบบนี้หรือที่เราเรียกกันว่าไม้หันอากาศนั่นเองต่อไปมีใครเขียนเป็นบ้างเอ่ยสระอะใครอยากเขียนสระอะบ้างคะนิ้ววิเศษพร้อมนิ้วชี้อยู่ในนิ้วชี้อยู่ใน
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: อยู่

0: ไหนคะ
1: หนู
0: มีค่ะสระอะตอนแรกสมมุติว่าไม่มีตัวสะกดเลยสระอะจะอยู่ด้านข้างก่อนใช่ไหมคะลองดูแบบไม่แปลงร่างก่อนสระอะจะอยู่ด้านข้างเลยเพราะฉะนั้นสมมุติคุณครูขีดไว้เลยได้ไหมให้เอาไว้เติมอะไรเติมพยัญชนะต้นนั่นเองพร้อมแล้วนิ้ววิเศษค่ะเรามาเขียนสระอะพร้อมกันส่งพลังมาให้คุณครูเลยส่งพลังมาเลยตัวแรกเลยค่ะจะอยู่ในช่องบนสุดเลยม้วนหัวกลมๆนะคะแล้วก็โค้งตวัดขึ้นนิดหนึ่งได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ขาดอะไรไปไหม
1: ใช่ค
0: ่ะขาดอะไรคะอีกหนึ่งตัวอยู่ในช่องล่างเลยค่ะช่องด้านล่างเลยม้วนกลมๆเด็กๆส่งพลังมาให้คุณครูเลยแล้วก็โค้งนิดหนึ่งเตาหวัดขึ้นนิดหนึ่งได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้แล้วนี่คือสระอะแบบไม่มีตัวสะกดอยู่ด้านข้างอยู่ข้างหลังแบบนี้แต่ถ้าหากสระอะมีตัวสะกดขึ้นมาครูบอกแล้วว่าย้ายไปไหน
1: ข้างบน
0: เลยเพราะฉะนั้นมาดูเลยเมื่อสระอะแปลงร่างกายเป็นไม้หันอากาศบรรทัดข้างล่างนี้เอาไว้ใส่อะไรลูกพยัญชนะต้นนั่นเองครูขอขีดไว้เลยบรรทัดนี้เอาไว้ใส่พยัญชนะต้นแล้วนิ้ววิเศษของเด็กๆพร้อมค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยส่งพลังมาให้คุณครูเลยเขียนไม้หันอากาศด้านบนค่ะม้วนหัวกลมๆแล้วก็โค้งแล้วก็ตวัดขึ้นไปนิดหนึ่งได้ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะช่องที่คุณครูเขียนไม้หันอากาศเนี่ยสระอะที่แปลงร่างแล้วนะคะในบรรทัดนี้เอาไว้ใส่พยัญชนะต้นถูกไหมลูกนับขึ้นไป2ช่องคุณครูถึงจะเขียนไม้หันอากาศใครทำได้ขอ2นิ้วใครทำได้ขอหัวใจดวงเล็กๆเอามือลงค่ะเมื่อฝึกเขียนกันได้แล้วมาดูกันเลยเมื่อสักครู่นี้เด็กๆบอกว่าอยากเห็นสระอะแปลงร่างใช่ไหมลูกนี่เลยจะมาดูสระอะแปลงร่างแล้วใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่แล้วเอามือวางที่ตั้งใจฟังตั้งใจดูพร้อมไหมคะมาดูกันเลยสระอะเมื่อแปลงร่างขออาวุธเพิ่มก่อนค่ะมาแล้วพร้อมไหมคะ
1: มาแล้วค่ะ
0: เมื่อไม่มีตัวสะกดนี่เลยอยู่ด้านข้างเลยแล้วบรรทัดต่อไปนี่เลยค่ะเมื่อผสมกันแล้วก็มีตัวสะกดนี่เลยค่ะสระอะเกิดอะไรขึ้นลูก
1: หายไป
0: หายกระโดดขึ้นไปแล้วกระโดดขึ้นไปเลยอยู่ข้างบนเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหม
1: คะ
0: นี่เลยคำที่คุณครูให้คำแรกทออะทะ
1: ทออะ
0: ทะดูสิคะว่าทะเนี่ยจะแปลงร่างเป็นอะไรมาดูกันเลยทออะบอทับ
1: ทออ
0: ิ
1: มอท
0: ิ
1: ม
0: ทับทิ
1: ม
0: ทับทิ
1: ม
0: ตอนแรกไม่มีตัวสะกดต่อไปทออะบอทับททหารสระอะแล้วผสมตัวอะไรลูกตัวสะกดบอใบไม้กลายเป็นทออะบอทับนั่นเองสระอะหายไปแล้วกระโดดขึ้นไปแล้วเหลือเป็นไม้หันอากาศแค่ตัวเดียวข้างบนเอ๊ะเราใครรู้จักทับทิมบ้างเป็นอย่างไรเอ่ย
1: อร
0: ่อยแสดงว่าเป็นของกินใช่ไหมคะนี่เลยค่ะทับทิมมาแล้วน่าทานมากๆเลยใครเคยกินบ้างรสชาติเป็นอย่างไรลูกหวานอร่อยเลยไปกันต่อไปกันต่อเอ๊ะมาเลยค่ะมออะมะ
1: มะ
0: คุณครูจะแปลงร่างคำว่ามะนี้ให้เป็นอะไรอยากรู้ไหมเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งอยากรู้ไหมคะอยากรู้ใช่ไหมคะมาดูกันเลยมออะมะ
1: มออะงอม
0: ัง คออุดอ
1: ค
0: ุ
1: ด
0: มังคุด
1: ม
0: ัง
1: ค
0: ุ
1: ด
0: ังคุดเป็นอย่างไรเอ่ยเสกมังคุดขึ้นมาดีกว่าโอมเพียงมังคุดมาแล้วเพราะว่าเด็กๆช่วยกันสะกดแน่เลยมังคุดก็เลยออกมาแล้วมังคุดเป็นผลไม้ไหมคะทานได้ไหมคะโอ้โหหวานไหมคะน่าทานมากๆเลยไปกันต่อไปกันต่อจออะกะกะกะมาดูเลยคุณครูจะแปลงร่างคำว่ากะเนี่ยให้เป็นอะไรเด็กๆต้องช่วยกันอ่านด้วยนะคะสระอะถึงจะแปลงร่างเด็กๆปลายทางก็สามารถอ่านตามได้เลยนะคะกออะงอกังหออะนอหันกังหันกังหันเอ๊ะใครเคยเห็นกังหันบ้างเอ่ยกังหันลมเพื่อนบอกแล้วงั้นเสกกังหันลมมาเลยดีไหมโอมเพียงมาแล้วกังหันลมมาแล้วนะคะต่อไปไปกันต่อดีกว่ามาสังเกตคำสระอะกันเอ๊ะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยมีคำว่าอะไรบ้างที่เราฝึกอ่านไปแล้วเหมือนเดิมค่ะคุณครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มให้เด็กๆช่วยกันสังเกตเลยมาดูเลยในกลุ่มที่1คำแรกคำว่าทะเล
1: ทะเล
0: ทะเล
1: มะนาว
0: มะนาว
1: กะลาก
0: ะลาต่อไปในกลุ่มที่2ทับทิม
1: ท
0: ับ
1: ท
0: ิ
1: ม
0: มังคุด
1: ม
0: ัง
1: ค
0: ุ
1: ด
0: กังหัน
1: ก
0: ัง
1: ห
0: ันเอ๊จากกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ต่างกันอย่างไรเอ่ยเอ๊อย่างไรเอ่ยอะไรนะคะอะไรนะคะมีรูปสระที่เหมือนกันไหมแต่อ่านออกเสียงว่าอะเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมคะ
1: เหม
0: ือนกันเลยสระอะในช่องแรกนี้เป็นสระอะที่ยังไม่แปลงร่างค่ะยังเป็นสระอะเหมือนเดิมเลยเป็นคู่กันแบบนี้แต่ฝั่งนี้เป็นอย่างไรมีอะไรเพิ่มขึ้นมาสระอะเลยกลายเป็นไม้หันอากาศมีอะไรนะกลุ่มที่1บอกว่าเพราะมีตัวสะกดถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องมากเลยปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะเพราะว่ามีตัวสะกดสระอะจากที่อยู่คู่กันแล้วอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเลยกลายเป็นไม้หันอากาศกระโดดขึ้นไปอยู่ด้านบนเลยค่ะคุณครูขอวงกลมให้ดูเลยเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเด็กๆ ดูคำว่าทะเลค่ะทะเลสระอะอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่เลยอยู่หลังพยัญชนะต้นหรือเปล่าคะอยู่ไหมคะอยู่นั่นเองคำว่ามะนาวนี่เลยสระอะนะคะแล้วก็คำว่ากะลาฝั่งนี้มาดูคำว่าทับทิมสระอะอยู่ตรงไหน
1: ข
0: ้างบนเลยอยู่ตรงคำว่าทับนั่นเองแล้วคำว่ามังคุดสระอะอยู่ไหนคะ
1: ข
0: ้
1: างบน
0: ข้างบนเหมือนกันเพราะว่ามีตัวสะกดเข้ามานั่นคือมออะงอมังมีงงเข้ามานั่นเองคำสุดท้ายคำว่ากังหันเอ๊ะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมอะข้างหลังถึงกลายเป็นไม้หันอากาศตรงนี้เก่งมากเลยเพราะมีตัวสะกดตามหลังอยู่นั่นเองสระอะก็เลยกลายเป็นไม้หันอากาศนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะตัวสะกดเนี่ยตามมาไม้หันอากาศสระอะตรงนี้ขี้ตกใจแน่เลยก็เลยเกิดอะไรขึ้นกระโดดหนีขึ้นไปย้ายไปอยู่ข้างบนเลยนั่นเองเด็กๆใครเข้าใจแล้วขอหัวใจดวงเล็กๆขอหัวใจดวงโตขึ้นมาหัวใจดวงใหญ่ที่สุดเลยขอย้ำอีกหนึ่งครั้งสระอะออกเสียงว่าออกเสียงว่า ใน2กลุ่มนี้ออกเสียงเหมือนกันไหมเหมือนกันเอาอีกครั้งหนึ่งสระอะในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นี้ออกเสียงเหมือนกันไหม
1: เหม
0: ือนกันเลยแค่ค่ะแต่รูปร่างมันแค่อย่างไรลูกเหมือนกันไหมมีรูปร่างที่แตกต่างกันแต่ออกเสียงว่าอะเหมือนกันเลยออกเสียงว่าอะเหมือนกันเลยแค่ฝั่งนี้ไม่มีตัวสะกดสระอะก็เลยไปอยู่ข้างหลังแต่เมื่อมีตัวสะกดแล้วสระอะย้ายไปอยู่ด้าน
1: บน
0: แต่ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าออกเสียงว่าเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยไปกันต่อนี่เลยค่ะเรียนรู้คำสระอะเอ๊ะคำสระอะจะมีคำว่าอะไรบ้างพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่ม2พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยมอะมะรออะระ
1: รออะระ
0: มะระ
1: มะระ
0: มะระใครเคยทานมะระบ้างเป็นอย่างไรคะ
1: ผม
0: เลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะต่อไปอะไรเอ่ยใครเคยเห็นบ้างกอรออะกระทออะทะกระทะ
1: กระทะ
0: ไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยใครเคยเห็นบ้างหลายคนเลยค่ะมาดูเลยคำนี้กออะกะ
1: ร
0: ออะละมออะงอมังกะละมังกะละมังต่อไปกะละมังไปแล้วอะไรต
1: ่อ
0: ถังอะไรทออะงอถังนออำนำไม่โทน้ำ
1: ถ
0: ัง
1: น
0: ้
1: ำ
0: ถังน้ำลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าถังนั่นเองถังอะไรถังน้ำแสดงว่าใส่อะไรเอ่ยใส่น้ำนั่นเองไปกันต่อโอ้ใครชอบทานบ้างเอ่ยพออักกอผัก
1: คออ
0: ักคะนออานาไม่โทนะผักคะนะผักคะนะผักคะนะใครชอบทานบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยอร่อยไหมคะ
1: อร
0: ่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนั่นเองต่อไปเอ๊ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะในคำว่าผักคะนะเนี่ยมีทั้งสระอะที่แปลงร่างเลยคำว่าอะไรสระอะที่แปลงร่างแล้วเก่งมากเลยคำว่าผออะกอผักทำไมคำว่าผักสระอะถึงแปลงร่างเก่งมากเพราะมีตัวสะกดตัวสะกดก็คือตัวกอไก่นั่นเองแล้วคออะคะทำไมถึงไม่แปลงร่างเอ่ย
1: เพราะ
0: ว่าไม่มีตัวสะกดอ่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยเฮ้ยใหญ่กว่ากระดิ่งขึ้นมาหน่อยอะไรนะระอะไรนะมาดูกันเลยรออะระคออะงอคังขออีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆ
1: รออะระ
0: คออะงอคังระคัง
1: ระ
0: คังระคังนั่นเองใหญ่เลยต่อไปได้เวลาฝึกอ่านพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะวันนี้ฟังดีๆวันนี้ขออนุญาตอ่านเป็นคำเลยเพราะว่าเนื้อหาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเด็กๆได้อ่านฝึกอ่านสะกดคำมาแล้วทุกคำใช่ไหมคะต่อไปเมื่อฝึกอ่านคำไปแล้วอ่านเป็นคำเป็นประโยคได้ไหม
1: ได
0: ้เพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยตาเจือ
1: ตาเจ
0: ือ
1: ปล
0: ู
1: กระกำ
0: ตาเจือ
1: ตาเจือ
0: าเจือปลูกมังคุด
1: ตาเจ
0: ือตาเจือปลูกทับทิมตาเจือปลูกระกำปลูกมังคุด
1: ปล
0: ู
1: กท
0: ับ
1: ท
0: ิ
1: ม
0: ตาเจือปลูกอะไรบ้างคะระอะไรนะระกำ
1: ระ
0: กำแล้วก็ปลูกอะไรอีกลูก
1: ม
0: ัง
1: ค
0: ุ
1: ด
0: มังคุดแล้วก็ปลูกอะไรอีกคะ
1: ท
0: ับ ทิมทับ ทิ
1: ม
0: โอ้โหสวนของลุงเจือนี่น่าไปมากๆเลยมีปลูกหลายอย่างเลยต่อไปไปกันต่อใครเอ่ยพี่
1: บ
0: ี
1: ม
0: พี่บีมขายมะลิ
1: พี
0: ่บี
1: ม
0: พี่บีมขายกะปิ
1: พ
0: ี่
1: บ
0: ี
1: ม
0: พี่บีมขายกะทิ
1: พ
0: ี่
1: บ
0: ี
1: มขายมะล
0: ิขายกะปิ
1: ขายกะท
0: ิโอ้โหพี่บีมพี่บีมขายอะไรบ้างเอ่ยขายมะลิดอกมะลินั่นเองดอกมะลิมีสีอะไรคะสีขาวมีกลิ่นเป็นอย่างไรหอมเลยแล้วก็ขายอะไรอีกคะกะปินั่นเองเอาไว้ทำอาหารนั่นเองนะคะกะปิต่อไปขายอะไรอีกคะ
1: กะ
0: ทิด้วยนั่นเองไปกันต่อไปกันต
1: ่อ
0: ใครเอ่ยปิติ
1: ป
0: ิ
1: ติไปทะเล
0: ปิติปิติดู
1: ร
0: ัง
1: ผ
0: ึ้
1: ง
0: ปิติปิติดูกังหันปิติไปทะเล
1: ด
0: ู
1: ร
0: ัง
1: ผ
0: ึ้
1: ง
0: ดูกังหันปิติไปไหนคะ
1: ไปทะเล
0: แล้วก็ไปดูอะไรด้วยไปดูรังผึ้งนั่นเองแล้วก็ไปดูอะไรคะกังหันนั่นเองเอ๊ะรังผึ้งเนี่ยถ้าดูเฉยๆได้ไหม
1: ได
0: ้แล้วไปแย่ได้ไหมรังผึ้งเนี่ยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นโดนต่อยแน่ๆเลยห้ามเลยนะคะเด็กๆต่อไปไปกันต
1: ่อ
0: ฉันนับกะละมัง
1: ฉ
0: ัน
1: น
0: ับ
1: ถ
0: ัง
1: น
0: ้
1: ำ
0: ฉันนับระฆัง
1: ฉ
0: ัน
1: น
0: ับ
1: ก
0: ะ
1: ละม
0: ัง นับถังน้ำ
1: น
0: ับ
1: ระ
0: ฆังใครเคยกลับไปนับกะมังที่บ้านบ้างมีไหมคะใครเคยนับถังน้ำที่บ้านบ้างมีไหมหรือว่าใครเคยไปวัดแล้วไปนับระฆังคะมีไหมคะโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะไปกันต่อ
1: ไปก
0: ัน
1: ต
0: ่
1: อ
0: แม่หั่นมะระ
1: แม
0: ่ผัดผักคะน้า
1: แม
0: ่
1: ห
0: ั่
1: นมะระ
0: แม่ผัดผักคะน้าแม่ทำอะไรบ้างเอ่ยแม่หั่นอะไรคะ
1: ห
0: ั่นมะระนั่นเองแล้วก็แม่ก็ผัดอะไรลูกผัดผักคะน้าเลยสงสัยแม่จะทำอาหารให้เราทานแน่เลยต่อไปกันต่อนี่เลยค่ะนี่คือใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องสระอะจะมีนี่เลยมีทั้งคำให้เราฝึกอ่านนะคะแล้วก็มีการเขียนสระอะที่ถูกต้องด้วยต่อไปเด็กๆมาดูค่ะนี่เลยมีทั้งสระอะย้อนกลับไปดูอีกครั้งนึงสระอะแบบที่ไม่มีตัวสะกดและสระอะแบบที่มีตัวสะกดกลายเป็นไม้หันอากาศแล้วนะคะต่อไปกิจกรรมในวันนี้เลยค่ะ นี่เลยกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำในงานที่1ค่ะเรื่องคำสระอะหลังจากที่เด็กๆเนี่ยฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วจึงจะลงมือทำใบงานที่1ได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูชี้แจงการทำใบงานที่1ค่ะเรื่องคำสระอะหลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่1ได้เลยค่ะต่อไปมาดูกันเลยลักษณะของใบงานที่1แบบนี้โหหน้าตาน่ารักเลยเด็กๆคะวันนี้ฟังดีๆวันนี้ต้องตั้งใจฟังจึงจะทำงานได้อ่ะนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวภาษาไทยขึ้นมาเลยเด็กๆจะเจอมะระกระทะกะละมังถังน้ำถัดผักคะน้าแล้วก็ระขังนั่นเองเปิดมาเลยค่ะดูก่อนใครยังไม่เจอบ้างอยู่ในหน้าที่87เลยมีเลข8กับเลข7นะคะเจอไหมลูกเอิร์ธเจอไหมคะเปิดไปอีกค่ะกลุ่มที่5เจอไหมเอ่ยดาวิกาเลื่อนเก้าอี้หน่อยลูกเจอไหมคะเปิดอีกเปิดอีกมาดูพร้อมกันเด็กๆดูค่ะใบงานที่1ดูเลยใบงานที่1นี่แบบนี้ใบงานที่1นะคะจะมีหน้าที่1หน้าตรงนี้ที่มีรูปภาพใช่ไหมลูกแล้วเปิดไปอีก1หน้ามีทั้งหมด3หน้าเลยเพราะฉะนั้นใบงานที่1มีทั้งหมด3หน้าแต่หน้าสุดท้ายข้อที่4และข้อที่5ที่มีถังน้ำกับระฆังคุณครูจะให้เด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะได้เลยแต่ก่อนจะเริ่มวันนี้ค่ะมาดูกันก่อนว่าทำอย่างไรล่ะใบงานเนี่ยทำอย่างไรมาดูเริ่มจากตอนที่1เลยดูตอนที่1เลยเด็กๆเห็นเส้นประไหมคะมีเส้นประอยู่อย่าลืมเวลาเขียนสระอะมีหัวไหม
1: ม
0: ีนาวาสระอะมีหัวไหมคะ
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นสระอะต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอเมื่อเขียนสระอะไปแล้วทั้งแบบสระอะที่ยังไม่แปลงร่างและสระอะที่แปลงร่างแล้วนะคะมาดูตอนที่2เลยตอนที่2คุณครูให้คำมาให้กออะงอกังเด็กๆต้องแปลงร่างเองเด็กๆต้องแปลงร่างสระอะเองแปลงร่างได้ไหมใครสามารถแปลงร่างสระอะได้ยกมือเอามือลงค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆดูมาที่จอกระดานของคุณครูก่อนทุกคนมองมาเลยเอ๊ะใครแอบจับดินสอนะมีไม่เอ่ยคุณครูยังไม่เห็นเลยของกลุ่มที่1อยู่ไหนเอ่ยหันหน้ามามองคุณครูเลยค่ะดูค่ะตัวอย่างกออะงอกังเด็กๆต้องเขียนข้างหลังเป็นคําว่ากังเขียนแบบนี้เองเขียนได้ไหม
1: ได
0: ้สระอะจะไม่ได้อยู่ด้านข้างแล้วจะต้องแปลงร่างแล้วต่อไปมีรูปภาพมาให้แล้วให้เขียนรวมกันกออะงอกังหออะนอหันนี่คุณครูให้มาเองเอาคำมารวมกันแล้วเขียนรวมกันว่ากังหันได้ไหมคะดู1ข้อมาดูเลยของจริงเลยคำว่าทับทิมทออะบอทับเราก็ต้องเขียนทอทหารเขียนสระอะแบบไหนแบบไหนเอ่ยแบบนี้หรือแบบที่แปลงร่างแล้วเก่งมากแบบที่แปลงร่างเป็นไม้หันอากาศแล้วแล้วก็ต้องเขียนตัวสะกดบอใบไม้ตามหลังคำว่าทออิมอทิมคุณครูให้มาแล้ว ต่อไปจะมีรูปทับทิมให้นำคำว่าทับที่เราแปลงร่างนี่แหละมาเติมลงข้างหน้าเลยทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เราก็จะได้คำว่าทับทิมนั่นเองวันนี้ให้ทำ2หน้าในห้องเรียนก่อนและหน้าที่3กลับไปทำเป็นการบ้านมาเริ่มกันเลยเริ่มที่หน้าแรกเลยค่ะใครพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยตอนนี้ทุกกลุ่มกำลังใช้สมาธิในการทำงานนะคะโอ้ยเก่งมากๆเลยไม่มีใครมีเสียงเลยทุกคนตั้งใจทำงานเพราะวันนี้เราต้องแปลงร่างสระอะกันนั่นเองหนูดูตัวข้างหลังลูกทออะบอทับแสดงว่าข้างหลังต้องเป็นตัวบออะไรลูกบอใบไม้ไม่เป็นไรเราลบให้สะอาดก่อนแล้วเราก็เขียนใหม่แค่นั้นเองถ้าเด็กๆเขียนผิดเขียนพลาดไปไม่เป็นไรเลยลูกแค่ลบให้สะอาดแล้วก็เขียนใหม่แค่นั้นเองค่ะใครเสร็จในตอนที่1แล้วนะคะสามารถทำตอนที่2ต่อได้เลยค่ะคำว่ากังหันเป็นตัวอย่างนะคะถ้าเด็กๆเสร็จตอนที่1แล้วเปิดไปหน้าที่2ได้เลยปันปันถึงไหนแล้วคะเสร็จแล้วใช่ไหมนี่คือตัวอย่างของคุณครูเพราะฉะนั้นหนูต้องเปิดหน้าต่อไปลงมือทำได้เลยใช่ค่ะเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะใช่ค่ะใช่เลยค่ะลูกใช่ค่ะ3ข้อในห้องนี้ให้เด็กๆลองแปลงร่างสระอะนี่ไงทออะบอทับหนูก็เขียนคำว่าทับลงไปนี่ไงคะด้านบนใช่ไหมหนูก็ต้องเขียนตรงนี้เด็กๆเริ่มเขียนในช่องด้านล่างนะคะเพราะว่าสระอะแปลงร่างเนี่ยเราต้องเขียนไม้หันอากาศด้านบนนะลูกเก่งมากถูกต้องเปิดหน้าต่อไปเลยเพราะว่ากังหันเป็นตัวอย่างค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างลูกเขียนคำว่ารักคังก่อนพอหนูเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเปิดหน้าต่อไปได้เลยทับทออิทออะบอทับตรงนี้ก็ต้องเป็นทออะบอทับด้วยใช่เลยหนูต้องเอามาแปลงร่างเองทออะบอทับสระอะนะลูกทออะบอทับแปลงร่างแล้วเป็นแบบไหนเอ่ยลูกเริ่มได้เลยทออะบอทับเขียนอย่างไรต่อไปมออะงอมังถ้ามีตัวสะกดต้องแปลงร่างแล้วใช่ไหมลูกต้องเขียนตรงไหนเอ่ยแปลงร่างแล้วคำว่าคออุดดอคุดคุณครูให้มาแล้วไม่ต้องเขียนแปลงร่างแล้วสระอะต้องไปไหนเอ่ยถูกต้องหนูต้องย้ายสระอะขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยโอ้โหเก่งมากถูกต้องค่ะใครเสร็จ3ข้อแล้วอนุญาตให้ระบายสีได้เลยมีตัวสะกดไหมคะมออะงอมังมีตัวสะกดไหมเอ่ยมีงองูเป็นตัวสะกดใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นต้องเขียนเป็นไม้หันอากาศทออะบอทับคำว่าทิมครูให้มาแล้วทออะบอทับรวมร่างกันแล้วเนี่ยต้องเขียนเป็นอะไรหนูลองเขียนดูสิไม้หันอากาศต้องมีกี่ตัวลูกมีกี่ตัว1เราก็ต้องมารวมกันว่าทับทิมตรงนี้ก็ต้องเป็นทับทิมไม่เป็นไรลบให้สะอาดก่อนแล้วก็เขียนใหม่ตัวอะไรคะ
1: อ
2: ่อนค่ะถูกต้องค่ะลูกทีนี้คำว่าทับใช่ไหมอันนี้คำว่าทิมเราเอามารวมกันตรงนี้มีทิมแล้วขาดคำว่าอะไรทับไงทับทิมตรงนี้ก็ต้องเป็นทับทิมเหมือนกันใช่ค่ะยากไหมคะเอ๋ให้เพื่อนทำเองเพื่อนทำได้ค่ะถูกต้องอันนี้ก็มังใช่ไหมอันนี้ก็เขียนว่ามังเหมือนกันเลยเด็กๆใครมีข้อสงสัยให้ยกมือตั้งไว้ตรงนี้เป็นคำว่าทออับบอทับอิมอทิมครูให้มาแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเขียนว่าทับทิมเหมือนกันนี่เอาคำว่าทับลงมาเขียนคำว่าทิมมีแล้วค่ะถึงไหนแล้วคะเติร์ดนั่งประจำที่ลูกคำว่าทับเนี่ยเราก็เอาททหารมาเขียนใช่ไหมสระอะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะสระอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะต้องย้ายไปเป็นไม้อะไรลูกไม้หันอากาศใช่แล้วก็เขียนไม้หันอากาศแล้วก็เขียนบอใบไม้อ่ะลบอันนี้ก่อนสระอะสระอะเมื่อมีตัวสะกดแล้วย้ายไปตรงไหนข้างบนอ่ะดูอีกรอบหนึ่งมีนี่ดูสระอะอีกรอบนึงลูกทอทหารกับบอใบไม้ถูกแล้วแต่สระอะแปลงร่างใช่ไหมคะต้องอยู่ไหนเอ่ยมีตัวสะกดสระอะต้องอยู่ไหนเอ่ยถูกต้องเด็กๆอย่าลืมนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะย้ายไปอยู่ด้านบนถูกต้องอันนี้หนูต้องเขียนว่ามังคุดเหมือนกันค่ะมังคุดใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นมังคุดทำไปแล้วเหรอครับทีมตรงนี้ก่อนตรงนี้แก้ถูกก่อนลูกมออะงอมังอ่ะนี่มีไหมมีตัวสะกดแล้วต้องกลายเป็นมหานากาศถูกไหมข้างๆลบเลยต่อไปตรงนี้ก็ต้องเป็นมังคุดมังคุดเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องเป็นมังลูกมังเอามังลงมาเขียนเป็นมังคุดอันนี้คำว่าทับอย่างเดียวลบคำว่าทิมออกคำว่าทิมมีแล้วในบรรทัดนี้ใช่ไหมลูกตรงนี้ถูกแล้วค่ะนี่เขียนว่าทออะบอทับอย่างเดียวอันนี้ทำเป็นการบ้านไงจะดูตรงนี้ก่อนถูกต้องค่ะทำไปเลยเหรอถ้าเวลาเหลือทำได้ระอะไรคออะงอเด็กๆยกมือไว้เดี๋ยวครูเดินไปไม่อันนี้ยังไม่ถูกคออะงอคังนี่ไงหนูเขียนรออะงอรังแล้วใช่ไหมลูกตรงนี้พึ่งให้ไปแล้วฝั่งนี้นี่รังพึ่งกันเอาคำด้านล่างเนี่ยคำด้านบนเนี่ยรังเนี่ยลงมาเติมข้างล่างค่ะเป็นรังพึ่งเหมือนกันเลยค่ะสระอะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าแต่ถ้ามีตัวสะกดแล้วสระอะจะย้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนเติร์ดยังไม่เสร็จเลยรังผึ้งยังไม่เขียนเลยนี่ตรงนี้คำว่ารังถูกแล้วลูกแต่บรรทัดสุดท้ายตรงนี้หนูเขียนรังผึ้งแล้วใช่ไหมเอามารวมกันรังยังไม่มีรังเลยสระอะเมื่อแปลงร่างแล้วสระอะจะย้ายไปอยู่ข้างบนอ่ะลองดูอีกรอบหนึ่งตรงสระอะยังไม่ถูกต้องลองดูใหม่ค่ะอีกนิดเดียวถูกต้องค่ะถูกไหมเอ่ยครับค่ะค่ะมังคุดมออะงองูเขียนยังไงลูกเดี๋ยวดูก่อนนะคะงออะงอมังตรงนี้หนูก็ต้องเขียนเอามังเนี่ยลงมากลายเป็นมังคุดห รังอันนี้หนูก็ต้องเอาคำว่ารังมานะคะถูกต้องค่ะฝั่งนี้ดูสิคะทับทิมรังอ่ะถูกต้องถูกต้องค่ะมีแค่คำว่าทับลูกทออะบอทับคำว่าทิมมันอยู่ข้างล่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขียนแค่คำว่าทับตรงนี้ทับทิมถูกแล้วตรงนี้เปลี่ยนคำแล้วดูอีกรอบหนึ่งคออะงอคังเขียนยังไงเอ่ยดูดีๆอย่าหลงนะหนูก็เขียนทออะบอทับทออีมอทิมใช่ไหมลูกคำว่าทับเนี่ยหนูก็ต้องย้ายเอามารวมกันเป็นทับทิมมังคุดรังตรงนี้ก็ต้องเป็นรังค่ะรังผึ้งเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะคะงออะงอมังเขียนยังไงสระอะแปลงร่างแล้วไปไหนเอ่ยอยู่ด้านบนแล้วคออะงอคังเขียนยังไงเอ่ยคออะงอคังอะเหลือข้อสุดท้ายแล้วเก่งมากค่ะถูกต้องแสดงว่าเข้าใจแล้วอ่ะเหลือข้อเดียวตรงนี้เก่งมากค่ะเดี๋ยวน้องครูเดินไปดูเติร์ดอย่าลืมสระอะมีตัวสะกดต้องย้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนค่ะอันนี้เขียนแค่ครั้งเดียวลูกมออะงอมังครั้งเดียวอีกครั้งหนึ่งลบอีกครั้งหนึ่งเราเขียนตรงนี้แล้วใช่ค่ะหรือว่าเวลาเหลือหนูก็ทำไม่ได้เลยถูกต้องค่ะระบายสีได้เลยค่ะคำว่าทับฟังก่อนค่ะคำว่าทับทออะบอทับทออีมอทิมใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นคำว่าทออะบอทับนี่ไงเอาคำนี้ลงมาเขียนให้มันกลายเป็นทับทิมลบใหม่แล้วลองเขียนดูค่ะข้างบนถูกแล้วเหลือข้างล่างนี้ถูกต้องเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วก็หมดเวลาขอให้ทุกคนเก็บอุปกรณ์และแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะให้หมดเลยให้ไม่เหลืออะไรเลยบนโต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยวันนี้เก่งมากๆใครอยากรู้แล้วบ้างว่าที่เราทำไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าคะมาดูกันเลยในตอนที่หนึ่งมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยเมื่อเขียนตามเส้นประแล้วมะอะไรลูกมะระแล้วก็กระทะแล้วก็กะละมังแล้วก็ถังน้ำเก่งมากแล้วก็ผักอะไรนะผักคะน้าแล้วก็ระคังอ่ะปรบมือให้ตัวเองเก่งมากเลยแต่ยังไม่หมดมาดูตอนที่สองนี่เลยคุณครูให้ตัวอย่างมาแล้วในห้องเรียนนี้คุณครูให้ทำ3ข้อนะคะมาดูในข้อที่1ทออะบอทับเขียนอย่างไรล่ะสระอะอยู่ข้างๆอีกหรือเปล่าอยู่ข้างๆอีกหรือเปล่าลูกสระอะไม่แล้วเพราะว่ามีตัวสะกดเป็นบอใบไม้
0: ทออะบอทับเลยเขียนแบบนี้ใครถูกบ้างเอ่ยโอ้โหและเมื่อรวมกันทออะบอทับทออิมอทิมรวมกันก็กลายเป็นรวมกันกลายเป็นทับทิมนั่นเองต่อไปมาดูข้อที่2อะไรเอ่ยมออะงอมออะงอมังมออะงอมังมังคออุดอคุดสระอะอยู่ด้านข้างอีกหรือเปล่าลูกไม่แล้วเพราะว่ามีงองูเป็นตัวสะกดสระอะแปลงร่างกายเป็นไม้หานอากาศกระโดดขึ้นไปอยู่ด้านบนเลยเห็นไหมคะมออะงอมังและสุดท้ายมีรูปมังคุดแสดงว่าเราต้องเขียนว่ามังคุดนั่นเองต่อไปมาดูสิคะข้อที่3ข้อสุดท้ายสำหรับในห้องเรียนวันนี้คำว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยรออะงอรังเอสระอะอยู่ด้านข้างหรือเปล่าไม่อยู่ด้านบนแล้วกลายเป็นไม้หันอากาศแล้วเพราะว่ามีงองูเป็นตัวสะกดนั่นเองพออึงอผึ่งไม่โทพึ่งรวมกันกลายเป็นรังพึ่งนั่นเองและอีก2ข้อข้อที่4กับข้อที่5ขอให้เด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมคะใครสัญญาขอนิ้วก้อยเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยขอสรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เราเรียนในเรื่องสระสระสระสระอะเป็นสระเสียงสั้นอะไหนลองออกเสียงสระอะอะอะอะสระอะเป็นสระเสียงสั้นเลยค่ะและเมื่อไม่มีตัวสะกดสระอะจะอยู่ด้านหลังพยัญชนะต้นเลยแต่ถ้าหากสระอะมีตัวสะกดขึ้นมาอะข้างหลังจะไปไหนกระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเหลือแค่ตัวเดียวกลายเป็นไม้หันอากาศนั่นเองใครจำได้ขอหัวใจเอามือลงค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนและทำการบ้านนะคะสำหรับในคาบต่อไปค่ะจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระเอะเป็นอย่างไรเอ่ยสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือ1ใบความรู้ที่2เรื่องสระเอะและใบงานที่2เรื่องเขียนคำสระเอะค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: ชอบ
0: สระอะแปลงร่างไหมคะ
1: ชอบ
0: ใครชอบขอนิ้วโป้ง2นิ้วเลยใครสัญญาว่าจะกลับไปทำการบ้านอีก2ข้อขอนิ้วก้อยเลยค่ะเอามือลงค่ะอย่าลืมนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆทุกวันเราจะเก่งขึ้นแน่นอนเลยเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุ

0: บ้านปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569กันนะครับในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศเรื่องพายุไมสักฉบับที่6นะครับโดยพายุโซนร้อนไมสักเนี่ยอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งเรนเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุนี้เนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สำหรับอิทธิพลเนี่ยก็จะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันที่ไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกได้นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้ก็คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนที่มีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งทำที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เห็นว่าพายุโซนร้อนไมสักเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นเหนือนะครับเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของหนานหนิงนะครับประเทศจีนในช่วงดึกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้แนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้มรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ทําให้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยขึ้นค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมาคลื่น2-3เมตรนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า3เมตรอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรต้องระมัดระวังรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ทางด้านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับยังอาจจะต้องระมัดระวังฝนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่เน้นให้ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานด้านที่ติดประเทศลาวแล้วก็ด้านตอนตกของประเทศนะครับที่ติดประเทศเมียนมาสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันที่5วันที่6นะครับโดยส่วนใหญ่ฝนยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่ติดประเทศลาวแล้วก็มีตกหนักส่วนใหญ่เน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนพยากรณ์อากาศตาม

หลายภาคภาคเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬนครพนมนะครับส่วนพื้นที่ที่ติดเขตลาวนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-34 องศาเซลเซียสและภาคกลางนะครับวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกที่ติดประเทศเมียนมาพวกจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-36 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน70%นะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะส่วนมากจะอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนลดลงนะครับเหลือ 30% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านราชบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิสูงสุดได้รวม 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-34 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เสียงใคร
2: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่

0: เองนี่พูดจาพี่คนแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะ

0: ไม่ทัน
1: ช่างดีเหลือเกินโอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
0: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
1: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าม้าขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว่า
2: ทำนกพระร่วงใช่ไหมครับ
1: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
0: ่พระร่วงที่ทำทำนกก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจักรใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะ

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในกันเรื่องของอวัยวะอยู่เช่นเคยแต่ว่าเป็นอวัยวะที่อยู่ข้างในแต่ว่าเรายังสังเกตเห็นได้อวัยวะที่อยู่ข้างในแต่เราก็ยังสามารถสังเกตเห็นได้อยากรู้ไหมคะว่าคืออะไร
1: อยาก
0: รู้ใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของอวัยวะภายในช่องปากแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะทราบว่าเด็กๆ เนี่ยรู้หรือไม่คะว่าภายในปากประกอบด้วยอะ

0: ไรบ้างภายในปากของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4คนแรกเลยในปากของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะลูก
1: มีฟัน
0: ฟันนอกจากฟันแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ลิ้น
0: ลิ้นรู้จักลิ้นไหมคะ
2: รู้จัก
0: รู้จักอ่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2บ้างค่ะ
1: เหงือก
0: เหงือกมีอะไรอีกแล้ว
1: แขน
0: แขนเหรอแขนใช่เปล่าแขนไม่ใช่นะลูกอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าอวัยวะภายในช่องปากของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแขนอย่างที่เพื่อนพูดมาเนี่ยอยู่ในช่องปากของเราหรือไม่จากกิจกรรมนี้เลยสำรวจช่องปากกันเถอะสำรวจช่องปากกันเถอะเรามองเห็นช่องปากของตัวเองไหมคะตอนนี
2: ้ไม่
0: เห็นแต่คุณครูเล็กมีอุปกรณ์ช่วยเหลือให้เด็กๆสามารถมองเห็นช่องปากของตนเองได้อุปกรณ์ของเราวันนี้ก็คือกระจกเงานั่นเองซึ่งคุณครูปลายทางนะคะน่าจะเตรียมมาให้กับเด็กๆ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องฟังคำสั่งของคุณครูก่อนเนื่องจากว่ากระจกเนี่ยถ้าแตกไปแล้วเป็นอย่างไรคะ
2: บาด
0: มือเราได้ดังนั้นเราจะทำพร้อมๆกันเราจะไม่แย่งกันนะคะตอนนี้ฟังให้ดีฟังให้ดีค่ะวันนี้เนี่ยเราทุกคนจะรับกระจกไปคนละ1บานเพื่อให้เด็กๆนะคะร่วมกันสังเกตค่ะว่าอวัยวะภายในช่องปากของเราเนี่ยมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังเอ่ย
3: พร้อมแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางก็พร้อมแล้วเราจะหยิบกระจกคนละ1บานไม่แย่งกันนะคะจากนั้นสังเกตอวัยวะภายในช่องปากของเราได้เลยค่ะไม่ปีนค่ะนั่งลงลูกนั่งลงดีๆเราจะหมุนไปที่ด้านที่มีกระจกเราจะต้องส่องดูว่าอวัยวะภายในช่องปากของเราลองดูอวัยวะภายในช่องปากของเรามีอะไรบ้างอวัยวะภายในช่องปากอยู่ตรงไหนนะลองดูสิคะว่าอวัยวะภายในช่องปากของเรามีอะไรบ้างนะคะหลายคนกำลังสังเกตว่าในช่องปากของเราเนี่ยมีฟันครบถ้วนหรือไม่ลองสังเกตดูตอนนี้ให้สังเกตที่ช่องปากของตนเองนะคะ

0: เอาละค่ะตอนนี้คุณครูอเล็กคิดว่าเด็กๆน่าจะสังเกตช่องปากของตัวเองเรียบร้อยแล้วเราจะค่อยๆวางกระจกของเราลงในตะกร้าของเราได้เลยในแต่ละกลุ่มได้เลยวางเบาๆมือนะเพราะว่าถ้ากระจกแตกเป็นอย่างไรคะอาจจะบาดมือของเราได้วางไว้ตรงกลางโต๊ะของกลุ่มเราเลยวางไว้บริเวณตรงกลางโต๊ะของกลุ่มเราได้เลยค่ะ
1: นี่มันไม่ครบ
0: อยู่ที่คุณครู1อันค่ะวางไว้ได้เลยวางเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังตอนนี
1: ้
0: ในใครเก็บกระจกเรียบร้อยแล้วเอามือวางไว้ที่โต๊ะของตนเองวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็มีสิ่งของสิ่งหนึ่งมาให้นักเรียนได้ดูกัน1 2 3นี่เป็นโมเดลจำลองฟันของเราเหมือนไหม
1: เหม
0: ือนฟันของเราไหมคะ
1: เหม
0: ือ
1: น
0: เหมือนฟันของเราเอ๊ลองสังเกตสิคะว่าในโมเดลฟันของคุณครูเล็กเนี่ยจำลองฟันของคุณครูเล็กคิดว่ามีอะไรแตกต่างกับฟันของเราหรือเปล่าเอ่ย
2: ฟันใหญ
0: ่ลองสังเกตกันก่อนนะคะว่าเจ้าโมเดลฟันของคุณครูเล็กเนี่ยเรามีสิ่งที่เหมือนกันหรือว่ามีสิ่งที่แตกต่างกันกับช่องปากของเราหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาร่วมกันตอบคำถามกันในข้อถัดไปค่ะคำถามในข้อนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าภายในช่องปากของนักเรียนกับโมเดลจำลองฟันมีความแตกต่างกันอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคิดว่าอวัยวะภายในช่องปากของนักเรียนกับโมเดลจำลองฟันมีความแตกต่างอย่างไรคะใครตอบได้บ้างเอ่ยเดี๋ยวเราให้สมาชิกในกลุ่มที่1ของเราหนูคิดว่าโมเดลจำลองฟันกับฟันของหนูเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ
3: แตกต่างกัน
0: แตกต่างกันอย่างไรคะลูก
3: ฟันใหญ่กว่าม
0: ีฟันที่ขนาดใหญ่กว่าถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องนะคะมีความแตกต่างกันหรือว่ามีความเหมือนกันคะกับโมเดลฟันของเราตอบได้เลย
3: ลิ้น
0: ลิ้นทำไมเอ่ย
3: สีไม่เหมือนของเรา
0: สีไม่เหมือนของเราเดี๋ยวเราลองฟังอีกสักหนึ่งกลุ่มนะคะเหมือนหรือแตกต่างกับฟันของเราคะเจ้าโมเดลฟันของครูเล็ก
3: แตกต่าง
0: แตกต่างอย่างไรลูก
3: เหงือกมันมีขนาดใหญ่กว่า
0: เหงือกมีขนาดใหญ่กว่าเท่าที่ครูเล็กสังเกตเห็นนะคะเด็กๆเนี่ยก็มักจะตอบในเรื่องของส่วนประกอบที่อยู่ในอวัยวะภายในช่องปากใช่ไหมคะบ้างก็บอกว่าฟันมีขนาดเป็นอย่างไรคะใหญ่กว่าบ้างก็บอกว่าเหงือกมีขนาดเป็นอย่างไรคะใหญ่กว่าและเพื่อนก็บอกว่าลิ้นทำไมเอ่ยสีไม่เหมือนกันและนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าโมเดลจำลองฟันกับฟันของนักเรียนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันคะสามารถบอกเล่าความคิดเห็นของตนเองได้กับคุณครูปลายทางเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าที่คุณครูอเล็กเนี่ยได้นำหุ่นจำลองหรือว่าโมเดลฟันมาในวันนี้เราจะใช้ทำอะไรกันนะคะ
1: เป็นฟ
0: ัน ใช่หรือเปล่าอ้าวแล้วเด็กๆคิดว่าในโมเดลจำลองฟันของครูเล็กเนี่ยฟันเขาสะอาดไหมคะ
1: สะอาด
0: สะอาดฟันขาวไหมคะ
1: ขาว
0: ใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าเขามีวิธีการดูแลฟันในใครอยากฟันขาวสะอาดบ้างในใครอยากมีช่องปากที่สุขภาพดีบ้างถ้าอย่างนั้นคุณครูเล็กมีคำถามค่ะคำถามของครูเล็กนะคะนักเรียนมีวิธีดูแลอวัยวะภายในช่องปากของตนเองอย่างไรให้สุขภาพดีคะ
1: แปรงฟันทุกวัน
0: เดี๋ยวเราลองฟังความเห็นของกลุ่มที่4บ้างค่ะ
3: แปรงฟัน
0: แปรงฟันแปรงฟันในใครคิดว่าวิธีนี้เหมือนกับเพื่อนเลยเราดูสามารถดูแลช่องปากของเราด้วยการแปรงฟันเยี่ยมเลยค่ะมีวิธีอื่นอีกไหมคะ กลุ่มที่5นอกจากแปรงฟันแล้วมีอะไรอีกคะ
3: ใช้น้ำยาบ้วนปาก
0: ใช้น้ำยาบ้วนปากเอ๊ะเด็กๆเหมาะสมกับการใช้น้ำยาบ้วนปากหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะ
3: ยาสีฟันค่ะ
0: ใช้ยาสีฟันทุกครั้งที่เราแปรงฟันเราต้องใช้ยาสีฟันด้วยเก่งมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันเรียนรู้ว่าอวัยวะภายในช่องปากของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1 นักเรียนจะต้องบอกลักษณะตำแหน่งและหน้าที่ของอวัยวะภายในช่องปากข้อที่2นักเรียนจะต้องสังเกตความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องปากของตนเองและเสนอวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในช่องปากได้อย่างถูกวิธีและข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาอวัยวะภายในช่องปากให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วคะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะว่าส่วนประกอบของอวัยวะภายในช่องปากของเราส่วนแรกที่ครูเล็กชี้คืออะไรเอ่ย
1: ปาก
0: ปากของเราหรือเราจะเรียกว่าริมฝีปากค่ะริมฝีปากกันเองต่อไปค่ะส่วนที่สองคืออะไรคะ
1: ฟ
0: ันส่วนที่สามค่ะคืออะไรคะ
1: เหง
0: ื่อและส่วนที่สี่ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้คือลิ้นนั่นเองทั้งสี่ส่วนนี้เนี่ยจะเป็นอวัยวะช่องในภายในช่องปากของเรานั่นเองค่ะเรามาเริ่มทำความรู้จักกับส่วนแรกส่วนแรกคืออะไรนะคะริมฝีปากนั่นเองจากที่เราได้สังเกตกันไปแล้วริมฝีปากของเรามีลักษณะอย่างไรเอ่ย
1: แดง
0: สีแดงแดงมีอะไรอีกคะ
1: ชมพ
0: ูชมพูเดี๋ยวเรามาดูกันริมฝีปากของเรานะคะจะเป็นเนื้อสีแดงอมชมพูประกบกันแสดงว่ามีทั้งส่วนบนและส่วนล่างใช่ไหมคะใช้ทำอะไรคะหน้าที่ของเขาใช้ทำอะไรนะ
1: ขย
0: ับ
1: ปาก
0: ขยับปากเหรอขยับทำอะไรคะลูก
1: เอาไว
0: ้รับประทานอาหารแล้วก็เอาไว้พูดคุยนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะในส่วนที่สองนะคะคืออะไรเอ่ย
1: ล
0: ิ้นจากที่เราได้สังเกตไปแล้วลิ้นของเราลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ย
1: แบนแบน
0: สีแดงแดง
1: ชมพ
0: ูชมพูเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันลิ้นนะคะจะเป็นแผ่นเนื้อหนาอยู่ในช่องปากของเราซึ่งก็จะมีสีแดงอมชมพูหน้าที่ของลิ้นคืออะไรเอ่ย
1: ร
0: ับรสชาติใช่แล้วคลุกเคล้าอาหารของเราเมื่อเรารับประทานเข้าไปทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ารสชาตินั้นอร่อยแล้วก็เข้ากลืนเข้าไปสู่ในระบบย่อยอาหารของเราต่อไปด้วยและนอกจากนี้ลิ้นก็ยังช่วยในการออกเสียงด้วยนะคะถ้าหากว่าลิ้นของเราเนี่ยไม่มีหรือว่าลิ้นของเราแข็งเมื่อเราออกเสียงเนี่ยก็จะไม่ชัดเจนเราลองกลับไปทำที่บ้านดูว่าถ้าหากว่าลิ้นของเราแข็งเราจะพูดได้ไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในส่วนต่อไปคืออะไรคะเหงือกันเองเหงือกมีลักษณะเป็นอย่างไรนะสีแดงแดงชมพูชมพูแดงอมชมพูจริงๆแล้วนะคะเหงือกของเราเนี่ยเป็นเนื้อสีชมพูเขาจะห่อหุ้มบริเวณโคนฟันแต่ละซี่เลยถ้าเราสังเกตเห็นทั้งในภาพของทัวเล็กแล้วก็โมเดลจำลองฟันรวมไปถึงถ้าเราสังเกตที่ฟันของตนเองเนี่ยก็จะเห็นว่าเหงือกเนี่ยจะห่อหุ้มโคนฟันของเราแต่ละซี่เลยทีนี้ค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าเหงือกของเราทำหน้าที่อะไรคะเหงือกทำหน้าที่อะไรนะ
1: ห่อห
0: ุ้
1: มฟ
0: ันห่อหุ้มฟันของเราเอาไว้ใช่ไหมไม่ให้ฟันของเราเป็นอย่างไร
1: หล
0: ุดหรือว่าโยกนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นถ้าเหงือกของเราไม่แข็งแรงฟันจะเป็นอย่างไรคะ
1: ฟัน
0: ก็อาจจะหลุดง่ายหรือหักง่ายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูเล็ก มีคำถามอีกแล้วคำถามของครูเล็กนะคะถามว่าจากที่นักเรียนเนี่ยได้สังเกตฟันของตนเองกับโมเดลจำลองฟันของคุณครูเล็กนะคะมีจำนวนฟันที่เท่ากันหรือไม่คะฟันในโมเดลจำลองฟันกับฟันของเรานักเรียนคิดว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม่คะ
5: ไม่เท่าก
0: ัน ตอนนี้อาจจะมี2เสียงด้วยกันไหนใครว่าจำนวนฟันของโมเดลจำลองฟันกับฟันของตนเองมีจำนวนเท่ากันยกมือค่ะไหนใครคิดว่าจำนวนฟันของโมเดลจำลองฟันกับฟันของตนเองมีจำนวนไม่เท่ากันยกมือค่ะนักเรียนปลายทางสามารถยกมือขึ้นตอบคำถามพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยฟันของโมเดลจำลองฟันคุณครัวเล็กมีเยอะไหมเอ่ย
5: เยอะ
0: เยอะมากเลยแต่ฟัน

0: ของเด็กๆมีเยอะเท่ากันไหมเอ่ย
1: ไม่
0: เท่ากันเนื่องจากว่าโมเดลจำลองฟันอันนี้นะคะจะเป็นการจำลองฟันของผู้ใหญ่นะของผู้ใหญ่ที่มีฟันขึ้นครบทุกซี่แล้วแต่เด็กๆมีฟันขึ้นครบหรือยัง
1: ยัง
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหม
1: ฟ
0: ัน
1: หล
0: ุ
1: ด
0: เพราะว่าฟันหลุดทำไมฟันถึงหลุดนะหลายคนมีคำตอบแล้วนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับฟันของเราฟันของเรานะคะจะมีด้วยกัน2ชุดนั่นก็คือชุดแรกเลยเนี่ยก็คือฟันน้ำนมเคยได้ยินคำว่าฟันน้ำนมไหมคะฟันน้ำนมมักจะอยู่ที่ใครเอ่ยอยู่ในช่องปากของใครคะของเด็กๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1เนี่ยก็มักจะมีทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้รวมกันอยู่ในช่องปากของตนเองซึ่งฟันน้ำนมของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด20ซี่ด้วยกันนะคะ20ซี่นะจะมีความแตกต่างกับฟันที่จะขึ้นใหม่นั้นเราจะเรียกว่าฟันแท้มีทั้งหมด32ซี่ที่เด็กๆบอกว่าฟันของเราเนี่ยบางคนก็หล่ออยู่เนื่องจากว่าฟันหลุดใช่ไหมคะทราบไหมคะว่าทำไมฟันถึงหลุดเพราะอะไรคะ
1: เพราะฟันน้ำนม
0: เพราะว่าเป็นฟันน้ำนมนั่นเองฟันน้ำนมของเรานะคะจะสามารถหลุดได้เมื่อหลุดแล้วเนี่ยเราก็จะมีฟันที่เรียกว่าฟันอะไรนะ
1: ฟ
0: ันแท้ขึ้นมาแทนที่นั่นเองแต่ถ้าหากว่าฟันแท้หลุดไปแล้วเป็นอย่างไรคะเราก็จะไม่มีฟันชุดใหม่ขึ้นมาแล้วเพราะว่ามนุษย์เรานะคะจะมีฟันด้วยกันทั้งหมดกี่ชุดคะ
1: 2
0: ชุดด้วยกันชุดแรกเราเรียกว่าอะไรนะคะ
1: ฟ
0: ันน้ำนมซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด20ซี่ด้วยกันใช่ไหมคะก็เป็นฟันของเด็กๆแล้วฟันชุดที่2คือฟันอะไรเอ่ย
1: ฟ
0: ัน
1: แท้
0: ฟันแท้มีทั้งหมดกี่ซี่นะ32ซี่ซึ่งก็เป็นฟันของคุณครูเล็กนั่นเองตอนนี้คุณครูเล็กก็มีฟันทั้งหมด32ซี่ด้วยกันทีนี้ค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าฟันทำหน้าที่อะไรเอ่ยกินอาหารและบดเคี้ยวอาหารนั่นเองแต่ยังมีหน้าที่ที่สำคัญอีกหนึ่งหน้าที่นั่นก็คือในการช่วยในการออกเสียงนั่นเองถ้าหากว่าบางคนเนี่ยฟันหน้าอาจจะหลุดไปเพราะเป็นฟันน้ำนมใช่ไหมคะการออกเสียงเนี่ยก็อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่เมื่อไหร่ที่เรามีฟันแท้มาแทนที่การออกเสียงของเราก็จะชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณครูเล็กก็มีภาพจำลองฟันเดี๋ยวเรามานับสิคะว่าฟันในภาพนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ซี่และเป็นฟันชุดไหนกันแน่พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมนะคะเราจะมานับพร้อมๆกันนะคะว่าฟันของเราในภาพนี้มีทั้งหมดกี่ซี่ด้วยกันเริ่มต้นกันที่ด้านบนเลยค่ะด้านบนมี10ซี่ด้วยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มนับด้านล่างด้วยเลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ด้านบนมี10ซี่ด้านล่างมี10ซี่แสดงว่ารวมกันแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 20
0: ซี่นั่นเองแสดงว่าในภาพนี้คือฟันชุดไหนคะ
1: ฟ
0: ัน
1: นม
0: ฟันน้ำนมนั่นเองเก่งมากค่ะปรบมือให้ตนเองค่ะแต่ว่าเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าในภาพนี้เนี่ยจะมีสีที่แตกต่างกันด้วยฟันของเรามีสีที่แตกต่างแบบนี้ไหมคะ
1: ไม่
0: เนื่องจากว่าในภาพนี้นะคะคุณครูเล็กจะทำให้เด็กๆเห็นชัดเจนว่าฟันแต่ละซี่ของเราทำหน้าที่อะไรเราจะได้ไปใช้ฟันของเราได้อย่างถูกต้องในบริเวณแรกนะคะที่เป็นสีขาวๆเนี่ยมีทั้งหมด4ซี่ด้วยกันฟันที่เป็นสีขาวๆแบบนี้เราจะเรียกว่าฟันตัดซึ่งจะคอยทำหน้าที่กัดอาหารให้มีชิ้นเล็กลงสมมุติว่าเราทานขนมที่มีชิ้นใหญ่เราทานทั้งชิ้นเลยได้ไหมคะไม่ได้เราต้องกัดหรือว่าตัดแบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆใช่เพราะว่าถ้าเราทานชิ้นใหญ่เกินไปก็จะทำให้เราติดคอนั่นเองและบริเวณที่เป็นสีฟ้า2ซี่นี้นะคะเราจะเรียกว่าฟันเคี้ยวซึ่งฟันเคี้ยวจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
1: แหลม
0: เนื่องจากว่าบริเวณฟันเคี้ยวนี้นะคะเราจะ

0: ้ฉีกอาหารที่มีชิ้นใหญ่อย่างเช่นเนื้อสัตว์ถ้าหากว่ามีชิ้นใหญ่เกินไปเนี่ยเราก็ต้องฉีกดึงแต่ปัจจุบันเราสามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้ใช่ไหมคะมาต่อไปค่ะบริเวณฟันที่เป็นสีม่วงสีม่วงนะคะเราจะเรียกว่าฟันกรามน้อยสำหรับเด็กๆนั่นเองฟันกรามน้อยสำหรับเด็กๆเนี่ยเราจะใช้ทำอะไรคะใช้ทำอะไรไว้เคี้ยวอาหารอย่างเช่นถ้าหากว่าเรารับประทานข้าวเข้าไปข้าวที่เป็นเม็ดๆเนี่ยก็จะต้องละเอียดโดยการที่เราใช้ฟันกรามน้อยของเราในการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดขึ้นก่อนที่เราจะกลืนนั่นเองถ้าหากว่าเราไม่มีฟันกรามเราจะเคี้ยวอาหารได้ไหมคะไม่ได้นะคะซึ่งก็จะแตกต่างกับฟันชุดถัดไปนั่นเองฟันชุดนี้เรามานับกันก่อนดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่ซี่พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะเราจะนับจากด้านบนและลงมาด้านล่างทีเดียวเลยเริ่มเลยค่ะ แสดงว่าภาพนี้มีจำนวนฟันทั้งหมดกี่ซี่นะคะ
1: 32
0: ซี่32ซี่แสดงว่าเป็นฟันชุดไหนเอ่ยฟันแท้นั่นเองถ้าเด็กๆสังเกตเห็นนะคะฟันแท้ของเราเนี่ยจะมีสีม่วงอ่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่าเป็นฟันของผู้ใหญ่ฟันของผู้ใหญ่เราจะมีฟันกรามใหญ่เนี่ยขึ้นมาซึ่งฟันกรามใหญ่นี้นะคะจะขึ้นมาเพื่อให้สามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้นเพราะว่าโครงร่างของผู้ใหญ่เป็นไงคะใหญ่ขึ้นนั่นเองเราจำเป็นที่จะต้องมีฟันกรามในการบดเคี้ยวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆอยากที่จะรู้ไหมคะว่าเราจะสามารถดูแลรักษาฟันของได้อย่างไรเราไปดูกันเลยในการดูแลรักษาอวัยวะภายในช่องปากของเราจากในภาพเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แปรงฟันอยู่นั่นเองใช่แล้วเราจะต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธีให้สะอาดด้วยนะคะอย่างน้อยวันละ2ครั้ง2ครั้งนี่เวลาไหนบ้างเอ่ย
1: เช
0: ้าเย็น
1: ม
0: ื
1: ด
0: เอ๊ะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูเล็กจะอธิบายให้ฟังนะคะเราควรต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งด้วยกันตอนแรกเลยครั้งแรกเลยเราจะต้องแปรงตอนเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนเนื่องจากว่าขณะที่เรานอนหลับไปนั้นเนี่ยช่องปากของเราก็จะมีแบคทีเรียออกมาทำให้ถ้าหากว่าเราไม่ยอมแปรงฟันกลิ่นปากของเราเนี่ยก็จะไม่เป็นที่พึงประสงค์นั่นเองค่ะแล้วอีกเวลาหนึ่งนั่นก็คือเวลาก่อนที่เราจะเข้านอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งวันเราทำอะไรมาบ้างกินอาหารมามากมายเลยก็มักจะมีเศษอาหารติดอยู่บริเวณตามซอกฟันถ้าหากว่าเราไม่ยอมแปรงฟันก่อนนอนนะคะเศษอาหารนั้นเนี่ยก็จะเน่าเสียอยู่ภายในปากของเราทำให้มีกลิ่นปากและก็เกิดฟันผุได้ด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าเด็กๆแปรงฟันตอนเย็นหลังจากที่เราแปรงฟันตอนเย็นไปแล้วเราควรรับประทานอาหารไหมคะไม่ควรแล้วดังนั้นคุณครูเล็กจึงบอกให้เด็กๆเนี่ยแปรงฟันก่อนที่เราจะเข้านอนเพราะว่าก่อนจะเข้านอนเราควรรับประทานอาหารไหมเอ่ยไม่ควรรับประทานอาหารแล้วนะคะต่อไปค่ะวิธีที่2ของเรานั่นก็คือจากภาพเขาทำอะไรคะดูไหมเอ่ยจากภาพนี้นะคะเขาจะใช้นิ้วในการนวดเหงือกอย่างเบามือแต่เรายังไม่ตอนนี้นะเพราะมือของเราเป็นอย่างไรสกปรกเราจะทำหลังจากการแปรงฟันทุกครั้งนะคะจะใช้นิ้วของเราเนี่ยนวดไปบริเวณเหงือกของเราเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณเหงือกของเราทำให้เหงือกของเราเนี่ยลดอาการบวมได้และช่วยให้เหงือกของเราแข็งแรงวันนี้กลับไปบ้านนะคะเมื่อเราแปรงฟันก่อนที่จะเข้านอนแล้วเด็กๆลองใช้นิ้วของเรานวดบริเวณเหงือกอย่างเบามือนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่เอานิ้วของเราขึ้นมานวดเหงือกนะเพราะว่ามือของเราสกปรกอยู่นะลูกต่อไปค่ะ วิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในช่องปากอีกหนึ่งอย่างก็คือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นลูกอมและการดื่มน้ำอัดลมเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหม
1: น้ำ
0: ใช่แล้วค่ะเนื่องจากว่าในลูกอมและน้ำอัดลมรวมไปถึงน้ำหวานอื่นๆเนี่ยมักจะมีน้ำตาลอยู่และน้ำตาลนี้จะทำให้ฟันของเราเป็นอย่างไรฟันผุเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ในช่องปากของเราเนี่ยจะชอบมากัดกินน้ำตาลที่อยู่บริเวณฟันของเราเมื่อจุลินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยมากินน้ำตาลบริเวณฟันของเราแล้วก็จะปล่อยกรดออกมาทำให้ฟันของเราเนี่ยถูกกัดกินไปแล้วก็เกิดเป็นรูดำๆรูสีน้ำตาลที่เราเรียกว่าฟันผุนั่นเองซึ่งเราก็จะเรียนกันในครั้งต่อไปด้วยเรื่องของฟันผุนะคะต่อไปค่ะภาพนี้เขากำลังทำอะไรเอ่ย
1: ก
0: ินน้ำแข็งหรือกัดน้ำแข็งนั่นเองไหนใครชอบทำพฤติกรรมแบบนี้บ้างยกมือเลยค่ะโอ้โหหลายคนเลยนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบมีพฤติกรรมแบบนี้ไหมคะในการกัดน้ำแข็งนั่นเองซึ่งน้ำแข็งเนี่ยเป็นของแข็งไหมคะ
1: แข็ง
0: ชื่อก็บอกเลยว่าแข็งนะคะเราเนี่ยไม่ควรใช้ฟันของเรากัดของแข็งแต่ว่านอกจากน้ำแข็งแล้วนะคะในห้องเรียนของเราเนี่ยคุณครูเล็กก็แอบสังเกตบางครั้งเด็กๆจะชอบหยิบดินสอขึ้นมาแล้วก็เอามากัดใช้ฟันกัดแบบนั้นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: นะคะดินสอเราใช้ทำอะไรเอ่ย
1: เ
0: ขียนหนังสือนะคะเราจะต้องใช้งานให้ถูกวิธีด้วยนะคะต่อไปค่ะในภาพนี้เท่าที่เด็กๆสังเกตเห็นมีใครอยู่บ้างเนี่ย
1: ค
0: ุ
1: ณหมอ
0: น่าจะเป็นคุณหมออะไรเอ่ย
1: ค
0: ุณหมอฟันหรือที่เราเรียกว่าทันตแพทย์นะคะเราควรจะต้องตรวจสุขภาพในช่องปากของเรากับทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะอย่างน้อยปีละ1ครั้งแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราควรจะตรวจอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ6เดือนแต่เราก็ไม่ควรจะเว้นนานเกินไปจนครบ1ปีนะคะเด็กๆจะต้องตรวจสุขภาพในช่องปากกับคุณหมอฟันเนื่องจากว่าคุณหมอฟันเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าฟันของเราเนี่ยมีปัญหาอย่างไรมีฟันผุหรือไม่เพื่อจะได้รักษาฟันของเราได้ทันนั่นเองถ้าหากว่าเราไม่รักษาฟันจะเป็นอย่างไรคะ
1: ปวดฟ
0: ันฟันผุนั่นเองใครไม่อยากปวดฟันยกมือดังนั้นนะคะเราก็ต้องดูแลรักษาฟันของเราให้ดีด้วยนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้ก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมกันคุณครูเล็กมีคำถามนะคะนั่งหลังตรงเร็วฮึบทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเลยนะคะนักเรียนคิดว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ส่งผลอันตรายต่อปากลิ้นและฟันของเราได้บ้างเดี๋ยวจะเดินไปให้ไมค์กับกลุ่มที่1ค่ะพฤติกรรมอะไรที่จะมีผลอันตรายต่อปากลิ้นและฟันของเราคะ
2: กินลูกอม
0: กินลูกอมก็ใช่1วิธี
3: กินน้ำแข็งค่ะ
0: กินน้ำแข็งใช้ฟันของเรากัดของแข็งอีกสัก1คน
4: กินไอติมมากค่ะ
0: กินไอศกรีมมากเกินไปทำไมล่ะคะ
5: มันเย
0: ็
5: น
0: เย็นแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดอาการเสียวฟันได้ใช่ไหมคะเราก็มีหลากหลายพฤติกรรมเลยที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานของหวานอย่างลูกอมน้ำหวานน้ำอัดลมการแปรงฟันไม่ถูกวิธีด้วยใช่ไหมคะการกัดของแข็งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียต่อปากลิ้นและฟันของเราอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารอย่างเมื่อตอนกลางวันแบบนี้เรามีวิธีการทำความสะอาดปากลิ้นและฟันของเราอย่างไรคะ
6: แปรงฟัน
0: อะไรนะ
6: แปรงฟัน
0: ขอฟังเสียงคำตอบนี
7: ้แปรงฟัน
0: การแปรงฟันแล้วถ้าสมมุติว่าคุณครูเล็กมาโรงเรียนคุณครูเล็กไม่ได้พกอุปกรณ์แปรงฟันมาเราสามารถทำอย่างไรได้เอ่ยให้เพื่อนคนนี้ตอบบ้าง
8: เอาน้ำบ้วนปาก
0: ใช้น้ำบ้วนปากเก่งมากเลยค่ะเราสามารถใช้น้ำบ้วนปากได้ถ้าหากว่าเด็กๆไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการแปรงฟันมาเราก็สามารถใช้น้ำเปล่าบ้วนปากได้ค่ะ เยี่ยมมากๆเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยมีวิธีในการดูแลช่องปากของตนเองถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมวันนี้เลยกิจกรรมประจำวันนี้คือใบงานที่6เรื่องอวัยวะภายในช่องปาก1คำสั่งของใบงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนส่องกระจกเพื่อสังเกตปากและอวัยวะภายในช่องปากของตนเองและบันทึกผลค่ะซึ่งลักษณะใบงานของเรานะคะก็จะมีรูปภาพฟันจำนวน1นะคะซึ่งก็จะเป็นฟันที่อยู่ในช่องปากของเด็กๆโดยคำสั่งในวันนี้นะคะจะให้เด็กๆเนี่ยใช้สีระบายลงบนฟันซี่ที่ผุถ้าหากว่าเราเนี่ยสังเกตเห็นแล้วว่าฟันซี่ไหนของเราผุนะคะให้เราใช้สีระบายลงบนฟันที่ซี่ของเราผุและให้เรากากบาททับฟันซี่ที่เราเนี่ยไม่มีเช่นบางคนฟันอาจจะหลอหรือว่าฟันอาจจะหักเนื่องจากว่าฟันของเราเนี่ยเกิดการหลุดเพื่อรอฟันแท้อยู่ก็ให้เราเนี่ยกากบาทบริเวณฟันที่เราไม่มีนะคะและด้านล่างนะคะให้เด็กๆเนี่ยตอบคำถามด้านล่างบันทึกผลว่าริมฝีปากของฉันเป็นอย่างไรมีสีอย่างไรในข้อที่2เหงือกของฉันมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรและข้อที่3ฟันของฉันมีสีอย่างไรมีฟันผุหรือไม่และในข้อที่4นะคะให้นักเรียนบอกวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในช่องปากให้สามารถทำงานได้อย่างปกติซึ่งถ้าหากว่าเด็กๆคนไหนยังไม่สามารถเขียนได้นะคะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนตอบคำถามแทนการเขียนได้เลยนะคะซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งในขั้นตอนของการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยลงมือปฏิบัติใบงานที่6เรื่องอวัยวะภายในช่องปาก1ค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยอาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้นะคะและรบกวนคุณครูปลายทางอธิบายคำชี้แจงของใบงานในวันนี้เสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างให้กับนักเรียนและควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำใบงานด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่เราใช้นั่นก็คือกระจกเงาคุณครูจะต้องดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในห้องเรียนของเราค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆลงมือทำกิจกรรมของเราได้เลยหยิบใบงานขึ้นมาเขียนชื่อให้เรียบร้อยและค่อยๆหยิบกระจกขึ้นมาสำรวจสังเกตช่องปากของตนเองค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาสรุปบทเรียนกันแล้วนะคะเด็กๆตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางของเราเนี่ยบางคนก็ทำงานเสร็จแล้วบางคนก็ยังเหลือการเขียนตอบคำตอบอยู่นั่นเองซึ่งถ้าหากว่าใครยังตอบไม่ได้เดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะเดินไปช่วยให้นักเรียนเนี่ยเขียนได้นั่นเองนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครเขียนไม่ได้นะคะคุณครูก็สามารถถามคำถามกับนักเรียนและให้นักเรียนตอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะบทเรียนของเราในวันนี้เนี่ยเป็นอวัยวะภายในช่องปากเดี๋ยวส่วนแรกที่ครูเล็กชี้เนี่ยให้นักเรียนช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยนะคะส่วนแรกของเราคืออะไรเอ่ย
1: ปาก
0: หรือว่าริมฝีปากนั่นเองจะเป็นแผ่นเนื้อสีอะไรนะคะ
1: แด
0: งอมชมพู2ชิ้นประกบปิดกันเอาไว้ทำหน้าที่อะไรนะคะทำหน้าที่อะไรนะกินอาหารแล้วก็พูดคุยนั่นเองต่อไปค่ะส่วนที่2คืออะไรคะ
1: ฟัน
0: ของเราฟันของเราทำหน้าที่อะไรคะ
1: ออกเส
0: ีย
1: งออ
0: กเสียงแล้วก็บดเคี้ยวอาหารด้วยฟันของเรามีด้วยกันกี่ชุดเอ่ย
1: 2ช
0: ุดด้วยกันชุดแรกเราเรียกว่าอะไรคะ
1: ฟ
0: ันน้ำนมซึ่งก็จะมีในเด็กนั่นเองแล้วฟันชุดที่2คืออะไรคะ
1: ฟ
0: ันแท้ก็จะมีในผู้ใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยบางคนก็เริ่มมีฟันน้ำฟันแท้ขึ้นแล้วนั่นเองค่ะต่อไปค่ะส่วนต่อไปอะไรนะส่วนต่อไปคืออะไรเหงือกของเราทำหน้าที่อะไรคะเหงือกทำหน้าที่อะไรนะ
1: ประกบ
0: ใช่หรอประกบฟันหรอยึดเกาะฟันของเราเอาไว้ใช่ไหมคะไม่ให้ฟันของเราเป็นอย่างไรคะหลุดหรือว่าโยกนั่นเองต่อไปส่วนนี้คืออะไรเอ่ย
1: ล
0: ิ้นทำหน้าที่อะไรคะ
1: ออกเสียง
0: ช่วยออกเสียงและหน้าที่สำคัญของเขาก็คือ
1: เลีย
0: หรอรับรสชาติรับรสชาติว่าอาหารของเราอร่อยหรือไม่อร่อยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอวัยวะภายในช่องปากเนี่ยสำคัญไหมคะสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้ในการพูดคุยและก็รับประทานอาหารด้วยเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของเรามากๆเลยแล้วก็เป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องมีวิธีในการดูแลรักษาฟันของเราสิ่งที่สำคัญเราจะต้องทำอย่างไรนะทำความสะอาดฟันของเราให้เป็นอย่างไรสะอาดนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในครั้งต่อไปซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปของเราจะเรียนกันในเรื่องอวัยวะภายในช่องปากครั้งที่2นั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะก็จะมีสมุดหรือกระดาษที่เราใช้ในการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่7เรื่องอวัยวะภายในช่องปาก2

อุปกรณ์ในการทดสอบจุลินทรีย์ในช่องปากอุปกรณ์ในการแปลงฟันและโมเดลจำลองฟันนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะไม่มีอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์ทดสอบจุลินทรีย์ในช่องปากหรือว่าไม่มีโมเดลจำลองฟันนะคะว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมกันทำกิจกรรมในห้องเรียนพร้อมๆกันแต่ถ้าหากว่าคุณครูปลายทางสะดวกที่จะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการแปลงฟันมาก็จะดีมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราจะมีการทดสอบแล้วก็ฝึกปฏิบัติพร้อมๆกันนะคะในส่วนของใบความรู้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะและในวันนี้ค่ะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอวัยวะภายในช่องปากกันไปแล้วได้เรียนรู้ว่าส่วนประกอบของเรามีอะไรและรู้ถึงวิธีการดูแลรักษาไปแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะมาถึงวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีกันนะคะในวันนี้คุณครูอเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไป

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: 6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นสาย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไ

0: ปาทานตันหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: จะใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
3: ้
2: เฮ้เจ้าปัน
3: เฮ้ยข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเฮ้ย
2: เป็นไปได้ไงของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่ๆไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำ
0: อิ๋วน้ำ

0: ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
1: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
1: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
3: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
1: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
3: ถ้างั้นก็รีบเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
1: ใจเย็นใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
4: หิวมาก
5: หิวมาก
1: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิเป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
2: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
1: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแวบ
0: โอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
1: ดีแล้วพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
4: เข้าใจแล้ว
1: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
3: ้ฮึ๊บ
6: ฮึ
3: ๊บ
6: ฮึ๊บ
0: งมงมงมงมงมงมงมงมง
1: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
0: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
3: ข้าก็เหมือนกัน
2: ข้าด้วยข้าด้วย
1: นี่แหละคือสุขเวทนา
4: สุขเวทนา
1: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
0: ใช่เลยสุขมาก
1: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
6: ้ฮึ๊บ
2: ฮึ๊บเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
5: ไม่เอาอะข้าอิ่มแล้ว
1: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
3: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
2: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
0: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
1: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
0: อร่อยอร่อย
3: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
7: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
0: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
5: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
1: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
0: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
1: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
0: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
1: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
0: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
0: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้ๆๆๆข้ายังชั่วหน่อย
1: ตอนนี้พวกเจ้า

0: รู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
1: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยๆเพราะข้าอิ่มแล้ว
3: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
3: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
3: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจําได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
2: ข้าจําได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
4: การสุดยอด
0: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
1: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
5: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการส

สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: หลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้รสชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้กิตติเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4พอหูไม่ค่อยได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้าน้าผมเนี่ยเขาสมัครชาวบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวมาประมาณนี้ว่าหนึ่งเนี่ยแล้วก็ยาลิเผาต้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาไหวเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูอยู่3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันเลยกลับมาทำเองเจาะรูกระป๋องเจาะรูกระป๋องเองทำเองเหลาเองรูดเองทำเองหมดเลยก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
0: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
1: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณรัตนนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
0: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
1: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอจิตรคอนอยู่คุณเขาไปไม่เลยที่อำเภอจิตรคอนนะอยู่ในหุบเขาแหละกันดารมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณสักหนึ่งประมาณ4-5ปีแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้แล้วครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
0: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเผาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเผาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
1: เพราะว่าท่านต้องการให้คนสูงอายุนะมีงานทำครับเพราะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
0: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท้อ
1: ท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตรวจเจ้าบ้านเนี่ย
0: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
1: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปเข้าเฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้ตัดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM2.5 มันมีผลกระทบต่อคนและมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
0: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
4: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารปฐมอาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและส่งให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอยากจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรนี้ด้วยนะบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอ่ะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

ำ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทมอมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒน

ทำประเพณีตองก้านอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานโดนัลด์ เจ ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบรอบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีด้วยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนสา69ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพระตาหารและสังฆทานและทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวาย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พันโท

พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จออกบริเวณด้านหน้าพระตำหนักจักรีบงกตประทานพระวรโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายโคจำนวนหนึ่งคู่เพื่อทรงปล่อยและทรงปล่อยโคส่วนพระองค์อีกหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมานำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ต่อไปและพระราชทานพระวรโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายนกเขาชวาจำนวน70ตัวเพื่อทรงปล่อยสู่ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาเทโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและขยายตามธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อ

หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคลนอลแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริพระราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP-PIC ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยาซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชภัณฑ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออินคลานิป100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายเป็นมูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดน
จึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพง

0: และบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญเฉาวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงรวบบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา 17:00 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัด

ราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากร91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสานการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดร์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมการให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงปองปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คนในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นกว่า116คนโดยมีครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
และณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุคสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการใช้ปรับห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยด้วยนำ AI ไปปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนประเดิมศึกษากรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์พระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธินัตดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสำประสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเคดาวัดถ้ำคีรีวงศ์รัฐเคดาและวัดเทพบัณฑิตรัฐเคดาประเทศมาเลเซียสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทพิมพ์แม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดมหาพุทธารามวัดเพียนามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมลีโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะเมธ
2: พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: เมธรอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไปเข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมธดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าม้าขาใครจักใคร่ค้าเงินขาโถขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอ๋ออยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: ราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: ที่แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: พระเจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกใช่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ยังตัวมาช่วงปี2517เป็นเกิดบุญบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญบั้งไฟพญานาคมาโอเคนะครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือนที่ทรงเดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยเมื่อที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเพิ่มโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นทุกปลาบึกปลาบึ้งบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคเป็นแรงท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นที่เฮ็ดบุญไว้เก็บ

0: เจ็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีผ้านางสงนี่แหละมันชื่อบวงสรวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งเขาขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสงก็เบียนพัดแอวจ้ะถึงจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี
1: ้
0: ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นชิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นชิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันแบบว่ามีการเสื่องการล้ำการ

0: คือสิล่ะบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอตู่ขอปลานี่นะครับเป็นขอปลาเออเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งเสียงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ตายบ่ลำน้ำ
0: เฮาเก่าบ่ล้านแต่กันนี่พุ่นสิได้คนป่าบ่อนบ่จักป่าบ่รู้ครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกอ่ะ
3: บ่มบ้ำละ
1: น้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกับคนบ้าน
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยบ่ใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
0: ตอนนี้มันเป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าท้องมันน้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูนะครับน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว45ตัวตวง78โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาปลาลําคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันป่าเขามารอเหื่อมันก็ไฟนอกเขาทั้งนอกทั้งอยู่ทุกคนได้จะประเทศเขาไฟแสงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่นะมันก็รู้ว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกน้ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่าน้ำของมันต้องหนีงึ้งมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดศูนย์พันมันบ่อะไรเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนเลี้ยงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเงาลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนมุ้ยบาดที่ซิ่วสีบอลหมดแล้วมันครอบคุมมาอยู่หรอเหตุลำบากสัมปาบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเหตุเนาะ

0: ของบ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดทางตำรวจตำรวจก็รู้ทางใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเฮาจําเป็นเฮาต้องส่งสองล้านบ่ซั่นลูกหลานเฮาสิอยู่คุกอยู่ตารางหมดสําหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลง2ลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดนั้นมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดําเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสร้างเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสร้างเรือ2ลำเพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ใช้บ้านผิดกันเฮาสร้างเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: เอาไปช่วยกินสิ

0: bay mà. Ôi, ngồi con đi làm ăn, đi ngồi con đi làm ăn. Con không nghe đẹp.
1: ต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
2: เสื้อคนใดเพื่อนเสื้อคนใดหลานที่พาลูกเสื้อคนใดเพื่อนเสื้อคนใดเพื่อน
1: ตอนนั้นเรามาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่ง
3: ยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้สั่งเติมผู้ต่อสู้คนไม่ดีใส่นักกีฬาจากไหนวะขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะนะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าว่าจะกองเก่าเด้อติ๊กนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่เลยมาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกงอทิ่มเลยนะแม่บ้านนะต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แท้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็กับฝีพายน่ะได้ตั้งใจเด้

0: ครับก็ดีขึ้นนะอันนี้บ่เคยสวยนะสิเลยเนาะอันนี้คงมันขึ้นอันตรายยังมาไกลมาไกลอุปสรรคก็ยังก็หาฟันไปให้มันได้มีหยังสิขวางหน้าพายละย่างเดียวโอ้ซอยไอ้เก่งให้กะนับถือเรือหน้าปูนี่เด้
1: มีเมียงลูกตาเพื่อนทั้งสองลำ
0: เรือสองลำได้เทพสถิตเทพพยัพนาวาเทพสถิตนาวาเด้

ก็ติดตรงไหนข้าตรงไหนข้องตรงไหนก็ให้กดให้ยากเอาให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้ปูสุขไปเลยปูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีปูผู้มุ่งมิตรกันเนี่ยตอนนั้นละอาปูอาต

ผู้จัดการเป็นหลักเหรียญเลือกกับบ่เหรียญเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันในวัยรุ่นบ่เอานํานะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทําให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสร็จตั้งสี่มาตลอดเริ่มแรกเราต้องฟักตนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสี่แล้วไอ้คนที่โบพายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมกับพิธีกรอารมณ์ดีน้องฟาโรมาเที่ยวชมวิถีชีวิตธรรมชาติกันที่บ้านวังน้ำดำจังหวัดชลบุรีครับจะพามาขี่ควายกันแบบสนุกสุดเหวี่ยงและพาไปทำกิจกรรมแข่งเก็บผักที่บอกเลยครับว่าถ้าใครชนะจะได้กินผักแบบฟรีๆกันไปเลยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับพ่อวิทยาผู้ดูแลบ้านอนุรักษ์ควายครับซึ่งที่นี่นอกจากจะเลี้ยงควายเพื่อความสวยงามแล้วนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้อีกด้วยครับ
1: อันนี้ควายอะไรควายไทยควาย
2: อัตลักษณ์ของชลบุรีที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ร้อยกว่าปีที่ทำงานเข็นซุงเข็นอ้อยเข็นข้าวเอาขึ้นลานหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวก็ใช้ควายตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: พ่อจ๋าหนูถามเลยสิคือปกติแล้วว่าอย่างบางคนที่เขาเลี้ยงแบบเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยมันก็มีเลี้ยงมาเพื่อกินเนื้อเพื่อกินนมอะไรบ้างล่ะแล้วคนที่เขาเลี้ยงควายเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับพ่อ
2: ก็คืออนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรีก็เพื่อประเพณีแล้วก็เป็นสาประชาที่พระองค์ท่านให้แนวทางเราเอามาทำปุ๋ย
1: ต้องบอกก่อนว่าที่ชลบุรีเนี่ยเขาจะมีประเพณีวิ่งควายทุกปีก็เอาควายมาแข่งกัน
2: ใช่เป็นการอนุรักษ์
1: ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อน้องไม้ครับน้องไม้
3: น้องไม้สวัสดีครับ
1: น้องไม
3: ้น้องไม้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: อายุ9เดือนครับ
3: น้องไม้หนูโตไวมากลูก
1: 9เดือนหนักประมาณเท่าไหร่พ่อ
2: ก็ประมาณสัก300
1: โลเหรอ
2: ใช่200ฝ่า300ฝ่า300อะไร
1: ผมว่าลูกสาวผมใหญ่แล้วนะเจอน้องไม้ไปลูกสาวผมเล็กเลยเล็กทันทีเลยเวลาผมเล่นกับหมาผมก็เล่นอย่างนี้แหละ
3: ตอนนี้คือนางคิดว่านางเป็นหมาชิสุอยู่เหมือนกันนะครับ
1: กินเลยลูกกินเถอะ
3: กินดีๆกิน
0: นอกจากจะเล่นกับควายกันได้แล้วที่นี่เขายังให้ขี่ควายได้ด้วยนะครับความรู้สึกจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: โอ้ตัวนี้เลยเหรอพ่อ
2: จ้า
1: แล้วตัวนี้เป็นอะไรกับไม้ครับ
2: แต่ผมเป็นป้าและเป็นพี่สาวของแม่ไม้
1: เมื่อกี้ตอนน้องไมล์ผมไม่กลัวนะ
3: ใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็ยังดูน่ารักเนาะ
1: อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับพ่อ
2: น้องเฟิร์กฟูจ้ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็คือขี่ได้เลย
2: ได้เลยจ้ะ
1: ฟ้าอยากลองไหม
3: ได้ค่ะ
1: เอาเลยพ่อ
3: มาขี่ได้เลยเหรอ
1: ชัวร์แล้วชัวร์แล้วมันจะกลายเป็นไงข้างบนข้างล่าง
3: ตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าโอ้ยพ่อไม่เล่นพ่อไปไหนก่อนพ่อถ่ายรายการก่อนไหมถ่ายรายการก่อนหนึ่ง
1: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมฟ้า
3: ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ด้วยความปลอดภัยรู้สึกมันมี
1: แต่ว่าดูอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแล้วตรงนั้นสูงนะ
3: สูงมาก
1: อยู่ข้างบนสูงนะดูจากระดับที่พ่อยืนกับผมยืนนี่สูงนะเมื่อกี้ถามนิดนึงพอดีพาออกมาเดินแล้วจะได้คุยให้เคลียร
3: ์แบบตรงๆเลยนะคะ
1: เรื่องอัตลักษณ์
3: เข้าไปคุยด้วยบ้างตรงเลยค่ะ
1: อยู่ก็ได้ได้เลย
3: ไกลเหลือเกินตรงนี้ก็ได้ค่ะ
1: เรื่องอัตลักษณ์ของเขาที่เขาบอกว่าควายชลบุรีที่สวยๆที่ไปประกวดกันตามงานประเพณีวิ่งควายเนี่ยคือเป็นอะไร
2: ชลบุรีแท้ๆก็จะกรีบก็ต้องเป็นกรีบกะลาหน้าเหมือนเก้งเดินเหมือนม้าหน้าเหมือนเก้ง
1: หน้าเหมือนเก้งคือหน้ายาว
2: หน้ายาวเล็กยาวตาก็ต้องโตผิวก็ต้องเป็นผิวแตงโม
1: แล้วต้องเดินเหมือนม้าด้วย
2: มีความคล่องแคล่ว
1: ลองให้มันเดินเหมือนม้าหน่อยไหม
3: ถ้ามันเดินเหมือนม้าหนูจะตกเหมือนตุ๊ดนี่แหละค่ะให้มันรู้เรื่องกันไปเลย
1: แต่ว่าดูแล้วสวยนะผมมีความรู้สึกเลยว่าสวย
3: คืออย่างแรกที่ฟ้ารู้สึกเลยนะคือตัวของคนหรือผิวน้องอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าหยาบกร้านหรือว่าโอ้โหแห้งกลางไปหมดคือมันมีความสะอาดนะคะ
1: มันแล้วมันก็งามสวยเลยเนาะนี่คือจุดเด่นของควายอัตลักษณ์ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: โชคดีมากฟ้าวันนี้ที่ฟ้ามาพี่ไม่ได้พาน้องไข่ดาวมา
3: ไม่งั้นยังไงครับ
1: น้องไข่ดาวกับควายนี่ไม่ถูกกันอย่าง
3: ไรเขาจะไล่นะครับใช่ไหม
1: โอ้โหถ้าเจอปุ๊บนะเห็นควายอยู่นี่ไข่ดาวไปนู้นเลยสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้ชายป่าอ้อยเลยเขาบอกว่าควายเนี่ยไม่ชอบสีแดงไม่ชอบอะไรจริงไหมพ่อ
2: คือถ้าไม่ค่อยคุ้นชินเขาก็ตื่นกลัวเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องสีแปลกเอ๊ะอะไรมาเนี่ยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเขาก็ต้องระวังโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
4: ดูนั่นสิคะพี่ฮาวดวงข้าวของเรามันออกมาแล้วอะค่ะ
1: ดูมันผมหมดความหมายเลยอะ
4: พี่ฮาวนกน่ารักมากเลยค่ะ
1: อันนี้คือผมเป็นอะไรอะเป็นลูกกำนันที่แบบอิจฉาเขาอย่างเงี้ยเหรอพ่อเราไปดูอย่างอื่นกันเถอะพ่อไป
2: ได้
1: เราปล่อยให้เขาเดินเล่นกันไปก่อน
2: อ
1: ่ะ
2: ปล่อยไปนี่เลยเน
1: า
2: ะ
1: ปล่อยไป
2: ได
1: ้
2: เราไป
1: กลับเถอะพ่อ
2: โชคดีนะโชคด
1: ีหิวได้หิวได้หาอะไรกินเถอะ
2: ไม่แล้วถึงที่ชอบนะถึงที่ชอบ
3: ที่ชอบหนูจะตายหรอคะ

0: อันนี้เดี๋ยวผมจะลองนั่งบ้างปกตินี่คือไปนั่งเขาอย่างนี้นี่ไม่ได้ทำให้เขาอึดอัดหรือลำบากอะไรใช่ไหมพ่อ
1: ไม่อะเป็นธรรมชาติของเขาก็แบกแรงได้แล้วก็
0: โอเคตามผมขึ้น
2: ไปได้ไหมฮะ
0: เฮ้ย
3: พี่หัวควายหน้าตาแปลกๆจังเลยค่ะ
0: เฮ้ยทำไมน้องพอขึ้นมาข้างบนแล้วน้องเขาหน้าตาเปลี่ยนไปอะฟ้าง
3: งไปเหมือนกันค่ะพี่ไม่ได้งงควายนะคะหนูงงพี่อะค่ะพี่ขึ้นผิดฟางมันอยู่ฝั่งหนูไม่ล่ะ
0: แต่ตอนนี้กลับไม่ได้
3: ตอนนี้ลงยังไงคะเพลงขึ้นค่ะกลับตัวก็ไม่ได้
0: เอาไหวเอาไหวคุณผู้ชมผิดด้าน
3: ลองกลับไปปึ้ง
0: ผมเข้าใจความรู้สึกคุณแล้ว
3: อะ
0: คือเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องหลักดีๆนะ
3: แล้วฟ้าจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเก้าอี้ที่จะรู้สึกมั่นคงอะค่ะมันจะมีความยวบยากตลอดเวลา
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสนุกมากเฮ้ยอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยว
3: คือเข้าใจเรื่องหรือยังคะ
0: เฮ้ยอย่าเลี้ยว
3: เข้าใจเรื่องหรือยัง
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก่อนที่เราจะไปสนุกกับกิจกรรมของบ้านวังน้ำดำกันต่อสุดยอดแม่ครัวฝีมือดีของที่นี่จะมาทำอาหารให้เราได้ชิมกันก่อนครับ
3: แม่กินอะไรหอมๆเล่าให้หนูฟังหน่อย
4: อันนี้จะเป็นน้ำเมี่ยงคำจ้ะแล้วที่เราเคี่ยวก่อนนี่คือน้ำต้มกะปิ
5: เหมือนคนเวียดนามคนเวียดนามกะปิเขาจะเป็นน้ำกะปิเขาจะไม่เป็นแห้งๆเหมือนบ้านเราขายเป็นขวด
3: ขายเป็นขวดก็คือเราหล่อเจาะลงไป
5: ถูกต้อง
4: ไม่ใช่เราจะใส่น้ำตาล
5: เล่นไม่ดูแม่เลยแม่ไม่เล่น
3: แม่ไม่เล่นน้ำตาลปี๊บกับหนูตลอดเวลาเลยนะคะ
5: อันนี้น้ำตาลปี๊บ
3: ต้องคนเยอะไหมคะแม่
4: ถ้า2คน3คนก็ได้
3: ถ้า2คนก็แม่
5: แม่มาแล้วค่ะแม่มาแล้ว
3: แม่เลือกแล้วนะ
4: เราก็จะใส่เครื่องเนาะ
5: ใส่เนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งแห้งป่น
4: ใช่แล้วใส่ถั่วอันนี้ก็คือมะพร้าวคั่วป่น
5: มะพร้าวคั่วป่นโอ้โหใส่เครื่องเยอะขนาดนี้ยังไงก็อร่อย
4: อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรของที
5: ่
4: ทำให้หอม
3: อันนี้เป็นกระทะทองเหลืองเหรอคะแม่
4: ใช่จ้ะ
3: ไม่คุ้นชินเลยค่ะรู้จักแต่กระทะทองแดงค่ะ
4: ก็ของโบราณเนาะถ้าทำด้วยทองเหลืองอ่ะมันจะให้ความร้อนได้เร็ว
0: เสร็จแล้วครับฟ้า
3: ค่ะ
0: ปกติเป็นคนชอบกินเมี่ยงคำไหม
3: จริงๆอ่ะฟ้าเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ถนัดไม่ค่อยถูกกับผักเท่าไหร่แต่ถามว่าอยากทานไหมบอกเลยว่าวันนี้จะทานเพราะว่าอยากลองสูตรของแม่
0: ที่พิเศษกว่านั้นของแม่เขามีเมี่ยงคำที่แบบคุณจะกินกับดอกไม้ก็ได้นี่ดอกพวงชมพูดอกอัญชันดอกดาวเรือง
3: นี่ไงอยากรู้ว่าเป็นยังไง
0: แล้วก็มีใบชะพู
3: ใบชะพูค่ะ
0: กับกลีบดอกบัว
3: กลีบดอกบัว
0: ไม่ชอบกินผักคุณลองกลีบดอกบัวไหม
3: ได้นะ
0: กลิ่นมันจะไม่ฉุนเหมือนใบชะพู
3: ก็อยากรู้ว่ามันจะประมาณไหนพูดเลยนะว่ารสชาติเนี่ยมันจะมีความหวานตามสไตล์น้ำเมี่ยงแหละแต่ว่ามันรู้สึกเท็กซ์เจอร์แบบสมุนไพรต่างๆเอ่ยตัวของกุ้งเอ่ยแล้วก็มีกลิ่นของแบบกะปิอะค่ะพอมันต้มปุ๊บมันมีความหวานหอมแบบที่ไม่เหม็ดเลย
0: ฟ้ารู้ไหมเวลาจะกินเมี่ยงเนี่ยกินให้อร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินให้สนุกด้วย
3: ยังไงคะ
0: เราต้องมาเป่าฉุบกันถ้าใครแพ้อีกคนนึงเป็นคนปรุงให้โอเคไหมพอ
3: เหมือนเห็นลางลายอะไรบางอย่าง
0: อร่อย
3: 1 2 3หนึ่งสองสาม
0: เฮ้ย
3: ก็คือว่ากระดาษอะค่ะมันก็ต้องห่อค้อนอยู่แล้วค่ะพี่คือดูออกใช่ไหมคะว่าใครชนะแม่หนูชนะค่ะแม่
0: เมี่ยงคือขาดถั่วกับมะพร้าวไม่ได้
4: ใช่ขาดไม่ได้เลย
0: เอาเยอะๆเลยนะแม่นะเยอะๆเลยนะแม่นะได้แม่
4: อ
0: ัน
4: นี
3: ้กินยังไงให้หมดอันนี้อิ่มกันตายทั้งหมู่บ้านพอดีขนาดนี
0: ้ต่อไปสดชื่นวันนี้พี่เขานอนน้อยมะนาวหน่อยไหมแม่
4: เอาเลยลูกเอาที่สบายใจ
0: เอาที่สบายใจพริก
4: พริกก็เทียบที่นี่เป็นอินทรีย์เนาะ
0: มันจะเผ็ด
4: จ
0: ั
4: ดใช่
0: พริกอินทรีย์มันเผ็ดจัด
4: ใช่พี่เขาไม่กินเดียว
0: มั่นใจว่าคำนี้จัดมาเต็มเรื่องกินนี่700ยัดน้ำพี่กินมาหมดแล้ว
3: จริงหรือเปล่าก
0: ินได้ทุกอย่างทุกชนิดนอนเป็นๆพี่กินมาแล้วน
3: ี่ชิวๆไม่มีอะไรหนูใส่แต่ของอร่อย
0: เมี่ยงคำเนี่ยขาดไม่ได้มะพร้าว
3: อ่า
0: ไม่มีเลย
3: ไม่มีความมะพร้าวให้หรอบ้าหนูใส่ไปตั้งเยอะ
4: ใส่ตั้ง2ชิ้นอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่
0: ปกติเนี่ยคนเขาใส่มะนาวกันที่เดียวใส่มาลูกนึงเหรอเมื่อกี้
3: เหมือนเที่ยวสวนมะนาวไง
0: เผ็ดจริงไม่ไหวแล้วไปหาน้ำก่อน
3: อ่ะพี่ไปไหน
0: เผ็ดไม่ไหวหาน้ำก่อน
4: อ่ะคุณพ่อมีของแก้เผ็ดจ้า
3: ของสิ่งนั้นคืออะไรคะแม
4: ่ไอติมเมี่ยงคำจ้ะ
3: อย่างแรกคือใส่ตัวของน้ำเมี่ยงคำลงไปก่อนแม่
4: น้ำเมี่ยงคำลงไปก่อน
3: มันมีความคาราเมลเหมือนกันนะจะบอกว่าอย่างตัวไอติมกะทิกับถั่วลิสงอย่างเงี้ยเราเห็นกันคุ้นตาอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้มาปุ๊บอะมันจะเข้ากันได้ยังไงเราลองชิมเลยไหมคะ
0: ชิมครับผม
3: มา
0: อืม
4: แม้ว่ามัน

0: ก็เข้ากัน
1: อร่อย
0: นะมันก็เข้าก
1: ัน อร่อยเลย
2: พอน้ำเมี่ยงคำมันไปโดนไอติมแล้วมันกลายเป็นแบบเหนียวเหนียวหรือ เปล่า
1: หนูจะบอกว่าตัวของมะพร้าวคั่วมันเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ความแบบเหมือนแบบครัมเบิลอ่ะอร่อยมาก
2: แล้วมันหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่ได้บอกอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนั้นคือน้ำเมี่ยงคำนึกว่าเป็นพวกแบบเหมือนเป็นท็อปปิ้งอะไรสักอย่าง
1: เนาะเหมือนเป็นซอสเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะคาราเมลแบบไทย
0: คาราเมลแบบไทย
3: ได้ข่าวมาว่าสวนเกษตรของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดเลยครับแต่จะมีดีอย่างไรเดี๋ยวให้น้องใหญ่มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้เรากันดีกว่าครับ
4: โอ้สวัสดีครับผมสวั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: สวัสดีค่ะ
4: นี่ไงเมื่อกี้ที่เราชิมไป
1: ไอ้สีชมพูชมพูที่ไปเห็นใช่ไหม
4: นี่แหละคนนี้
1: มันคือดอกนี้เหรอคะดอกพวงชมพู
4: แล้วเมื่อกี้ทีมก็จะมีอย่างอื่นอีกก็จะมีดอกอะไรนะมีดอกอัญชันน
6: ี่มีดอกอัญชันด้วย
4: แล้วก็มีดอกอะไรครับ
6: มีดาวเรืองด้วยครับ
4: ซึ่งปลูกเองหมดเลย
6: ปลูกเองหมดเลย
4: แสดงว่าดอกไม้เนี่ยมันสำคัญนะครับปกตินะครับพวกดอกไม้ท้องตลาดเนี่ยเขามักจะฉีดยาฆ่าแมลงกันเพราะอยากให้ดอกมันสวยไม่อยากให้มีแมลงมากินเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาดอกไม้มาทำอาหารหรือมาแต่งจานเนี่ยสำคัญที่สุดมันต้องเป็นแบบออร์แกนิกต้องปลอดภัยเก็บดอกไม้แล้วไปทำอะไรต่อดี
6: เราจะทำกิจกรรมแอคทิวิตี้เราจะไปโยนข้าวกันครับ
4: คุณรู้จักไหมนายโยน
5: ไม่รู้จัก
4: ผมเคยเล่นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันรับรองสนุกมันสนุกมาก
1: ได
4: ้อ่ะอันดับแรกต้องมานี่คือมาเอาต้นกล้าก่อนใช่ไหมคร
6: ับ มาเอาต้นกล้าที่เราเพาะไปแล้ว
4: อ๋อแล้วทำไมต้องคุมเอาไว้ด้วยอ่ะ
6: คุมเพื่อรักษาความชื้นครับ
4: อ่ะงั้นเปิดแล้วนะครับผม
5: ค่ะ
4: แทน
5: เย
4: ้สมมติถ้าฟาไม่รู้เรื่องข้าวมาก่อนอันนี้ดูยังไงก็ย่า
1: ย่าคือหนูคิดว่ามันคงจะเป็นปลูกอย่างอื่นมาก่อนแล้วหญ้าก็ขึ้นมา
4: ดูไม่ออกอันนี้คือข้าวพันธุ์อะไรครับ
6: อันนี้ข้าวพันธุ์กข43ครับซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือเขาจะเป็นข้าวน้ำตาลต่ำ
1: โอ้ข้าวน้ำตาลต่ำ
4: กินแล้วไม่อ้วนว่างั้น
6: ใช่ครับ
4: เราต้องเด็ดให้มันติดดินที่เป็นโคลนขึ้นมาถูกไหมครับ
6: ใช่ครับ
4: ไม่งั้นมันจะโยนแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักโอเคหลังจากนั้นก็มาที่ตรงนี้อันนี้คือท้องนาที่ตำที่เตรียมไว้
6: ที่เตรียมไว้แล้วครับอันนี้เราจะใส่น้ำลงไปก่อนจากนั้นเราจะเอารถไถนะครับตีให้เกิดเป็นเลน
4: แล้วหลังจากนั้นยังไงครับผมนาโยน
6: ก็จะกำต้นข้าวขึ้นมาประมาณกำฝ่ามือนึงเนี่ย
4: กำฝ่ามือนึงฝ่ามือแบบนี้จับตรงต้นอย่างนี
6: ้ครับผมแล้วเราก็โยนขึ้นไปเลย
1: บ้ามเขาให้
4: เขาบอกว่าถ้าจะให้ข้าวอร่อยต้องโยนสูงๆจะโยนธรรมดาไม่ได
1: ้ถ้าตกต้นกล้วยหนูเตะตัดขาพี่จริงๆค่ะ
4: 1 2 3
1: มันและบ้อมลงไปค่ะลองดูนะคะพร้อมนะคะใกล้ๆค่ะบ้ามเขาให้
6: อันนี้ครับเวลาเขาลงไปเขาจะนอนใช่ไหมครับเมื่อ 2-3 วันแล้วเขาก็จะตั้งตรงของเขาเอง
4: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่แบบไม่ต้องมาเสียเวลาดำ
6: ข้อดีก็คือเขาจะประหยัดพันธุ์ข้าวครับโลเราจะใช้แค่5กิโลกรัมแต่ถ้านาหวานเราต้องใช้30-40กิโลกรัมต่อไร่
4: เพราะว่าบางต้นมันก็ขึ้นบางต้นมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหม
6: ใช่ครับ
3: อย่ารอช้ากันเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อเลยดีกว่าซึ่งผมรู้มาว่าวิธีการเก็บผักของที่นี่นั้นไม่ธรรมดาเลยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
4: การมาเลือกผักของที่นี่เขามีข้อแม้เขามีกิจกรรมด้วย
1: กิจกรรมคืออะไรคะ
6: จะเป็นกิจกรรมช่างให้ดีช่างให้โดนเราจะให้นักท่องเที่ยวนะครับเก็บผักในสวนของเราให้ได้จำนวน400กรัมบวกลบไม่เกิน10
4: แล้วจะได้ฟรีไปเลย
6: ได้ฟรีไปเลย
4: แต่ถ้าเกินคิดราคาตามจริง
6: บีทรูทครับผมมันคือพืชหัวชนิดนึงครับผม
4: คุณชอบไปทำอะไรกิน
1: เพราะว่าคั้นน้ำมาดีที่สุดแล้ว
4: อันนี้ไม่ใช่ผักไฮโดนะนี่ปลูกในดินนะแต่ว่ายกแปลงขึ้นมาทำไม
6: เพื่อป้องกันโรคและแมลงรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องเลือก400กรัมองค์การอนามัยโลกครับเขากำหนดว่าถ้าเราทานผักวันละ400กรัมครับเราจะช่วยลดโรค NCD ได
1: ้ NCD คือโรคอะไรคะ
4: ผมอธิบายให้โรคที่ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อ
6: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4: เช่นความดัน เบาหวานคุณเอาอย่างเดียวเลยเหรอเดี๋ยว
6: มันได้หลายอย่าง
1: มันได้หลายอย่างเหรอเอาหนูไม่รู้ว่า
4: เขามีทั้งผักชีผักสลัดผักโคสผักกิโลเลนโอ๊กให้รวมกันได้400กรัมคุณกินอย่างเดียวเลยมาแล้วครับผมนี่ตาผมนะ400กรัมผมจะเอาหลายๆชนิดเพราะเดี๋ยวผมจะไปทำเหมือนแบบเป็นผักกินเคียงแล้วกันอันนี้คือเลดโอ๊กถูกไหมครับ
6: คือเลดโอ๊กครับผม
4: แลกกันไหมเดี๋ยวน้ำหนักคุณไม่ได้นะแลกเปล่า
1: ความมั่นใจค่ะ
4: ผมมั่นใจได้
1: ความมั่นใจวันนี้จะทานน้ำ
4: เอาเลดโอ๊ก2ต้น
1: ค่ะ
4: เลดโอ๊กเนี่ยปกติน้ำหนักต้นอยู่ประมาณ 13.75 กรัม
1: หู
4: เป๊ะมากเดี๋ยวไปชั่งให้ดู
1: นี่พี่เป็นใครคะเนี่ย
6: สุดยอดเลยครับ
4: อันนี้เหมือนเป็นเบบี้คอร์สถูกไหมครับมันจะมีคอร์สใหญ่ๆใช่ไหม
6: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือต้นเขายังไม่ได้อายุเท่าไหร่
4: อ๋อเบบี้มันยังไม่ได้อายุอันเนี้ย
6: อันนี้คอร์สโดเมน
1: แล้วอันนี้คือพี่ก็ขายด้วยเหมือนกันเหรอ
4: คอร์สโดเมน

0: แสดงว่าพี่ขายเป็นคอร์สเหรอคะอันนี้คลินิกทำหน้าหรือเปล่าคะ
1: อันนี้สายพันธุ์ครับ
0: อ๋อเป็นสายพันธุ์สายพันธ
1: ุ์คอร์สโรแมน
2: รู้จักไหมครับอันนี
0: ้ไม่รู้จักค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายกับสีแดงๆที่พี่เอามาเหมือนกันนะคะ
2: เพราะอันนั้นคือเรดโอ๊กอันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้จริงๆก็น่าจะโตได้มากกว่านี
0: ้
2: อันนี้กี่วันครับ
1: อันนี้40วันครับ
2: แต่กำลังกินแล้ว
1: ใช่
2: 1ต้น2ต้น
0: หนูว่าน่าจะ400แล้ว
2: อีกต้นนึง400
0: ไม่ใช่400กรัมนะคะ400บาทนะคะที่พี่กดไปนะคะ
3: ตอนนี้เราก็เก็บผักได้ตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าครับว่าวันนี้ใครกันแน่ที่จะต้องเสียตังค์
2: เฮ้ยหูใกล้เคียง
0: นะใกล้เคียงนะไม่เล่นนะปึ้งลงไปอยู่ที่400ค่ะ
2: เอออีกลูกนึงอีกลูกนึง
0: แม่หนูสอน
2: ไปไหนมาไหน
0: ให้มีของฝากจากตลาดไทยค่ะแถวๆออสินะหนูฝากไว้ด้วย
1: นะอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเด็ดมาน
0: ี่ของฝากเลยค่ะของฝาก
1: อ๋อของ
0: ของฝาก
2: แบบนี้ได้เหรอ
1: แบบนี้ได้เหรอครับ
0: ไม่ได้เหรอคะ
1: ไม่ได้ครับต้องช
0: ั่
1: งลงไป
0: ทําไมอ่ะไปที่500กรัมเลยค่ะ
1: เรียบร้อย
0: เป็นการยืนยันว่าหัวเขาใหญ่
2: 500กรัมเท่าไหร่
1: 500กรัมก็ครึ่งโลครับ75บาทท
2: ีละต้นเลยไปเลย
0: พี่นี่คือมาคำนวณหมดเลยนะต้นนี้ประมาณ45กรัมอย่างงั้นอย่างงี
2: ้ผมเป๊ะมาก
0: มาลองดูสิครับพี
2: ่เป๊ะเลยมั้ย390
0: เป๊ะเลยไหม
2: เป๊ะดูเป๊ะเลยเห็นมั้ย
0: พี่เราเอามือออกสิครับพี่โกแบบจับได้นะคะ
2: อันนี้เขานับน้ำหนักดินด้วย
0: ขนาดมีที่ดินของเขาแล้วกว่า100ตารางวาค่ะยังอยู่ที่300ค่ะพี่
2: ขาดเยอะ
0: พี่ขาดไป100หนูเกินไป100เราคือความขาดกันเกินที่ลงตัวค่ะ
1: เอามาผสมกัน
2: เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่
0: 300นี่เท่าไหร่
2: ครับ300นี่ต้องซื้อเป็นเงินเท่าไหร่
1: 330บาทครับ
0: 30บาท
1: นี่ลงละ100เท่านั้นเอง
3: ได้วัตถุดิบในการทำอาหารมาเยอะขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถทำเป็นอาหารอะไรได้บ้างผมรับประกันเลยว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอน
2: เราไปเก็บวัตถุดิบมาแล้วแล้วต้องบอกว่าที่นี่ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมด
1: ออร์แ
0: กนิกหมด
2: ปลาทูนี่ออร์แกนิก
0: ยังเป็นออร์แกนิกเอาจริง
2: ๆใช่แล้ว
0: อันนี้ไม่ใช่ปลาทูค่ะเป็นโปรตีนเกษตรด้วยค่ะ
2: เริ่มทำดีกว่าจะทำอะไรให้ชิมครับ
1: สลัดวังน้ำดำครับผม
0: สลัดวังน้ำดำ
1: แล้วจะกลายเป็นสูตรคีโตด้วยวันนี้เราเอาปลาลงไปฉี่ก่อนครับ
0: อันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูสดนะ
1: นึ่งครับ
0: จะนึ่งได้ยังไงก็มันมีซองเนี่ยมันนึ่งมันซอง
1: อ๋อ
0: มันขอโทษค่ะ
3: นำปลาทูไปจี่จนได้สีเหลืองทองและกลิ่นหอมน่ากินแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการทำน้ำจิ้มครับ
1: ก็จะมี
0: อะไรบ้างคะ
1: มีรากผักชีครับ
0: สามเกล
1: อ
0: มันคือสามเกลอ
1: แล้วก็เพิ่มพริกลงไปด้วย
0: เพิ่มพริกลงไปด้วยได้ค่ะเป็นสี่เกลอ
2: ไม่มีกระเทียมมีกระเทียมไม่มีพริกไทย
0: ไม่มีสามเกลอ
1: สามเกลอต้องมีพริกไทยด้วย
0: ขอโทษค่ะเมื่อกี้พี่ไม่บอกเลยป่าวว่าคีโตคืออะไรอ่ะ
1: คีโตก็คือการลดน้ำหนักประเภทหนึ่งครับ
0: ค่ะ
1: โดยที่เราเน้นการกินไขมันจะพยายามไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลย
0: เหมือนเอาไขมันตัวนี้ไปชะล้างไขมันไม่ดีอย่างนี้หรอฮะ
1: ที่ผมจะอธิบายกลไกให้ฟังเนาะว่าปกติครับร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลัก
0: ครับผม
1: ทีนี้พอร่างกายเนี่ยไม่มีคาร์โบไฮเดรตแอดเข้าไปแล้วเขาก็พยายามหาสิ่งที่จะมาทดแทน
2: ก็ไปเอาไขมันมา
1: ไปเอาไขมันมาใช
2: ้อ๋อแล้วเขาก็จะพยายามเอาไขมันที่มันไปอยู่ตรงอื่นที่ไม่ได้กินเข้าไปออกมาด้วยอันนี้มีน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็กระทะเปิดไฟได้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เรียกว่าน้ำตาลอิลิทิทัลครับเขาจะไม่ให้พลังงานตัวนี้โอเคอันนี้เป็นน้ำปลาครับ
0: น้ำปลาค่ะ
1: น้ำปลาเขาต้องเป็นคีโตนะครับ
0: จริงเหรอมีน้ำปลาคีโตด้วยหรอ
1: เขาจะไม่ใช้ผงชูรสครับต่อไปเป็นมะนาวครับ
2: เสร็จแล้วปิดไฟเลยไหม
1: ปิดไฟเลยครับเรียบร้อยครับ
2: เดี๋ยวมะนาวมันจะเพี้ยนใช่ไหม
1: อันนี้แอลมอนด์นะ
0: มันก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคีโตเนาะ
1: ใช่คร
2: ับ ใช่ก็เอามาราดบนกับปลาทูที่เตรียมไว้
1: ใช่ครับ
2: ผมนี่ไม่เคยกินอาหารคีโตนะ
1: ต้อง
2: ลองปลาเคยกินมาก่อน
0: ปลาไม่เคย
2: ครั้งแรกเลย
0: โอ้ยแบบเสียงความกรอบของผักอ่ะมันโผล่มาถึงหนูฮะอยากทำเอสเอฟอาร์เหมือนกันนะเนี่ยพี่ป้าอยากรู้ว่าเรื่องของความหวานยังหวานปกติไหม
2: ถ้าไม่บอกอะไรก็ไม่รู้หรอกมันคือคีโต
0: แสดงว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าอาหารสุขภาพมันต้องจืดต้องไม่อร่อยคุณผิดเพราะอันนี้คือแซ่บมาก
2: ไอตัวน้ำยำเนี่ยผมว่ามันอร่อยเพราะแอลมอนด์มันไปตัดรสจัดๆของน้ำยำได้ดีแอลมอนด์อ่ะเนื้อมันจะแน่น
0: ตัวของปลาทูมันจะรสเค็มอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมันเจอความแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดของทางฝั่งเนี้ยมันลงตัวที่สำคัญคือผักก็กรอบมาก
2: ใช่ดีๆผักแบบสด
0: ผักดีมากพี่ขาถึงเวลาของหนูบ้าง
2: คุณจะทำอะไรครับ
0: คือฟาบอกก่อนว่าฟาเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นสาวปาร์ตี
2: ้
0: แม่ฟาเนี่ยคลอดฟามาในช่วงเพลง EDM กำลังเปิดในผับเลยฟาพูดแค่นี้วันนี้ฟาจึงจะ

0: ทำเป็นตัวของค็อกเทลจากบีทรูทเป็นม็อกเทลดีกว่าเพราะไม่มีแอลกอฮอล์เรามีมะนาวใช่ไหมครับพี่ขาเราก็จะมาวนรอบๆพอเสร็จปุ๊บพี่ขาวนกันต่อค่ะยังไงเอาดีๆอยู่ๆก็เหมือนวันคริสต์มาสเราเนี่ยจะมีการปรุงส่วนของปลาคือง่ายมากจะมีน้ำผลไม้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันฮะบีทรูทพระเอกของเรา
1: คุณเอาไปทำอะไรมา
0: อย่างแรกคือเราก็จะเอาตัวของบีทรูทเนี่ยไปทำความสะอาดทุกอย่างก่อนใช้ส่วนหัวครับไปปั่นรวมกับน้ำจากนั้นน่ะใส่ตัวของกระชอนแล้วก็กรอง
1: ออกมาเหมือนพวกคั้นน้ำใบเตยอะไรพวกน
0: ี้ใช่ใช่ซึ่งการกรองเนี่ยให้กรองแบบสั้น
1: ๆ
0: เพราะถ้ากรองยาวจะเป็นช่วงงานบวชค่ะพูดทำไม
1: ไปเลยครับ
0: บีทรูทใช่ไหมฮะเป็นตัวของน้ำส้มแล้วก็เป็นตัวของน้ำสับปะรดนั่นเอง
1: การเขย่าเชคเกอร์เนี่ยคุณรู้ไหมมันต้องเขย่าจนกว่ามันจะขึ้นเก็บน้ำแข็งที่รอบๆไม่งั้นใช้ไม่ได้ใช่โอ้อย่างนี้ไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ขึ้น
0: จริงเหรอไม่ขึ้นหรอ
1: ไม่ขึ้น
0: มันต้องประมาณไหนมันถึงจะขึ้น
1: มันต้องได้มีน้ำแข็งกระแทกอ่ะ
0: ก็พี่ใส่ไปก้อนนึงถ้าอยากได้ถึงกระแทกไปใส่มาสักลังนึงก็ได้ไหมคะประมาณนี้หนูก็ได้ละ
1: ได้แล้ว
0: รู้สึกถึงความเย็น
1: เอาเลยแต่แก้วนี้หนูกินนะ
0: ได้ค่ะหนูไม่ติดวิธีการทานนะฮะง่ายมากเลือกมุมที่เกลือน้อยที่สุดแล้วจะไม่เขินมากนะครับกลับไปกินปลาทูนึ่งมาสักครู่ดีกว่าความเค็มใกล้เคียงกันมากอร่อยจริง
1: อร่อยจริงเราเชื่อแต่เดี๋ยวเราจะทำให้คุณใหญ่ชิมด้วย
0: ได้ค่ะ
1: อันนี้ของคุณจบแล้ว
0: ของปลาจบแล้วค่ะ
1: มาถึงของผมบ้าง
0: ได้ค่ะพี
1: ่อยู่ช่วยไหม
0: อยู่ช่วยสิคะ
1: อย่าเลย
0: อย่าบอกให้ฉันเลือกเลย
1: อยู่มาถึงอาหารของพี่บ้างฟาโรพี่จะเอาเมี่ยงคำมาทำเป็นข้าวผัด
0: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราเจอเมี่ยงคำเป็นไอศกรีมก็ว่าตกใจแล้วมาเป็นข้าวผัดเหรอฮะ
1: ใช่ใส่ลงไปทอดกุ้งแห้งให้กรอบหอมๆแบบนี้มันจะกรอบเหมือนกินเบคอนเลยคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากเดี๋ยวลองดู
0: มีความกรุบกรุบ
1: พอกุ้งแห้งเริ่มกรอบเริ่มหอมแล้วตามด้วยหอมแดงตามด้วยพริกขี้หนูเหมือนกะเพราให้มีรสเผ็ดร้อนใส่ขิงหรือว่าเครื่องแม่ข้าวลงไปอันนึงให้มีกลิ่นและรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นนะครับผมหอมไหมได้กินเลยนะ
0: หอมทะลุแมสเลยค่ะพี
1: ่ขนาดใส่แมสยังหอมอยู่ที่นี้เคล็ดลับอีกอย่างนึงให้ปรุงรสลงไปตอนนี้เลยน้ำปลาใส่ลงไปที่กระทะไม่ต้องเยอะนะครับผม
0: ชอบ
1: มันจะหอมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำปลาให้มันหอมแบบนี้แล้วก็ใส่ข้าวลงไปวันนี้เลือกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ของที่นี่มาหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยและที่เด็ดของมันคือเมี่ยงคำมันไม่ได้หมดแค่เครื่องที่ใส่ลงไปผัดมันจะอร่อยตรงความกรอบแบบนี้เหมือนอาหารใต้เขาก็จะใช้มะพร้าวคั่วเสริมถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: เมนูโมยพานเอาลงรอบๆก็ได้แล้วก็มะนาวในแบบของเมี่ยงคำหลังจากนั้นก็ตัดรสด้วยไข่เค็มสักเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เดาออกไหมคุณใหญ่ว่านี้คืออะไร
2: น่าจะเป็นบีทรูทหรือเปล่าคร
1: ับ ที่เขาเก็บมาและยังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยอย่าลืมเก็บ
0: ต้องค่ะ
1: เก็บตังค์ด้วย
2: ต้องทวงตังค์ก่อนนะ
1: และอันนี้เขาผัดอันนี้พี่ลึกพี่ลั่นประหลาดมากคิดว่าเป็นข้าวผัดอะไรครับ
2: เหมือน
0: ดูจากอินกรีเดียนส่วนผสมส่วนประกอบต่าง
1: ๆเราไม่ฉลวยเราให้กินเลย
0: พอมามีไข่เค็มนิดนึงปุ๊บมันมีความเค็มเข้ามาประกอบอร่อยมันมีความหวานๆนัวๆบางอย่างที่มีความเป็นเมี่ยงคำเนาะแล้วแปลว่ากลิ่นสมุนไพรมันทำให้กลายเป็นเมี่ยงคำจริงๆขึ้นมาก
1: ลิ่นมันเหมือนเมี่ยงคำแต่กินแล้วมันก็เป็นข้าวผัดผมว่ามันเป็นรสชาติแปลกใหม่คือพอกินอ่ะโดนกุ้งกับเค็มโดนมะนาวกับเปรี้ยวโดนพริกกับเผ็ดโดนขิงก็แบบเผ็ดร้อนคือทุกคำมันไม่ให้รสเดิมอ่ะมันแปลกดีนะ
2: มันเปลี่ยนประสบการณ์กินข้าวผัดไปเลยครับ
1: แล้วก็นี่กินคู่กับผักสดแบบนี้ของที่นี่เสร็จแล้วถ้ารู้สึกว่ากินไปโดนพริกแล้วเผ็ดก็ต้องแก้ด้วยอะไรครับผม
0: ก็ต้องแก้ด้วยการ
1: กินน้ำ
0: กินน้ำมันเองถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเราจะขอน้ำเปล่าทางทีมงานมาสักหนึ่งขวดแล้วกันในการได้สั่ง
1: แล้วน้ำบีรูทออกมาทำไมล่ะครับผม
0: เอาวางให้สวยๆค่ะเพราะชอบสีเฉยเอาจริงๆเสียงกระเอือกของพี่เมื่อสักครู่เหมือนกระหายน้ำนะคะจริงๆเรารู้สึกว่าไม่มีเกลือดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: ถ้าปลาเปียกเป็นขอบแก้วเนี่ยเป็นน้ำตาลแทนได้ไหม
1: ไม่น่าจะเข้า
0: ไม่ต้องมีขอบแก้วอ่ะดีที่สุด
1: คุณผู้ชมคือการที่เราคิดอาหารจานใหม่ขึ้นมาเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าจะสมบูรณ์เสมอไปอย่างอันเนี้ยน้ำมันอร่อยแต่การใช้เกลือมันผิดพลาดเราก็บอกคุณผู้ชมตรง
0: ๆบอกกันตรง
1: ๆใช่เอาไปปรับใช้แต่อย่าไปใส่เกลือแค่นั้นเองเราอยากให้มันเกิดแรงบันดาลใจในการทำอาหารแต่ส่วนวิธีหรือขั้นตอนหรือการปรุงมันจะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับแค่แบบให้ดูแล้วได้ไอเดียเนี่ยเราดีใจแล้ว
0: แค่นั้นก็พอ
1: ถ้าใครมาเที่ยวที่บ้านวังน้ำดำนะครับก็จะได้ไอเดียใหม่ๆวันนี้เราเจออะไรแปลกๆเยอะนะตั้งแต่เรื่องของควาย
0: เอาง่ายๆพี่การโยนข้าวเนี่ยอะไรเจอมาก่อน
1: เนี่ยครับพวกนี้คือไอเดียใหม่ๆที่อยากให้คุณมาเที่ยวแล้วมาสัมผัสจริงๆแล้วหลายคนบอกไปเที่ยวชุมชนอุ้ยเบื่อมีแต่กิจกรรมเดิมๆที่นี่ไม่ที่นี่ต่างแม้แต่อาหารก็ต่างมีความแบบเป็นอาหารคีโตเป็นอะไรที่แบบเป็นทันสมัยเข้ามาใช่แล้วมันผสมผสานกันได้ลงตัวจริงวันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มากเลยครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
1: ก็วันนี้ขอบคุณน้องฟาโรมากครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
1: และก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการทำอาหารไม่มีถูกผิดอยู่ที่ความคิดและจินตนาการครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

0: ุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
0: สีขุ่นขุ่นแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: คร
1: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
0: มี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่รอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะคร
0: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไป แยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็

0: อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
1: เป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับ
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมันให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
0: ับ ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีเห็นไหมฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่
1: ครับ
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ยังไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเกรดคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
1: ครับ
0: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมาให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราทิ้งออกปล่อยออกไปเออเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: ม
2: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับ

0: รู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
1: ครับต้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
1: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เอี่ยมเนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
1: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
1: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
1: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
1: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
1: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
1: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
1: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
1: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
1: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
1: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได
2: ้ทำได้
0: อยู่ได
2: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับแต่ว่าแกให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ดีให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
3: อ
0: ัน
3: นี้ยังใช้ได้คร
0: ับ พิงเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: หลอดไฟ
0: บ
3: ริเวณแล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
2: คิว
0: ต้องนัดคิว
2: น
0: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
2: นัดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
2: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
2: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: ครับ
2: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
2: ่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
2: ต่อ
0: ว
2: ัน ครับ

0: านะครับถือขวดลงมาม
1: ีเอี่ยมดีนะครับ
2: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
2: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
2: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
1: ครับ
2: มาครบกระบวนการเลยก
1: ็
2: คือพี่อันต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
2: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ติ๊กเกอร
1: ์
3: ออก
1: กระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพช
1: ร
3: พลาสติกเพช
1: ร
3: PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
2: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
2: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
4: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
1: ครับ
4: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
5: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
2: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
2: ของที่เราได้มาเนี่ยม
1: ัน
2: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
1: ฮะ
2: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไป
1: ฮะ
2: ขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็ไปเลย
2: ขยะร
1: ี
2: ไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
2: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
1: ครับ
2: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ่ะ
2: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
2: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
2: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
2: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
1: ้
2: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้แ
2: ต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
1: ับ
2: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้
2: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้
2: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
2: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
2: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติก
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
1: อัน
2: น
1: ั้
2: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
2: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุน ในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
2: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
1: ครับผม
2: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
2: ่
1: าย
2: ใช
1: ่ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: นะครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆให
2: ้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่ามันเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่ความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.
0: ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุย
1: น้องเซียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมี

0: ปูนไง
1: อ๋อมันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช่
1: แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเงี้ยนี่
0: เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
0: น
1: ี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: คันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็ที่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
1: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่าม
1: ันหุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้ว
0: ม
1: ุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
0: ้เออมันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะเนี่ยอันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
0: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
1: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
0: ม่วงขาว
1: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
0: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
1: นี่ก็ใช่ค่ะ
0: นี่ไง
1: อันนี้ก็นูนเนี่ย
0: กำลัง
1: เหมือนกัน
0: กำลังจะโตไง
1: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะที่แถวเยอะแล้วเนี่ยก็ไ

0: ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถา
1: เอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกนู้นอันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
2: น
1: ี่
2: ก็ใช่
1: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
2: ถึงปลายยอดเลยแหละ
1: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้ว

0: ันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
1: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
0: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
2: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
0: เอาเลย
1: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน
0: ี่ก็เถาหนึ่ง
1: นี่ก็เถาหนึ่ง
0: โอ้มีบางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
1: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
0: บางที
1: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
0: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไง
1: เล็กอยู่
0: ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
1: อ
0: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
1: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
0: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
1: งัดไหมแม
0: ่
1: งัดบ
0: ่งัด
1: เนี่ย
0: โอ้ยังไม่เต็มที
1: ่เนี่ยหรอ
0: เจอรากนี
1: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
1: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดจริงๆน
3: ี่
1: ไ
3: ง
1: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
0: เรียกสองชื่อ
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวบ้านเขาเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
1: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
0: เล็บเท้าช้าง
1: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนี่ไงมี2หัว
0: 3นะ
1: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
0: โอ
1: ้ฮะ
0: ขาดเลย
1: ขาดเหรอ
0: เสียงขาด
1: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบมาอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
0: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
1: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
0: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
1: ่ลงได้อยู
0: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
1: ต้องฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
0: นี่แหละเขายังไม่แก่
1: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
1: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
0: ใช่
1: นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
0: ขาดเลย
1: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเผือกเลย
0: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
1: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
0: อมขาวๆ
1: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
0: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่ม
1: ันจะ
0: ม
1: ีแบบนี้น่ะเหรอ
0: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
1: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
0: ใช่
1: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อย

0: ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
0: คือ
1: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมาแล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม่
1: ได้ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
0: เล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: อัน
0: นี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันรู้เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
2: เ
0: ออบ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตรียม
0: บ่ได้เตรียมมาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ต้มก็ได้
0: ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบั่นแล้วเล่าบั่น
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
2: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส
0: ้
2: กล้วยต้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
2: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
0: ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละเนาะ
0: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
0: ะกินเน
2: า
0: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
2: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนา
2: ะ
0: วันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณนะ
2: ได้ครับ
0: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่เนื
0: ้อคือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
0: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได้
0: อุ้ยเขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเน
2: า
0: ะ
2: ฉะนั้นจึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
2: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อย
0: มียาง
2: แล้วก็ล้างยางมันออก
0: จ
2: ้
0: ะ
2: แล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าหน่อยละ
0: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
0: แมนนี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
0: นี่แหละนี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนา
2: ะ
0: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
2: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่
2: ย
0: ร
2: ู้
0: สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
2: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิม
2: คนเดิม
0: ที่ล้างเอาเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะ
3: เกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย
3: แล้วก็หัวกะทิ
2: ลงเลย
3: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
2: า
3: ะ
2: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
3: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
2: จะตั้งเตาร้อนเลย
3: เราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
2: ใจร้อนเน
3: า
2: ะ
3: ใจร้อนไม่รุนก็งี้แหละ
2: ลงเลยเนาะลงเลยนับอีก
3: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
2: ใส่เลยนะ
3: จ้ะ
2: ไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
3: พอดีเลย
2: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
3: า
2: ะ
3: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
2: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
3: บ่ค่อยหวาน
2: มีแต่ใส่น้ำตาล
3: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะ
0: มันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
2: เปิดได้ปะ
3: เปิดได้ยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
2: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
3: เดือดปัดเลยนะ
2: คนก่อนนะ
3: คนจ้ะ
0: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: ินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: ยากะทิเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเองเว้ย
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยคือใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานมาก
1: เห็นได้เท่โครมมันหวานเนี่ย
0: ย่านอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ๊อก
1: แซ่บหลาย
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พรุ้นเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ข
0: อบคุณนะคะคุณยายขาม้วนหลายด้วย
1: ม้วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม้วนด้วยนะ
1: ม้วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ๊ยปวดกัดคอโหยขันอุ้ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอามั้ยตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
1: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: กิน
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
3: อมรินทร์ทีวี
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพร มาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุ์พืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศ

0: รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิททองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆ นะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิททองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อที่จริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นช่วยรัฐมนตรีอะไรนี่นะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำใหแย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

0: หลักการดีไหมหลักการดีดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะนะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยๆนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ดังที่อาจารย์ภาวิทย์ทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้อะค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดดิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยการทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยมาออกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มาเป็นส่วนร่วมต่อการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ย คิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
0: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่ออฟคัมนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วว่ามันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบาย แต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการ

0: ึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
1: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี่ยก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมา

เลี้ยงภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตั้งคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมามาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานๆ นั่นละนั่นละอย่างงั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงสุก
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัด

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบอร์ลินแล้วนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาเซิลในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับและที่เมืองแห่งนี้นี่เองนะครับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพบกับจักรพรรดิไกเซอร์วิลเฮมที่2เป็นครั้งแรกและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับถึงแม้ว่าจะเป็นการประทับเพียงระยะเวลาแค่1วันเท่านั้นก็ตาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากกรุงเบอร์ลินมาถึงเมืองคาสเซิลในเวลา 16:00 น.ของวันที่ 9 สิงหาคมพุทธศักราช 2450ในวันนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ได้เสด็จมารับเสด็จด้วยพระองค์เอง

ครั้งนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเทมที่2ยังพระราชทานยศนายร้อยเอกประจำกรมทหารราบมหาดเล็กแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากเยอรมนีและระหว่างที่ทรงศึกษานั้นพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ด้วย

0: ทุ่งหม่อมใบพัดมีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศเยอรมนีครับเพราะไปเรียนโรงเรียนในร้อยที่ประเทศเยอรมนีและไปเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารที่ประเทศเยอรมนีหลังจากจบโรงเรียนในร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางเยอรมันได้โปรดเกล้าให้ทุ่งหม่อมใบพัดเข้าไปเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ประจำซาตินาคือสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะครับของเยอรมนีนะครับดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟไปที่พระราชวังวินเฮมส์เฮอร์เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนสันเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองคาสเซิลได้ชัดเจน

0: วนนี้มีชื่อว่าเบิร์กปาร์คสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงชื่นชมว่าเป็นสวนที่ร่มรื่นและงดงามมากเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นป่าครึ้มบริเวณลานหญ้ากว้างใหญ่สามารถมองเชิงเขาซึ่งมีบ่อน้ำพุและเป็นน้ำพุแห่งเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดที่พระองค์ทรงซื้อฉบับหนึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งขึ้นไปบนยอดเขาบริเวณที่เรียกว่าจัตุรัสเฮอร์คิวลิสแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาสเซิลมีอาคารศิลาทรงแปดเหลี่ยมและทาน้ำไหลจากป้อมศิลาลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง
1: ขึ้นไปจนกระทั่งถึงป้อมที่ทำให้น้ำตกน้ำดูน้อยไปกว่าที่ทำท่าทางไว้จะให้ไหลเพราะมีที่เกิดน้ำพุน้อยทำให้นึกถึงเมืองนอร์เวย์เสียจริง
0: นี่คือโปสการ์ดจัตุรัสเฮอร์คิวลิสที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อร้อยปีที่แล้วเป็นภาพจัตุรัสในสภาพที่สมบูรณ์มีข้อความที่ทรงบรรยายไว้สั้นๆว่าน้ำตกฮากูเลสหลังเขาตรงวังจิโอวานนี่ฟานเชสโกกุนิเอโรสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบและสร้างจัตุรัสเฮอร์คิวลิสขึ้นในพุทธศักราช2244บนอาคารแปดเหลี่ยมมีรูปปั้นเฮอร์คิวลิสหล่อด้วยทองแดงตั้งอยู่บนยอดในวันที่ทีมงานเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาสขึ้นมาถึงจัตุรัสแห่งนี้รูปปั้นเฮอร์คิวลิสอันงามสง่าและทาน้ำตกที่พระองค์ทรงบรรยายไว้เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม

0: รงลิ่วจนสุดสายตามีตึกรามบ้านเรือนขนาบสองข้างถนนเส้นนั้นจากนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่สองทรงนำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งไปประพาสเมืองคาเซิลในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายเมืองราชบุรีอย่างมาก
1: ถ้าจะเทียบช่างเหมือนกับเมืองราชบุรีเสียจริงๆและเห็นเข้าก็นึกถึงข้าแต่แม่น้ำเมืองนั้นเปรียบเหมือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีถนนตัดขึ้นไปบนเขาแดงจันทร์ถ้าตั้งวางบนเขาแดงจันทร์แล้วจะเหมือนกันกับที่นี่ไม่มีผิดเลย

บทเพลงประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ

ร้อยปีหลังเสด็จประพาสเมืองคาเซิลมีหลักฐานน่าสนใจชิ้นหนึ่งที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ครั้งนั้นนั่นคือกระบอกเสียงเพลงซามิตพาโทซึ่งเคยใช้บรรเลงระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกยาหารค่ำกับพระเจ้าไกเออร์วินเฮมที่2พระราชวงศ์ชั้นสูงณพระราชวังวินเฮมส์เฮอในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450

0: พระโชก็คือเป็นมาเหมือนกับเพลงเกียรติยศรับเสด็จผู้ครองนครพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้นำประเทศนะครับเพลงลักษณะแบบนี้คือเพลงรับเสด็จเพลงเกียรติยศเพลงเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ใช้สมัยก่อนเนี่ยก็ใช้ทหารสำหรับสวนสนามรับเสด็จเพราะการที่มีทหารรับเสด็จเป็นทหารกองเกียรติยศเนี่ยเขาต้องใช้เพลงบอกความยิ่งใหญ่บอกถึงความเป็นผู้นำบอกถึงความอะไรอลังการนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเพลงโหลๆทุกเพลงสร้างขึ้นเพื่อเหตุการณ์นั้นๆโดยเฉพาะ
1: เพลงแซมมิดพาโทประพันธ์โดยพอลลิงเคนายทหารแตรวงประจำราชสำนักเยอรมันและหลังจากเสด็จประพาสครั้งนั้น1ปีเขาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระบอกเสียงและโน้ตเพลงนี้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิตร
0: พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นบุคคลสำคัญเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเยอรมันเป็นพอลลิงเก้ซึ่งเป็นนักดนตรีประจำเมืองจึงแต่งถวายพระองค์เป็นประเพณีนิยมนะในเยอรมันเนี่ยหมายความว่าแขกบ้านแขกเมืองบุคคลสำคัญระดับประเทศไปเยี่ยมเยียนเนี่ยเขาก็จะแต่งเพลงถวายทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นระดับกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นบทเพลงบทนี้ก็เป็นบทเพลงสำหรับพระองค์เท่านั้นจึงเรียกว่าไซมิดพาโท
2: กระบอกเสียงที่บรรจุเพลงสยามิสพาโทเนี่ยนะครับผมกว่าจะได้มาเพื่อที่จะตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากมากต้องบอกว่าเป็นบุญบารมีของแผ่นดินจริงๆเพราะว่าต้องถึงขั้นกับว่าต้องประมูลมานะฮะจากงานแสดงเครื่องเสียงโบราณหรือกระบอกเสียงที่เมืองชิคาโกประเทศอเมริกานะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็ได้กระบอกเสียงทบเพลงถวายพระเกียรติรัชกาลที่5เนี่ยอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วครับ
1: ปัจจุบันกระบอกเสียงเพลงแซมมิสพาโทเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยและเป็นหลักฐาน

นอกจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ทรงพบกับพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2พระสหายเก่าที่เมืองคาเซลแล้วนะครับที่เมืองบรัชไวก์นี้พระองค์ก็ยังได้ทรงพบกับพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยอีกพระองค์หนึ่งครับนั่นก็คือดุกโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองบรัชไวก์นั่นเองครับ

มึงบาชไว้อยู่ในแคว้นโลเวอร์แซกโซนีทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีมีประชากรกว่า 250,000 คนและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของแคว้นรองจากเมืองฮันโนเวอร์ในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟถึงเมืองบราชไว้และประทับอยู่เป็นเวลา3วันระหว่างนั้นทรงพบกับดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองซึ่งเป็นพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยกันมาก่อน

ที่นี่คือธนาคารน็อตแอลบีหรือน็อตดอยเชลันแบงก์เมื่อร้อยปีที่แล้วเคยเป็นสถานีรถไฟเมืองบาชไว้และในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมทั้งบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้มารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

0: ย้อนกลับไปพุทธศักราช2426ในยุคที่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังเป็นเจ้าผู้ครองเมืองเมคเคนบวร์กได้เสด็จมาเยือนสยามครั้งนั้นทรงพบกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและทรงติดต่อกันเรื่อยมาทำให้ทั้งสองพระองค์สนิทสนมกันมากขึ้น
1: Johann Albrecht, der Herzog zu Mecklenburg-Schwerin und König Chulalongkorn kannten sich schon sehr, sehr lange. Herzog Johann Albrecht war der erste Repräsentant des europäischen Hochadels, der 1883 König Chulalongkorn in Siam besuchte. Und seitdem hatten sie also regen Kontakt. Es gab also immer wieder Briefkontakt, aber auch, dass sie sich gegenseitig informiert haben, Leute nach Siam zum Beispiel geschickt haben, Forscher, die dann eben zum König kamen und eben ihm Grüße ausrichteten. Das war der erste Besuch. Dann der zweite, dass sie sich trafen, war in Schwerin. Johann Albrecht war dort auch gerade Regent in Schwerin und König Chulalongkorn auf seiner ersten Europareise war dann in Schwerin 1897.
0: ทั้งสองพระองค์ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟมาถึงวังบาดไว้ซึ่งทางการจะถวายเป็นที่ประทับแรมวังนี้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2373โดยดุกคาววิลเลียมสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเคยมีเหตุพี่น้องทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นเผาวังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2408และภายหลังได้ซ่อมแซมวังขึ้นมาใหม่ในสมัยดุกคาววิลเลียมนั่นเอง

0: ัจจุบันวังบาดไว้กลายเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อว่าชอสอาร์เคดเป็นห้างชื่อดังของเมืองนอกจากนั้นภายในอาคารยังแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์และให้บริการแก่สาธารณะทั้งห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุประจำเมือง
1: From the visit, the only sure photo from the visit.
2: Aside the southern wing of the castle, they took residence in the visit, and was.
0: ที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้เองได้เก็บหลักฐานในช่วงเวลาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองนี้ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตรวมทั้งหนังสือพิมพ์เยอรมันหลายฉบับที่ลงข่าวพระราชกรณียกิจตลอดเวลาที่ประทับที่เมืองนี้

นี่คือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงฉายคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นภาพที่ถ่ายโดยนักข่าวชาวเยอรมันซึ่งมาทำข่าวในวันนั้นปัจจุบันพระบรมฉายาลักษณ์นี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีณที่หอจดหมายเหตุเมืองบัดไว้หนึ่งในนั้นมีภาพบรรยากาศการรับเสด็จที่สถานีรถไฟในอีกมุมมองหนึ่งที่คนไทยแทบไม่เคยพบเห็นมาก่อน

0: นี่พระฉายาลักษณ์ของดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาในคราวเสด็จมาเยือนสยามที่เมืองเพชรบุรีครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพมารับเสด็จณพระนครคีรี
1: Das war also nun der Besuch von Schuler Longkorn. Er währte 3 Tage. Ein Tag davon war in Bad Harzburg. Der nächste Besuch war dann von Herzog Johann Albrecht in Siam. Seine Frau, seine erste Frau Elisabeth, starb 1908. Und zuerst war es so, dass Johann Albrecht, um sich von diesem Schock zu erholen, nun, also er war einfach jemand, der sehr gerne reiste, hieß es also, er müsste jetzt so eine Reise, große Reise machen, seinen Freund König Chulalongkorn Longkorn besuchen und er wollte Indonesien kennenlernen.
0: การเสด็จเยือนสยามของดุกโยฮันอัลเบิร์ตในครั้งหลังนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพได้ประทานขัน2ใบและผ้าไหมเป็นของที่ระลึกนอกจากนั้นดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังทรงซื้อของที่ระลึกเพิ่มเติมอีกทั้งครุฑสลักไม้สีทองหมอนปักจากโรงเรียนราชินีที่แขวนเสื้อทำจากเขาควายของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองนี้ในคืนวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450ลุกโยฮันอัลเบิร์ตได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครเวทีที่โรงละครประจำเมืองหรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าสแตดเทียเตอร์ส่วนที่นี่คือโรงพยาบาลประจำเมืองบาชไว้ในอดีตเคยเป็นสนามซ้อมรบที่ชื่อว่าโกเซอร์เอ็กเซอร์เซียปาร์ตเมื่อ100ปีที่แล้วดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

0: และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอมาทอดพระเนตรการซ้อมรบที่สนามในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นประธานการซ้อมรบในวันนั้นมีการจัดกำลังโดยแบ่งทหารออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นกองกำลังป้องกันได้ล่วงหน้าไปตั้งฐานขัดขวางอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นกองกำลังใหญ่ที่เดินทางมาจากเมืองฮาสบวกแต่งกองโจรมาตีตัดกองทัพใหญ่ที่นอกเมืองบาชไว้และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์การประลองยุทธวันนั้นที่ทรงบันทึกไว้จำนวนหลายภาพหลังเสร็จการซ้อมรบสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศูนย์กีฬาซึ่งพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกรีฑาสโมสรในสยามที่นี่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนิกแห่งบราดไว้ก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2298เป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีเมื่อร้อยปีที่แล้วพระองค์ได้ทอดพระเนตรการวิ่งแข่งชนิดหนึ่งมีผู้เล่นแบ่งเป็น2ฝ่ายดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: มีการแข่งสามขาโดดข้ามเชือกวิ่งแข่งอย่างกระโดดแต่วิ่งแข่งอย่างกระโดดนี้เขาใช้รั้วกับไม้สลับกันเป็นสี่สายมีผ้าเช็ดหน้าสีต่างกันสี่ผืนคนที่จะออกวิ่งถือผ้าเช็ดหน้าสีของตัววิ่งกระโดดข้ามจนตลอดแล้ววิ่งกลับส่งผ้าให้พวกเดียวกันวิ่งต่อกันไปจนครบตัวกองใดถึงหมดก่อนกองนั้นชนะต่อไปก็ดึงเชือกแต่ใช้ยืนดึงไม่ทนเท่าไหร่ประเดี๋ยวก็แพ้ชนะกัน

0: ในช่วงค่ำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทโบราณที่มีชื่อว่าเบิกดังกวานโรเดในบริเวณนี้มีโบสถ์เก่าตั้งอยู่ด้วยพระองค์ทรงเล่าว่าปราสาทและโบสถ์นี้สร้างโดยพระเจ้าเฮนรี่เดอร์ไลออนเจ้าผู้ครองดินแดนแถบนี้ในระหว่างพุทธศักราช1716ถึง1738โบสถ์นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ด้านหน้าของโบสถ์มีอนุสาวรีย์รูปสิงโตลอยด้วยทองแดงจากตำนานเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าเฮนรี่ได้เสด็จไปรบในสงครามครูเสดพระองค์ได้พบงูใหญ่ตัวหนึ่งกำลังรัดสิงโตจึงทรงฆ่างูนั้นเพื่อช่วยสิงโตให้รอดชีวิตนับจากนั้นเจ้าสิงโตก็ตามเสด็จพระเจ้าเฮนรี่ไปทุกหนแห่งจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พระเจ้าเฮนรี่สิ้นพระชนภายในโบสถ์ทรงปิดประตูไว้ไม่ให้สิงโตตามเข้ามาสิงโตจึงเฝ้ารออยู่หน้าประตูและเมื่อรู้ว่าเจ้านายไม่อยู่แล้วมันจึงตายตามไปด้วยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรหลุมฝังศพพระเจ้าเฮนรี่ภายในโบสถ์และทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังที่ฝังศพมีรูปเฮนรี่เดอะไลออนถือรูปโบสถ์นอนเคียงกันกับเมียข้างท้ายโบสถ์ยกพื้นสูงในใต้พื้นสูงนั้นเป็นที่ฝังศพมีเอ็มเปอเรอร์สองคนคือเอ็มเปอเรอร์ออโต้คนหนึ่งแล้วบรรดาดุคออฟบันชวิกที่สืบแทรกกันต่อมาก็ฝังจบในวัดนั้นทั้งสิ้น
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่ปราสาทโบราณเพื่อทอดพระเนตรคอนเสิร์ตออเคสตราและเมื่อคอนเสิร์ตจบลงดุคโยฮันอาเบิร์ตได้จัดเลี้ยงพระสุธารสชาถวายในห้องที่ประทับเดิมของพระเจ้าเฮนรี่บรรยากาศในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพและทรงชื่นชมไมตรีของดุคโยฮันอัลเบิร์ต
1: ดุคริเยนรับรองครั้งนี้ดีเหลือเกินจนพ่อไม่รู้จะขอบใจอย่างไรพอดัชเชสนั้นเห็นจะเหนื่อยเต็มทีไปไหนก็ไปด้วยวันหนึ่งค่ำกลับมาเวลาก่อนดินเนอร์เพียงครึ่งชั่วโมงไหนจะดูจัดโต๊ะกินข้าวไหนจะแต่งตัววันนี้เต็มทนเข้าอย่างไรออกจะรับว่าเหนื่อยนิดบ่นแต่ว่าวันหมดเร็วอาลัยอาวรณ์ทั้งสองคน

0: ช้าวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับที่เมืองบาดไว้พระองค์และดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมด้วยชายาทรงปลูกต้นไม้ร่วมกันในสวนใกล้กับวังที่ประทับต้นไม้นั้นคือต้นลินดาเป็นพันไม้ที่พระเจ้าเฮนรี่ทรงปลูกไว้ที่เมืองปัจจุบันทีมงานไม่พบต้นลินดาที่ทรงปลูกไว้มีเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงปลูกฉายภาพสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันน่าจดจำตลอดไป
1: ในระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเมืองบรัสไวส์นะครับพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองเล็กๆอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่าเมืองบาดฮัสบวกและเมืองบาดฮัสบวกแห่งนี้จะมีความสำคัญยังไงกับการเสด็จประพาสประเทศเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เลยนะสำหรับตรงนี้ย้อนกลับไปโอ้ย50 60ปีมาแล้ววันที่19เมษายน2509ประมาณเวลาเป็นตี4กว่าตี4นี่เรากำลังนอนสบายเลย
1: ครับ
0: ก็จะอยู่ว่าลงเรือเลยเรือเล็กนิดเดียวนะ13ฟุตข้ามฟากตั้งแต่ฝั่งนู้นมาแล่นมาเรื่อยๆระยะทางประมาณ60กิโลใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหม
1: 17ชั่วโมง
0: 17ชั่วโมงนานไหม
1: นาน
0: วันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราอยู่สว่างก็ได้12ชั่วโมงนี่17ชั่วโมงประทับอยู่ในเรือเล็กๆแล้วคลื่นนี่น้ำทะเลนี่เรียบไหม
1: ไม่
0: เรียบต้องบังคับเรือต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยมาถึงนี่กี่โมงรู้ไหมเขาบันทึกไว้เลย21 28 3ทุ่มกว่าคิดดูนี่ตั้งแต่ตี4จนถึง3ทุ่มไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วไม่ได้นั่งเฉยๆด้วยต้องบังคับเรือต้องคอยชักใบต้องอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะวอร์กายต้องแข็งแรงมากเรือวันนั้นที่ท่านทรงชายชื่ออะไรรู้เปล่า
1: ซุปเปอร์มด
0: ฮะชื่อเวคาแล้วเบอร์อะไรรู้ไหม TH 18 8กับ1บวกกันได้เท่าไหร
1: ่
0: 9ตกลงวันที่19นะวันที่19เมษายน2509เรือหมายเลข18คือเลข9ขึ้นมาบนนี้3ทุ่มเลข9ใช่หรือเปล่า
1: คร
0: ับ ขึ้นมาบริเวณนี้ได้นำธงเอามาปักบนนี้กองทัพเรือก็เลยถือว่าที่นี่เป็นที่ประวัติศาสตร์
2: คุณปู่ครับเราเรื่องที่ท่านทรงไปแข่งกีฬาเรือใบอะคร
0: ับ เพราะนั้นจะเห็นว่าพระองค์ท่านมีสัมผัสกับน้ำสัมผัสกับลมทรงอย่างรู้อย่างลมอย่างดินอย่างฟ้าอย่างน้ำได้หมดเลยทำให้ได้เปรียบคนอื่นคืออ่านธรรมชาติได้ออกใครอ่านธรรมชาติได้ออกคนนั้นก็จะชนะนะครับฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็พระองค์ท่านได้แสดงให้เราดูเหมือนแล้วนะขอให้เราสู้เราชนะแล้วมันจะตายลูกหลานหลานก็จะเจอความสำเร็จในชีวิตต่อไปตามที่เสียก่อนจะทงมาปัด17ชั่วโมง60กิโลในน้ำในคลื่นในเรือเล็กๆหลับตาดูแล้วกันว่าแค่ไหนอ้าวแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อไปอีกนะ
2: ครับ
0: แต่ขอให้จำสถานที่นี้ไว้จำวันนี้ไว้
3: น้องจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาเรือใบจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: และตอนนี้เด็กๆก็ได้เดินทางมาถึงสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผู้ชื่อเรือเอกสมเกียรติพุนพัฒน์นะเป็นหัวหน้าผู้สอนประจำสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยแล้วทุกคนจะมาทำอะไรกันเนี่ย
2: จะมาเล่นเรือใบค่ะ
3: ครับ
1: โอ้พร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ย
4: พร้อมครับ
1: รู้ไหมเรือใบเล่นยากเล่นง่ายเล่นไม่ลาเล่นให้เป็นเล่นง่ายแต่ให้เก่งเล่นยากนิดหนึ่งต้องใช้เวลาเพราะว่าเรือใบอยู่กับน้ำทะเลอยู่กับน้ำเพราะนั้นความอันตรายมันเกิดขึ้นตลอดเราต้องเรียนรู้เรื่องลมเรื่องกระแสน้ำเรื่องการทักษะกับเรื่องเรือใบอะไรอุปกรณ์ในเรือใบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใครเคยเล่นเรือใบบ้างไหมเนี่ยรู้เรื่องเรือไม่เกี่ยวทางน้ำเนี่ย
5: ไม่เคยเล่นเรือใบ
6: เคยพายเรือที่สวนสนุกค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อสวนสนุกอ๋อ
6: ผมก็เคย
1: อ๋อนั่งนั่งเรือใหญ่อ๋อ
5: ไ
1: ป
5: นั่งเรืออยู่บ้าง
1: ล่ะ
5: น
1: ั่
5: งเรือไม่เคยพ
1: ายแล้วมาเล่นเรือใบเนี่ยรู้ไหมว่าเรือใบเนี่ยมีผู้เป็นเหมือนบิดาเรือใบเลยเล่นเรือใบครั้งแรกเลยให้ประเทศไทยรู้ไหมใคร
6: ในหลวง
5: ใช่ไ
1: หมในหลวงเนี่ยท่านทรงเรือใบนำเรือใบมาเล่นครั้งแรกในประเทศไทยท่านคือเล่นครั้งแรกคือที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วท่านก็มาเมืองประเทศไทยท่านก็มาเผยแพร่ให้เรียนรู้เรื่องระบายเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับอยากดูลูกท่านไหมว่าเป็นยังไงบ้างล
6: ู
1: กท
6: ่
1: าน
6: ทร
1: งพระวิชาแค่ไหนครับเดินตามคุณตึงมาวันนี้คุณตึงจะพามาดูนะรูปประวัติศาสตร์นะครับที่สมาคมกีฬาแข่งระบายได้ติดไว้ที่นี่นะครับ THA เบอร์27นะนั่นคือในหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9เป็นเรือโอเคอันนี้เป็นการแข่งขันประเพณีจิตรดากับราชนาวีนะครับ
7: แล้วตรงภาพนั้นคือภาพที่ทะเลที่สัตหีบเ
1: ลยอ๋อไม่ใช่ครับภาพนั้นเป็นทะเลที่หัวหินครับหาดไกลกังวลรู้จักไหมที่ประทับของในหลวงท่านช่วงนั้นนะครับ
7: วังไกลกังวลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับวังไกลกังวลครับทีนี้เรามาดูรูปที่2เนี่ยนี่แหละคือเรือที่เป็นเรือลำแรกที่ท่านทรงต่อด้วยฝีพระหัตถ์ท่านเลยคือชื่อว่าเรือ
7: ราชประแตง
1: เก่งมากราชประแตงนะครับราชประแตงนะครับนะตอนนี้มาดูรูปประวัติศาสตร์ของเรานี่วันที่16ธันวาคม2510นะครับซึ่งในหลวงของเรารัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้ทรงแข่งกีฬาแหลมทองหรือสมัยนี้ทางบ้านเราคือเรียกว่ากีฬาซีเกมนี่เองนะครับตอนนั้นเรียกแหลมทองเป็นครั้งที่4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงแล่นเรือใบนะกับฝ่ายหญิงอุบลรัตน์นะครับแข่งขันในรายการนั้นซึ่งทั้งสองพระองค์ก็ได้ดับที่1ทั้งคู่แต้มเท่ากันได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยเลยเอาวันที่16ธันวาเนี่ยเป็นวันกีฬาแห่งชาติของไทยครับตอนนี้ทั้ง3รูปนี้ทุกคนก็ได้ครูตึงเล่าให้ฟังบ้างพอสังเกตนะทีนี้ทุกคนอยากมีอะไรถามครูตึกไหมว่าจะสงสัยอะไรไหมครับเอาถิงหยางก่อน
5: กีฬาแหลมทองครั้งที่4นี่แข่งที่ไหนเหรอครับ
1: แข่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ตอนแข่งระบายแข่งที่พัทยาครับครับแล้วว่า
8: แล้วในการแข่งกีฬาแหลมทองครั้งที่4ครับมีประเทศมาเข้าร่วมกี่ประเทศนะครับ
1: ก็มีประมาณ4ถึง5ชาตินะครับที่พอจำได้คือมีสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไทยแล้วก็พม่าทุกคนสนใจไหมอยากเล่นไหม
5: อยากเล่นครับ
1: แต่ครูตึงจะพูดอีกหนึ่งว่าท่านเคยตัดไว้ว่าเรือใบเนี่ยสอนให้เราคนไทยหรือเด็กเราเนี่ยให้คิดเองทำเองถ้าเรือใบไม่วิ่งนะเบารอลมสักนิดนึงให้มีลมแล้ววิ่งไปถ้าลมมันแรงไม่ต้องไปหักโหมมันนะครับเหมือนท่านในหลวงท่านบอกไว้นะเราต้องคิดเองทำเองเพราะอยู่ทะเลแล้วเนี่ยเราต้องทำเองหมดทุกอย่างต้องคิดเองนะครับนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเรารอพี่เขาสอนตลอดเวลาเราต้องคิดเองด้วยทำเองด้วยทุกคนสนใจแล้วใช่ไหมอยากเล่นหรือยัง
5: อยากเล่นแล้วคร
1: ับไปกันที่ครูตึงครูจะพาไปหาครูฝึกแล้วลงเล่นกันกับเพื่อนพี่พวกเรานะครับ
9: สวัสดีครับผมพร้อมเล่นเรือใบกันหรือยังลูก
10: พร้อมคร
9: ับโอเคเดี๋ยวครูจะแนะนำรุ่นพี่มาสอนเรานะอันนี้พี่ต้นเตยอันนี้พี่สายป่านอันนี้พี่อามัดอันนี้พี่เชนเดี๋ยวครูจะจัดคู่การเป็นบัดดี้เข้าใจไหมครับไปลงน้ำเนาะพิงหยาง
11: ครับ
9: ครูกับต้นเตยไปหาพี่ต้นเตยเลย น้ำแข็ง
2: คร
9: ับ น้ำแข็งคู่กับพี่สายป่านเอ๊แค่คู่กับพี่เชนเชมาเชมานัชชานเดี๋ยวหนูคู่กับพี่อามาดนะลูกได้บัดดี้กันแล้วได้บัดดี้กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะมาอธิบายเรื่องอุปกรณ์เรือว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็การเล่นว่าเล่นยังไงบ้างเอามารู้จักอุปกรณ์ก่อน
2: ค่ะ
9: อุปกรณ์มีอยู่2อย่างมีตัวเรือ
2: ต
9: ั
2: วเรือก
9: ับ
2: ใบ
9: กับใบเก่งมากลูกเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าปฏิบัติกันเลยดีกว่าการกับใบของเรือใบมันจะมี2อย่างนะลูกมีกับใบเหนือลมเค้าเรียกว่าแท็กแล้วก็กับใบตามลมเค้าเรียกว่าใจเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่อามาขึ้นไปนั่งให้น้องดูหน่อยถ้านั่งเริ่มแรกเลยในการเล่นเรือใบการขึ้นเรือลูกต้องขึ้นตรงข้ามกับใบเสมอถ้าใบอยู่ฝั่งนู้นหนูก็ต้องขึ้นฝั่งนี้ถ้าขึ้นฝั่งเดียวกับใบปุ๊บเรือมันจะคว่ำพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บนั่งอย่างงี้นั่งให้ชิดข้างหน้ามือจับหางเสืออันนู้นเค้าเรียกว่าหางเสือนะลูกเนี่ยเรียกหางเสือจับอีกมือนึงจับเชือกเชือกดึงใบเส้นสีแดงเห็นมั้ยเห็นมั้ยครับเห็นป่าวเห็นมั้ยครับไม่เห็นลองไปดูด้านท้ายเรือได้ลูกแล้วก็ดึงใบเข้ามาดึงใบเข้ามาเป็นอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวดูวิธีการแท็กการกลับใบเหนือลมวิธีง่ายๆคือก้าวขาที่อยู่

0: ท้ายเรือก่อนขานี้อยู่ท้ายเรือก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับดันหางเสือไปข้างหน้าพอดันปุ๊บหัวเรือมันจะเลี้ยวมาด้านนี้โหเห็นไหมครับพอดันปุ๊บใบมันจะมาแล้วเห็นไหมลูกก้มนะครับก้มตรงพอใบผ่านหลังเราปุ๊บกลับตัวมานั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วขึ้นหางให้อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอันนี้คือการแท็กต่อไปดูการใจการใจคือการกลับใบใต้ลมมันจะเหมือนกับการแท็กเลยลูกคล้ายๆกันแต่จะเปลี่ยนแค่ตรงที่เราดันหางเสือจากผ่าหางเสือไปเป็นดึงเข้าหาตัวดูก้าวขาใจปุ๊บพอดึงหางปุ๊บหัวเรือก็จะหมุนก้มดึงหางทุกครั้งที่เรากลับตัวเราต้องคืนหางมาอยู่ตรงกลางถ้าไม่คืนเรือจะหมุนว่าไงครับ
1: เราสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมันก็หมุนเหมือนกัน
0: มันจะแตกต่างกันเวลาแข่งขันมันจะมีทุ่นให้อ้อมมันจะมีทุ่นให้อ้อมอยู่สองลูกถ้าแท็กก็จะวิ่งใต้ทุ่นแล้วก็แท็กอ้อมขึ้นมาข้างบนเข้าใจไหมครับแล้วมีอีกทุ่นนึงอันนี้จะต้องใจก็คือกลับใบให้มันอ้อมมาอย่างนี้หางเสือคือตัวบังคับทิศทางส่วนใบนี่ก็คือ power เร่งความเร็วกับลดความเร็วนะดูใจอีกทีนึงดูใจอีกทีนึงนะครับใจก้าวขาเห็นไหมกำลังแล้วลูกถึงหาปุ๊บหัวเรือจะหมุนตาต้องสังเกตบูมตัวนี้เห็นไหมมันจะมาเร็วมากกับตัวโอเคนะครับใครจะลองก่อนใครพอทำได้เอาไหม
2: ผม
0: เอาเอแคก่อนเลยเอแคก่อนดีกว่าพี่อามัดลงมาลูก
3: ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลองฝึกกันบ้างแล้วสู้ๆนะ

ีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการกล่อมกล่าวให้เด็กมีจิตใจอดทนกล้าหาญรู้แพ้รู้ชนะปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งในทางจิตใจและร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2504

0: จากที่เด็กๆซ้อมกันเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมความพร้อมเพื่อลงสนามจริงกันดีกว่าครับ
1: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเรือกันนะครับเดี๋ยวพร้อมลงทะเลเดี๋ยวให้พี่ปัดดี้พาไปไปครับลุยกันเลยไปเอาล่ะ

ความปลอดภัยนะครับเวลาลงแรมตรงนี้มันเลื่อนสีเขียวอ่ะพยายามสไลด์ข้างลงไปจับเทเลอร์พอลงไปเสร็จเดี๋ยวให้บัดดี้หัวเรือคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งเอาเทเลอร์ขึ้นมาไว้ข้างบนโอเคนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับต้นเตยเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับโอเคไป

0: 4คนที่มาเล่นวันนี้เจอทั้งสภาพลมทั้งสภาพอากาศร้อนแล้วก็ลมก็แรงขึ้นก็ดูความตั้งใจของเด็กแล้วเล่นที่ลงไปกับพี่บัดดี้อะไรอย่างนี้ความตั้งใจโอเคเขาน่าจะทำได้อยู่แล้วครับต้องฝึกฝนเยอะถ้าเขาอยากสานต่ออนาคตต่อไปเป็นทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมาฝึกฝนเรื่อยๆครับน้องนัชชาครับเล่นดีครับเพราะว่าตัวเล็กแล้วก็สรีระเขาได้แล้วก็โอเคเลยลมประมาณนี้เขาเล่นได้แน่นอนครับน้องเอแคร์ก็ได้เหมือนกับน้องนัชชาครับการเล่นสไตล์เดียวกันเลยส่วนน้องน้ำแข็งก็ได้ครับถ้าฝึกฝนไปเรื่อยเขาจะคล่องความคล่องตัวเขาจะเยอะขึ้นเลยลองปิงหยางเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสรีระก็คือเขาตัวใหญ่แล้วก็น้ำหนักเกินคือออฟตี้จะเอาน้ำหนักแค่ประมาณ50นะฮะในน้องก็ประมาณ60แล้วก็เลยลำบากหน่อยนะในเรื่องการขยับตัวนะครับการโมเมนต์ต่างๆลดน้ำหนักลงหน่อยนะครับแล้วก็ฝึกความคล่องตัวขึ้นไปอีกการเล่นเรือใบนะครับจิตใจก็ต้องเข้มแข็งต้องสู้กับแดดเพราะวันๆนึงเราลงประมาณ3ชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายอีก3ชั่วโมงเงี้ยเด็กต้องสู้แดดตลอดเจอทั้งลมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เด็กก็ต้องแก้ไขนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักกีฬาเรือใบนะฮะเพราะว่าท่านมีความสาหัสมีความมุมานะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้สำหรับเยาวชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะท่านเล่นเรือคนเดียวข้ามอ่าวจากหัวหินมาที่หาดใจงามของระยองนะครับใช้เวลาเดินทางก็17ชั่วโมงนะครับท่านมีความอดทนและมุ่งมั่นมากสร้างเรือด้วยฝีพาดของท่านเองแล้วท่านก็เอานำเรือที่ท่านสร้างไปร่วมแข่งขันในรายการต่างๆแล้วท่านก็ดูแลรักษาเรือที่ท่านสร้างขึ้นมาเองได้อย่างดีครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนต่อไปนะฮะในหลวงท่านก็มีแนวความคิดก็คือให้เด็กคิดเองทำเองแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆจากเรือใบแล้วพอเด็กเข้าใจก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ
1: วันนี้ผมมาเล่นเรือใบที่หาดดวงจันทร์นะครับตอนแรกผมจะไปเล่นนะครับผมแบบกลัวน้ำลึกแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับวันที่ของเรานะครับช่วยเหลือแทบทุกอย่างเลยผมได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆในการอยู่บนท้องทะเลอย่างเงี้ยครับผมก็ได้สัมผัสน้ำทะเลสัมผัสลมธรรมชาติที่เย็นนะครับ
2: ผมคิดว่าที่ในหลวงชอบกีฬาเรือใบนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าในหลวงได้แบบว่าใช้ความคิดว่าต้องทำอะไรยังไงเรือถึงจะแล่นได้เร็วแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติด้วยฮะแล้วก็มีแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันครับแบบว่าคือลุ้นว่าจะรอดหรือเปล่าฮะครั้งหน้าผมจะมาลองใหม่ครับ
3: วันนี้หนูเล่นเรือใบสนุกมากเลยค่ะหนูไม่ยอมพอเลยเนื่องจากที่บังคับเรือสนุกกว่าที่ไหนอีกหนูว่าในหลวงเขาเก่งเล่นเรือใบใช้ความสามัคคีกันเรือใบเล่นเหนื่อยค่ะเล่นจนหิวเลยค่ะวันนี้หนูก็ได้สัมผัสกับลมกับน้ำทะเลแล้วก็แสงแดดและที่สำคัญก็คือเรือใบค่ะหนูว่านั้นเรือใบอ่ะเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆเวลามีลมใช่ไหมคะก็จะทำให้เรือใบแล่นแต่ถ้าไม่มีลมเรือใบก็ไม่สามารถเล่นได้ส่วนบัดดี้ของหนูนะคะเขาก็โชว์ลีลาหนึ่งอันที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นการที่เรือขยับแบบเอียงๆเลยค่ะและที่หนูประทับใจมากที่สุดก็คือตอนที่ในหลวงมาจากหัวหินเพื่อมาเกาะใจงามนี้คือหนูว่ามันไกลมากแล้วในหลวงก็เก่งมากๆที่สามารถทำแบบนี้ได้ภูมิใจที่ได้มาสัมผัสกีฬาชนิดหนึ่งที่ในหลวงชอบมากๆเลยค่ะ
4: กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชฤทัยเป็นพิเศษพระองค์ท่านทรงศึกษาข้อมูลและทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดีซึ่งกีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามเริ่มตั้งแต่พระองค์ท่านทรงประกอบเรือใบเองรวมถึงความอดทนของพระองค์ท่านในการต่อสู้กับกระแสน้ำแสงแดดและแรงลมความพยายามของท่านส่งผลให้ผ่านพ้นอุปสรรคจนทำให้ประสบความสำเร็จพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างแสดงให้เห็นถึงการพึ่งตนเองความเพียรพยายามมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคดังความตอนหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกที่ว่าอานิสงส์แห่งความเพียรนั้นมีอยู่ถึงแม้จะไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่ายจนกระทั่งถึงเข้าวันหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทรงนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาโดยตลอดทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและทรงน้อมนำเอาธรรมะมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยดำรงพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกจึงเรียกได้ว่าทรงเป็นธรรมราชาดังที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานและมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
1: ธรรมราชาจริงๆนั้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นธรรมราชาเพราะว่าอะไรก็ผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยธรรมเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมราชาเนี่ยอาจจะตีความหมายโดยคัมภีร์ได้สองสามอย่างก็คือหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิการที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงด้วยธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมราชาก็คือลักษณะเด่นสำคัญที่สุดของผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในตามคัมภีร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองก็คือทรงเป็นพระธรรมราชาซึ่งพระองค์ก็ใช้ในพระบาลีทำนองว่าธรรมิโกธรรมราชาก็คือผู้ทรงธรรมแล้วก็พระองค์นี่อยู่ด้วยธรรมพระองค์นี่เคารพธรรมพระองค์นี่นอบน้อมธรรมก็คือไปมานี่ก็คืออะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ใช่จักพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้นำอะไรก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าเป็นผู้นำที่ปกครองด้วยธรรมทีนี้เวลาเราพูดถึงธรรมราชามีสองคำคำว่าธรรมะจริงๆนั้นพวกเราก็มักจะนึกถึงแค่พระพุทธศาสนาแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าธรธาตุธรธาตุเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แปลว่าสภาพที่ทรงไว้หรือว่าดำรงอยู่หรือว่าสัจธรรมก็เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆนั้นเวลาเราแปลให้แบบภาษาชาวบ้านทุกวันนี้มันก็คือไม่ใช่แค่84,000พระธรรมขันธ์อย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะประคองสังคมประคองโลกประคองชีวิตประคองความคิดอะไรที่มันอยู่ในคันลองคลองธรรมแต่ว่ามาอีกคำหนึ่งราเนี่ยราชาเนี่ยในภาษาไทยเรานึกถึงแค่พระมหากษัตริย์แต่ว่าราชาในบริบทของสันสกฤตบาลีและในอินเดียนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ราชาเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นนิยมชมชอบเรียกว่ายินดียินดีนั่นก็คือราชาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำก็คือเราทำให้เหมือนกับที่เราบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชากรอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นก็คือการจะทำอะไรให้กับประชาชนหมู่ใหญ่และประชาชนหมู่ใหญ่ได้รับประโยชน์นั้นและก็มาบอกว่าโอ้ยินดีเหลือเกินยินดีเหลือเกิน
0: แซ่สองสรรเสริญ
1: ก็เพราะฉะนั้นในความหมายง่ายๆก็คือพระราชกรณียกิจในบริบทที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยก็คือพระราชกรณียกิจทุกอย่างที่พระองค์ทำนั้นก็เราก็จำกัดความในแง่ของเป็นหลักการที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมบ้างอาจจะเรียกว่าราชสังฆาวัตถุบ้างอาจจะเรียกว่าจักรวรรดิธรรม12บ้างก็จะมีธรรมะได้ใดแยะแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นแม้ว่าจะพูดถึงทศพิธราชธรรมที่เราคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยทานศีลปริจาคตับบะขันติอวิโรธนะอะไรก็แล้วแต่อัชวะมัทวะทั้งหลายแหละนั่นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทิ้งไว้ที่วัดก่อนแล้วก็แปลงออกมาเป็นวิถีชีวิตเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งทศราชธรรมที่เราพูดถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดของความเป็นผู้นำในสังคมและในบริบทของประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็จะ ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นในแง่ของธรรมะแต่ว่าออกมาในแง่ของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภาระทั้งหมดก็อยู่ในกรอบนี้ถ้าเรามองในภาพรวมในทุกประเทศในโลกนี้เป้าหมายของรัฐบาลก็คือมันมีอยู่3อย่างของการดำรงหรือว่าการปกครองประเทศมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวลแฟร์สวัสดิการอันที่สองก็คือเรียกว่าเนี่ยอีโคโนมีหรือว่าการทำมาหากินปากเรื่องปากท้องอันที่สามก็เรียกว่าเซคูริตี
0: ้และ
1: ก็ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นรัฐราชธรรมทั้ง10ข้อนี้มันก็จะอยู่ในหมวดนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของทานังไม่ว่าจะในเรื่องของปริจาคังไม่ว่าจะในเรื่องของเนี่ยการที่จะทำอะไรในหลายข้อใน10ข้อนั้นน่ะถ้าเรายกเอาไอ้บาลีเนี่ยออกมาเป็นสมัยใหม่นี่มันก็คืออันหนึ่งของความเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าทรงธรรมก็คือจะต้องเวลแฟร์ให้กับประชาชนให้ได้อันที่สองก็คืออีโคโนมีคือเราจะต้องดูนี่ปากท้องของประชาชนจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการจะทำยังไงไม่ว่าจะในแง่ของแผนพัฒนาเกษตรไม่ว่าจะเป็นโครงการของพระราชดำริมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลปากท้อง

อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหน้าที่ของกระทรวงราชธรรมก็คือผู้ปกครองด้วยธรรมเวลาเราทำอันที่3ก็คือ security เนี่ย security เป็นความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นในฐานะก็คือสมัยนี้เราก็พูดถึงพระราชอาณาจักรแต่ว่าความปลอดภัยจริงๆที่พุทธศาสนาพูดถึงก็คือสงบจากกิเลส

0: security จริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น Prosperera จะทำที่การเรียกว่าผู้ทรงธรรมหรือว่าเป็นการปกครองโดยธรรมหรือว่าเป็นพระราชาที่มีธรรมอยู่ในพระราชฤทัยเอาใส่ใจในการบำเพ็ญพระองค์เองนี่ก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่3ประเด็นตรงนี้ก็คือมี welfare มีเรื่องของ economy มีเรื่องของ security ในบริบทของในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านเหล่านั้นจะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เนี่ยรัฐบาลทำไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำยากปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและด้วยพระบารม
1: ี
0: ก็สามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนโดยไม่มีอะไรกั้นเลยเกิดอะไรขึ้นถึงเมื่อถึงนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เรียกว่าทรงมัทวะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนในแค่ร่างกายนี่ทรงมีเนี่ยพระหฤทัยใส่ใจอยู่ในประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือความเป็นธรรมราชาก็เลยทำให้พวกผู้ที่อยู่ภายใต้พระสงฆ์นิกรทั้งหลายแหล่ก็แสซ่องเพราะว่าที่แสซ่องนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้อย่างเดียวแต่ว่าภาพรวมที่เราได้ก็คือสันติสุขภาพรวมที่เราได้ก็คือการพัฒนาประเทศภาพรวมที่เราได้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและอันนี้ก็คือธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติแต่ว่ามีอานิสงส์แผ่มาจนถึงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ก็เลยเรียกว่าธรรมราชา

0: ื่อพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติเป็นเวลา15วัน
1: วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2521สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงผนวดมีกำหนด15วันข่าวมหามงคลนี้เป็นที่ปลื้มปิติของพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลและเหล่าอาณาประชาราษฎรโดยทั่วหน้าในวันเดียวกันนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระเพื่อแสดงพระองค์เป็นอุปสัมปทาเปกหรือผู้ประสงค์อุปสมบทจากนั้นทรงเตรียมพระองค์ในการทรงผนวดและทรงฝึกซ้อมขานนาคโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรถวายการฝึกซ้อมวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เวลา 13:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณหอพระธาตุมนเทียนและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีโดยมีประชาชนคอยเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขลิบพระเกศาด้วยพระแสงกรรไกรไทยตามลำดับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานผู้

0: อุสามาลาถวายการเจริญพระเกศาจนเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จและทรงเครื่องตามแบบที่จะทรงผนวดตามพระราชประเพณีแล้วเสด็จไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพกราบถวายบังคมลาออกผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามพระมหาสังฆ์และทรงเจิมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหน้าธรรมศิลาถวายพุ่มพานดอกไม้และเทียนสลักบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงรับพระราชทานผ้าไตรที่จะทรงผนวดจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปยังที่ชุมนุมสงฆ์ถวายพานดอกไม้สดและเทียนสลักแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มผ้าไตรประนมพระหัตถ์เปล่งพระวาจาขอบรรพชาสมเด็จพระสังฆราชถวายปัญจกรรมฐานจบแล้วทรงคล้องอังสะถวายที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมอังสะด้วยพระองค์เองแล้วทรงรับผ้าไตรคืนจากสมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มประนมพระหัตถ์เสด็จไปครองกาสาวพัสที่ในพระฉากแล้วเสด็จไปยังท่ามกลางสังฆมณฑลที่เดิมทรงลาดผ้ากราบถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงกราบแล้วทรงกล่าวขอสรณะและทศศีลสำเร็จบรรพชากิจเป็นสามเณรแล้วทรงขอนิสัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัฏฐายจารย์ถวายพระสมณะนามว่าวชิราลังกรโนทรงขออุปสมบทพระสงฆ์ถวายการอุปสมบทมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัฏฐายจารย์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จแล้วเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายผ้าไตรและดอกไม้ธูปเทียนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถานทรงประกอบพิธีตามราชประเพณีเมื่อเสร็จพิธีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารทรงสักการะพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระรูปและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทมหาราชและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำวินัยกรรมสมณบริขารและประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระตำหนักทรงพรตเวลาค่ำพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระราชกรรมวาจาจารย์ที่กุฏิคอยท่าปราโมททรงขอนิสัยถวายเครื่องทำอาจารยวัตรแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักปัญญาโดยมีพระราชาคณะ7รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการขึ้นพระตำหนักแล้วประทับพักณพระตำหนักทรงพรตเวลา 22:21 นเข้าที่พระบรรทมพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระนามฉายาว่าวชิราลังกรโนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดระยะเวลา15วันที่ทรงผนวดและประทับณวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อพ.ศ.2521นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านทรงผนวดตอนนั้นผมก็ยังเป็นพระอยู่นะครับยังเป็นพระอยู่แล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็น เลขานุการส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ทราบจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชว่าการทรงผนวกของพระองค์ท่านนี่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์เอง
2: ของพระองค์เอง
1: ใช
2: ่
1: นะครับเพราะตอนนั้นก็ทรงเสด็จศึกษามาจากออสเตรเลียไม่นานแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวกได้ทราบว่าเดิมทีเดียวนี่พระองค์จะพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวกแบบเงียบ
2: ๆเหรอคะ
1: แล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะไปประทับตามวัดป่าเพื่อทรงปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาตามรูปแบบของโบราณราชประเพณีก็ต้องคือทางรัฐบาลเองก็คงต้องการที่จะจัดถวายให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนะครับก็ออกมาในรูปแบบที่เราได้ทราบกันความจริงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวกนี่ทางวัดบวรนิเวศก็ถือว่าบรรดาพระเนรภายในวัดนี่ก็ต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: ถ้าเป็นพระเถระก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อสนองพระราชประสงค์ไปตามฐานะเช่นพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือสอนธรรมวินัยนะครับพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่ในการที่จะถวายความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามโอกาสพระเนรทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่คือต้องลงธรรมวัตรสวดมนต์ตามเวลาให้พร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นถือว่าทุกองค์มีส่วนในการทำหน้าที่เพื่อจะสนองพระราชประสงค์นะครับในระหว่างที่ทรงผนวกนะครับหน้าที่หลักๆของพระวัดบวรในช่วงที่ทรงผนวกก็คืออย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนี่ช่วงนั้นท่านก็มีพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าคู่สวดนะครับเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ส่วนพระราชอุปัฏฐายาจารย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชวราชบพิตรนะครับส่วนพระเถระองค์อื่นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงถวายความสะดวกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บางองค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่ พระพี่เลี้ยงสำหรับพระที่บวชโดยเสด็จเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงผนวกนี่ ก็จะมีข้าราชการหรือข้าราชบริพารส่วนหนึ่งบวชโดยเสด็จบวชโดยเสด็จที่เรียกว่าเป็นพระอนุจร อนุจรก็คือคอยติดตามเวลาที่จะเสด็จไปในตัวไหนผมเองในช่วงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระอนุจรนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ไกลๆเวลาเสด็จพระดำเนินไปต่างจังหวัดเพื่อไปบูชาสถานที่สำคัญในต่างจังหวัดนี่
2: ก็
1: ต้องตามเสด็จในขบวนเสด็จด้วยก็เสด็จไปบูชาปูชนียสถานสำคัญประจำทุกภาคนะครับคือในระหว่างทรงผนวก15วันนี่ก็จะมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่แน่นทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นบรรทม6นาฬิกาไปจนกระทั่งถึงเวลาเข้าพระที่ก็ประมาณสัก22 23นาฬิกานะครับเพราะนั้นพระราชกรณียกิจในระหว่างทรงผนวกที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก็คือตอนเช้า8โมงก็เสด็จลงทำวัดเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็น ตอน5โมงเย็นก็เสด็จลงทำวัดเย็นช่วงเช้าก่อนที่จะเสวยเพลเนี่ยก็ทรงศึกษาธรรมวินัยประมาณบ่ายโมงก็ทรงศึกษาธรรมวินัยเวลาที่เหลือก็คือเป็นเวลาที่ทรงรับแขกที่มาถวายราชสักการะบ้างหรือพระเถระต่างวัดที่มาเยี่ยมนะครับก็ทรงต้อนรับแขกถ้าเป็นวันพระเป็นวันพระนี่ก็ตอนเช้า9โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์แล้วก็ตอนบ่าย3โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์นะครับแล้วเวลาที่เหลือก็ต้องทรงศึกษาธรรมวินัยแทบจะไม่มีเวลาว่างนะครับไม่มีเวลาว่างส่วนการเสด็จออกรับบาตรต้องมีกำหนดการค่อนข้างจะเป็นราชการหน่อยเพราะว่ามีหน่วยงานเยอะที่ต้องการจะให้เสด็จไปทรงรับบาตรตามสถานที่ราชการตั้งแต่ในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลถึงหน่วยงานต่างๆประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา15วันที่ทรงผนวดนี่ต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักเลยต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในด้านการศึกษาทั้งในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคือการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญสมาธิภาวนา

0: เพราะฉะนั้นทั้งเช้าทั้งเย็นในอุโบสถก็ต้องไม่ใช่แค่ทำวัดอย่างเดียวทรงศึกษาต้องประทับเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมีวิริยอุตสาหะแต่ว่าในพระตำหนักเองก็ตอนเช้าก็จะมีพระอาจารย์ไปถวายอักษรซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่สองที่ที่ใช้อยู่ก็คือที่ตำหนักเพชรก็จะเป็นเรียนเป็นคลาสเลยมีเก้าอี้ประทับนั่งกันแต่ว่านอกนั้นพระองค์ที่ทรงพระที่ประทับเองสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จญาณในสมัยนั้นก็เสด็จไปสอนจิตภาวนาทุกคืน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ที่ตำหนักที่ตำหนักสงพรสเพราะนั้นขึ้นเฝ้าถวายเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงไอ้15วันที่พระองค์อยู่นั้นไม่ใช่อยู่แบบสบายๆแต่ว่าพระองค์ก็จะมีพระภารกิจในแง่ของการศึกษาพระธรรมวินัยมากมายและในแต่ละที่ที่ทางพระองค์เสด็จไปนั่นถ้าเราไปตามอ่านนี่พระราชดำรัสในสมัยนั้นก็จะทรงก็จะพูดหลายๆทรงจะรับสั่งอยู่หลายๆเรื่องก็อย่างเช่นว่ารับสั่งว่าการมาเที่ยวนี้ก็คือมาเพื่อสักการะสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะมาแบ่งบุญกุศลให้กับพระสงฆ์นี้ก่อนและที่มาเขาไหนก็เพื่อจะได้เห็นความสามัคคีของคณะสงฆ์ความสามัคคีของญาติโยมที่จะมาที่มาถวายการต้อนรับที่จะมาอะไรและก็อีกการหนึ่งที่พระองค์ก็รับสั่งชัดเจนว่าทรงผนวดนั้นไม่ใช่แค่เป็นพระราชประเพณีแต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติในพระภารกิจพระราชภารกิจของพระองค์แล้วก็เวลาเสด็จไปไหนก็ไม่ฉลองพระบาทเวลาไปไหนก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกราบพระสงฆ์ทุกที่ที่เสด็จไป
1: มากเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวางเป็นแค่พระใหม่พระองค์ไม่เคยวางพระองค์เป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่เมื่อทรงเป็นพระก็ทรงวางเป็นพระใหม่โดยการศึกษาจำได้ว่าเวลาทรงศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งก็มีพระราชบุตรฉาถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจเห็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นเราให้ฟังอยู่ว่ามีอาจารย์ประจำสอนอยู่ประมาณ5องค์พระ5องค
1: ์
0: ที่สอนที่ถวายอักษรท่านอยู่นั่นนะครับดังนั้นก็ถามดังนั้นเป็นการศึกษาจริงจริงจังๆและก็พระองค์ก็ถือ15วันของการทรงผนวดนั้นเป็นเวลาที่พระองค์กอบโกยองค์ความรู้ให้มากที่สุดทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกครองประเทศชาติในการที่จะเป็นธรรมราชานั่นเองก็นับว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุดที่ได้เป็นได้อยู่ใต้พระบรมโอรสสมภารสิ่งที่เราเห็นผู้นำของเราหรือว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงก่อปอนไปด้วยธรรมะในโอกาสมหามงคลสมัยของครบรอบ72พระพรรษา6รอบนั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาสิ่งที่พวกเราได้รับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมก็คือความสันติสุขของประเทศชาติการที่พวกเราได้อยู่ในใต้พระบรมโอรสสมภารนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติถวายเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแต่พระองค์ก็คือเมื่อพระองค์ทรงเป็นราชาก็ให้พวกเราทุกคนให้เป็นธรรมประชาก็คือเป็นประชาชนที่ปกครองตัวเองด้วยธรรมซึ่งก็ทำให้พระองค์นั้นได้วางพระราชฤทัยได้สงบหรือว่าทำให้พระองค์นั้นดีพระราชฤทัยที่มองเห็นพระสงฆ์ก่อนนั้นมีความสุขความสงบโดยทั่วหน้ากัน

และนี่คือพระราชประวัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดค่ะซึ่งทำให้เราได้เห็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและทรงหล่อหลอมความเป็นธรรมราชามาเป็นระยะเวลายาวนานและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บันทึกจากฐานปฏิบัติการนาจารบ้านนาจารหมู่4ตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกที่ราบท่ามกลางขุนเขาชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนเลี้ยงชีพด้วยวิถีเกษตรกรรมบนฐานรากเหง้าวัฒนธรรมแห่งความเป็นเครือมิตรเครือญาติมาแต่ดั้งเดิมประมาณปี2516ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พยายามแทรกซึมเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำสงครามแย่งชิงมวลชนที่นี่เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการเล็กๆที่มีกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานเพียง30นายเป็นฐานกันชนการรุกคืบของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไปสู่ฐานปฏิบัติการอื่นๆการก่อสร้างฐานปฏิบัติการสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านนาจารและบ้านนาน้อยมาช่วยกันขุดร่องหลุมรอบฐานสำหรับยิงต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายขุดหลุมนอนและขุดบ่อน้ำชาวบ้านใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัววิตกกังวลเสียงปืนเสียงระเบิดก่อกวนแทบไม่เว้นแต่ละวันเช้ากลางวันเย็นทั้งจากเทือกเขาผาแดงและผาหวดสองฝากฝั่งของหมู่บ้านที่ผู้ก่อการร้ายใช้เป็นค่ายซ่องสุมกำลังด้วยอยู่ในชัยภูมิที่สูงกว่าเหตุการณ์ระทึกที่ทำให้ชาวบ้านขวัญเสียคือเมื่อวันที่25มิถุนายน2519บริเวณถนนก่อนถึงฐานปฏิบัติการไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ลาดต่ำ

ผู้ก่อการร้ายซุ่มยิงเข้าใส่รถตำรวจตระเวนชายแดนที่กลับจากการลาดตระเวนทำให้ตำรวจและอาสาสมัครเสียชีวิตถึง9นายและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งชาวบ้านได้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งวิ่งไล่ล่าติดตามผู้ก่อการร้ายขึ้นภูเขาไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นสถานการณ์รุนแรงและความสูญเสียครั้งใหญ่ของฐานปฏิบัติการนาจาจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520เสมือนฟ้ามาโปรดเวลาบ่ายทุกคนไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10จะเสด็จมาร้อยตำรวจตรีประทีปเผื่อนขวัญขณะนั้นมียศ10ตำรวจโทผู้อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้บันทึกภาพในวันนั้นเล่าว่าวันนั้นตนรับหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่พระองค์ทรงตรวจฐานการวางกำลังทรงแนะนำวิธีการป้องกันการซุ่มโจมตีทรงแนะนำว่าต้องทำอะไรอย่างไรทรงสอนทุกอย่างตามที่ทรงศึกษามาหลังจากทรงตรวจเยี่ยมเสร็จพระองค์ก็เสด็จไปที่ฐานน้ำกลุ่มอำเภอนครไทยแต่แล้วเวลา17นาฬิกาของวันนั้นเฮลิคอปเตอร์ลำสีฟ้าก็บินกลับเข้ามาในช่วงเวลานั้นทุกคนเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นชุดสบายๆกำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่10ตำรวจโทรประทีปเผื่อนขวัญได้รับมอบหมายให้วิ่งไปดูคิดว่าทหารคงลืมอะไรด้วยสวมกางเกงยีนส์ขาสั้นตัวเดียวพระองค์เสด็จลงมาถามหาผบ.ฐานซึ่งตนได้กราบทูลว่าผบ.ฐานขออนุญาตผู้ว่าจะพาลูกชายไปสอบเตรียมทหารครับผมคืนนั้นพระองค์ได้ร่วมตรวจความปลอดภัยของฐานเสวยอาหารกระป๋องเท่าที่มีกับตชด.ทหารและอส.ประทับแรมในหลุมบังเกอร์ด้วยชุดทหารที่ทรงนำมาเพียงชุดเดียวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ประจำฐานตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าทรงตรวจความปลอดภัยอีกรอบหนึ่งทรงเอาพระทัยใส่ดูแลอย่างดีที่สุดทรงตรวจลาดตระเวนถึง3รอบทั้งช่วงบ่ายกลางคืนและช่วงเช้าทรงสอนยุทธวิธีการต่อสู้ทรงเป็นกันเองทรงแนะนำให้เข้าใจง่ายๆและเรียกขวัญเจ้าหน้าที่ชาวบ้านกลับคืนมาไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดอีกแล้วในโลกนี้ที่จะทรงมานอนกลางดินกินกลางทรายในฐานปฏิบัติการเพื่อปกป้องแผ่นดินแบบนี้นอกจากประเทศไทยชาวบ้านเล่าอีกว่าด้วยเดชะพระบารมีของพระองค์วันที่พระองค์เสด็จมานั้นเป็นวันเดียวที่ชาวบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนชาวบ้านนาจารทุกคนยังจดจำจารึกสำคัญที่สุดของหมู่บ้านในคืนวันที่12กุมภาพันธ์2520ที่เจ้าฟ้าชายของพวกเขามาเป็นเพื่อนมาดูแลมาเป็นยามให้พวกเขาคำว่ารักพระองค์ที่สุดรักพระองค์ยิ่งชีวิตยอมอุทิศชีวิตนี้เพื่อพระองค์จึงดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่นี่บ้านนาจารตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกกับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระราชาแห่งแผ่นดินไม่นานหลังจากนั้นผู้ก่อการร้ายก็ล่าถอยชาวบ้านหายจากความหวาดกลัวสู่วิถีชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งวันนี้บ้านนาจารบ้านนาน้อยที่มีฐานปฏิบัติการบ้านนาจารเป็นจุดเชื่อมต่อได้พัฒนาขึ้นตามลำดับด้วยความรักสามัคคีของผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานผู้นำหมู่บ้านที่ต่างน้อมสำนึกถึงรอยพระบาทยาตราพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับพวกเขาและปกป้องพวกเขามานานแสนนาน

ามรอยพระบาทญาตราพระมหากรุณาสู่เมืองน่านในรัชกาลที่10ช่วงปีพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงที่ผู้ก่อการร้ายคุกคามประเทศไทยอย่างหนักโดยภาคเหนือเกิดวันเสียงปืนแตกครั้งแรกที่จังหวัดน่านในช่วงนั้นองค์พระประมุขแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอได้เสด็จทรงเยี่ยมตรวจสถานการณ์และดูแลประชาชนแทบไม่เว้นแต่ละวันการสร้างถนนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลในจังหวัดน่านจึงเป็นพระราชดำริที่สำคัญเพื่อสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีขัดขวางการก่อสร้างทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ความเจริญเข้ามาทำลายอำนาจของพวกเขาสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมีพระราชดำริว่าราษฎรบ้านบ่อเกลือเหนือบ่อเกลือใต้บ้านด่านบ้านบ่อหยวกบ้านบวกย่าบ้านห้วยโกนอยู่ติดชายแดนประเทศลาวและห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอปัวมากประชาชนมีชีวิตยากลำบากและเสี่ยงภัยจากการก่อการร้ายในเดือนตุลาคม2512การดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายยุทธศาสตร์ทุ่งช้างบ้านปอนบ้านน้ำเลียงบ้านห้วยโกนจึงได้เริ่มขึ้นต่อจากเส้นทางสายน่านท่าวังผาปัวโดยมีหน่วยควบคุมการก่อสร้างอยู่ที่บ้านปอนและฐานกิ่วจันทร์เดือนมีนาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 240,000 บาทให้สร้างอาคารรักษาผู้บาดเจ็บตึกพิทักษ์ไทยที่โรงพยาบาลน่านโดยรับสั่งว่าให้นำไปก่อสร้างเองไม่ต้องผ่านทางราชการฉันไว้ใจเธอยังความซาบซึ้งปลื้มปิติแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในขณะนั้นและชาวน่านตราบจนถึงปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางสายทุ่งช้างปอนห้วยโกนถูกโจมตีจนเกิดการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เว้นแม้แต่สะพานข้ามแม่น้ำน่านที่บ้านปอนซึ่งเชื่อมต่อกับบ้านศพเปื่อยถูกระเบิดพังลงมาถึง2ครั้งในพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นห่วงมากทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับนายเฉลียววัชรภุกอธิบดีกรมทางหลวงในขณะนั้นว่าสหายของฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าหายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังชาวบ้านมารู้ทีหลังว่าพระองค์ทรงถามว่าสะพานนี้ได้รับการซ่อมแซมดีหรือยังถ้ายังพระองค์จะพระราชทานพระราชทรัพย์ในการซ่อมแซมให้สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนสหายเมื่อมาจังหวัดน่านครั้งใดก็อดแวะมาเยี่ยมไม่ได้ปัจจุบันสะพานพระสหายนี้ได้ทำหน้าที่เชื่อมวิถีชีวิตคนเมืองน่านให้อยู่ดีกินดีร่มเย็นผาสุขตลอดมานายเสถียรชาติพงศ์นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างสมัยนั้นเล่าว่าการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความยากลำบากเพราะผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีตลอดเวลาเป็นระยะระยะนับแต่เดือนพฤษภาคม2513จนถึงเดือนเมษายน2518ตามรอยพระบาทญาตราปวงประชาจึงร่มเย็นล้นเกล้ารัชกาลที่10ได้ตามเสด็จพระราชบิดา
พระราชมารดาไปทรงตรวจเยี่ยมการสร้างทางสายนี้ถึง4ครั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2513วันที่31ธันวาคม2513วันที่18ธันวาคม2514วันที่12มกราคม2516และวันที่30มกราคม2520ได้ทรงเยี่ยมราษฎรทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการบ้านพึ่งตำบลดู่พงอำเภอเมืองน่านและฐานปฏิบัติการบ้านแพะอำเภอหนองแดงกำนันทัศน์ดวงมณีรัตน์อดีตกำนันตำบลบ้านปอนเล่าว่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2513ซึ่งเป็นการเสด็จบ้านปอนครั้งที่2ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในวันนั้นผู้การร้ายได้ซุ่มยิงมาที่ฐานบ้านปอนจากยอดเขาผาแดงพระองค์ได้ทรงยิงปืนใหญ่จากสนามโรงเรียนบ้านปอนไปยังยอดเขาผาแดงจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยพระมหากรุณาธิคุณและความกล้าหาญที่ชาวบ้านปอนยังจำได้ติดตาติดใจเหตุการณ์หนึ่งในหลายครั้งที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จทรงคุ้มครองและปราบทุกเข็ญให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยแม้นผ่านมา50ปีแต่ชาวบ้านไม่เคยลืมพระองค์เลยเหนือสิ่งอื่นใดล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในยามนั้นได้ทรงแสดงพระองค์เป็นรัชทายาทผู้คุ้มครองอาณาประชาราษฎร์อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละที่ได้บันทึกไว้ในแผ่นดินเมืองน่านมาอย่างยาวนานขอเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญที่เหล่าบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการวางรากฐานไว้ให้ประชาชนด้วยทรงตระหนักดีว่าประชาชนนั้นคือทรัพยากรที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่ละสมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบเรื่องการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้งนับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิบดีได้แต่งหนังสือจินดามณีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อปีชวดพุทธศักราช2215เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้ภาษาสระพยัญชนะวรรณยุกต์การสะกดการันและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโครงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณรราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างฉัตรสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

0: 1มีนาคมพุทธศักราช2560วันที่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเหมือนได้รับชีวิตใหม่เมื่อได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการด้านแหล่งน้ำที่พวกเขาขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชาวบ้านห้วยเฮียในตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้วยเช่นกัน
1: มันเป็นประชุมเขาลุกนี่มันจะถูกว่าระดับขั้นหนัก
2: ตอนแรก

0: ี่น้องชาวบ้านชาวนาชาวสวนมีความเดือดร้อนและกังวลในเรื่องของภัยแล้งมาโดยตลอด
1: ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลสีถ้อยประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลักทั้งทำนาทำสวนและทำไร่โดยอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาลและน้ำจากลำห้วยเฮียเป็นหลักหลังฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้งหลายพื้นที่ไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลได้เพราะน้ำไม่พอชาวบ้านเล่าว่าสวนลำไยบางสวนบางปีไม่มีผลผลิตบางปีต้นลำไยยืนต้นตายเนื่องจากขาดน้ำ

0: ของชาวบ้านนี่ครับแถวๆใกล้ลำห้วยครับเพราะว่าถ้าหน้าฝนนี่หน้ามันหนักมันก็ไหลผ่านไปเหี่ยวมีที่กักเก็บอีกอ่ะ
1: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮียอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างขึ้นบริเวณที่เคยเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ขุดสร้างไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เพียงพอพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนในการดำเนินงานก่อสร้างจึงต้องศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกมิติและให้สามารถใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกของชาวบ้านได้ตลอดทั้งปีช่วงที่กำลังก่อสร้างชาวบ้านก็พบว่าการขุดอ่างเก็บน้ำกลับทำให้น้ำใต้ดินเพิ่มขึ้นฤดูแล้งที่ผ่านมาสระน้ำเพื่อการเกษตรของพวกเขาจึงไม่แห้งผากเหมือนทุกปีวันนี้อ่างเก็บน้ำห้วยเฮียอันเนื่องมาจากพระราชดำริแม้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็สามารถกักเก็บน้ำได้แล้วและจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรได้ถึง 3,000 กว่าไร่ให้สามารถปลูกพืชผลได้หลากหลายช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ตลอดทั้งปีมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร8หมู่บ้านกว่า 1,200 ครัวเรือนอีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ช่วงท้ายลำ

ที่พระองค์ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำแห่งนี้และก็พี่น้องประชาชนก็คงจะภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเหมือนกับผมแหละครับ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆ นะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิตทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเลยเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ ทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาด

ได้น้อยนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันมาจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอนี่ก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนทั้งถึงเรื่องของการ

0: นะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: อาจารย์ภาวิตทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกันทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยบอกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มาเป็นส่วนร่วมของการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
0: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้รู้จบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบ

0: แต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่ออฟคัมนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะ อย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วมันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นไฟไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: นี่เราอยู่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา

ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยลืมหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาวสามจังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรงี้ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยปรารถนาจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวัน

0: มีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
1: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ดีครับ
1: วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เลยนะสำหรับตรงนี้ย้อนกลับไปโอ้ย50-60ปีมาแล้ววันที่19เมษายน2509ประมาณเวลาเป็นตีสี่กว่าตีสี่นี่เรากำลังนอนสบายเลย
0: ครับ
1: ก็จะอยู่ว่าลงเรือเลยเรือเล็กนิดเดียวนะ13ฟุตข้ามฟากตั้งแต่ฝั่งนู้นมาแล่นมาเรื่อยๆระยะทางประมาณ60กิโลใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหม
0: 11ชั่วโมง
1: 17ชั่วโมงนานไหมวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราอยู่สว่างก็ได้12ชั่วโมงนี่17ชั่วโมงประทับอยู่ในเรือเล็กๆแล้วคลื่นนี่น้ำทะเลนี่เรียบไหม
0: ไม่
1: เรียบต้องบังคับเรือต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยมาถึงนี่กี่โมงรู้ไหมเขาบันทึกไว้เลย21 28 3ทุ่มกว่าคิดดูนี่ตั้งแต่ตี4จนถึง3ทุ่มไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วไม่ได้นั่งเฉยๆด้วยต้องบังคับเรือต้องคอยชักใบต้องอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะวอร์กายต้องแข็งแรงมากเรือวันนั้นที่ท่านทรงชายชื่ออะไรรู้เปล่า
0: ซุปเปอร์มด
1: ฮะไม่ชื่อเวคาเบอร์อะไรรู้ไหม TH 18

0: 8กับ1บวกกันได้เท่าไหร
1: ่
0: 9ตกลงวันที่19นะวันที่19เมษายน2509เรือหมายเลข18คือเลข9ขึ้นมาวันนี้3ทุ่มเลข9ใช่หรือเปล่า
1: ครับ
0: ขึ้นมาบริเวณนี้ได้นำธงเอามาปักบนนี้กองทัพเรือก็เลยถือว่าที่นี่เป็นที่ประวัติศาสตร
1: ์คุณปู่ครับเราเรือที่ท่านส่งไปแข่งกีฬาเรือใบครับ
0: เพราะนั้นจะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยสัมผัสกับน้ำสัมผัสกับลมทรงอย่างรู้อย่างลมอย่างดินอย่างฟ้าอย่างน้ำได้หมดเลยทำให้ได้เปรียบคนอื่นคืออ่านธรรมชาติได้ออกใครอ่านธรรมชาติได้ออกคนนั้นก็จะชนะนะครับฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็พระองค์ท่านได้แสดงให้เราดูหมดแล้วนะขอให้เราสู้เราชนะแล้วมันจะตายลูกหลานก็จะเจอความสำเร็จในชีวิตต่อไปครับพี่เสียก่อนจะทงมาปัด17ชั่วโมง60กิโลในน้ำในคลื่นในเรือเล็กๆหลับตาดูแล้วกันว่าแค่ไหนอ้าวแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อไปอีกนะ
1: ครับ
0: แต่ขอให้จำสถานที่นี้ไว้จำวันนี้ไว้
2: น้องจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาเรือใบจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: และตอนนี้เด็กๆก็ได้เดินทางมาถึงสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผู้ชื่อเรือเอกสมเกียรติพุนพัฒน์นะเป็นหัวหน้าผู้สอนประจำสมาคมกีฬาแข่งเรือใบประเทศไทยแล้วทุกคนจะมาทำอะไรกันเนี่ย
2: จะมาเล่นเรือใบค่ะครับ
1: โอ้พร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ย
2: พร้อมครับ
1: รู้ไหมเรือใบเล่นยากเล่นง่าย
2: ง่าย
1: เล่นไม่ลาเล่นให้เป็นเล่นง่ายแต่ให้เก่งเล่นยากนิดหนึ่งต้องใช้เวลาเพราะว่าเรือใบอยู่กับน้ำทะเลอยู่กับน้ำเพราะนั้นความอันตรายมันเกิดขึ้นตลอดเราต้องเรียนรู้เรื่องลมเรื่องกระแสน้ำเรื่องการทักษะกับเรื่องเรือใบอะไรอุปกรณ์ในเรือใบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใครเคยเล่นเรือใบบ้างไหมเนี่ยรู้เรื่องเรือไหมเกี่ยวทางน้ำเนี่ย
3: ไม่เคยเล่นเรือใบนะครับ
4: เคยพายเรือที่สวนสนุกค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อสวนสนุกอ๋อ
4: ผมก็เคยนั่งเรือกลางแก่งที่เกาะแสมสาร
1: อ๋อนั่งเรือใหญ่อ๋อว่ายน้ำ
3: นั่งเรืออยู่บ
1: ้
3: าง
1: แล้ว
3: ไม่เคยพาย
1: แล้วมาเล่นเรือใบรู้ไหมว่าเรือใบเนี่ยมีผู้เป็นเหมือนบิดาเรือใบเลยเล่นเรือใบครั้งแรกเลยให้ประเทศไทยรู้ไหมใคร
4: ในหลวง
3: ใช่ไหมคร
1: ับในหลวงเนี่ยท่านทรงเรือใบนำเรือใบมาเล่นครั้งแรกในประเทศไทยท่านคือเล่นครั้งแรกคือที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วท่านก็มาเมืองประเทศไทยท่านก็มาเผยแพร่ให้เรียนรู้เรื่องเรือใบเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับอยากดูรูปท่านไหมว่าเป็นยังไงบ้างร
4: ู
1: ปท
4: ่าน
1: ทรงพระวิชาแค่ไหนครับก็เดินตามคุณลิงมาวันนี้ครูติ๋งจะพามาดูนะรูปประวัติศาสตร์นะครับที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบได้ติดไว้ที่นี่นะครับ THA เบอร์27นะนั่นคือในหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9เป็นเรือโอเคอันนี้เป็นการแข่งขันประเพณีจิตรดากับราชนาวีนะครับ
4: แล้วตรงภาพนั้นคือภาพที่ทะเลที่สัตหีบเลย
1: ค่ะอ๋อไม่ใช่ครับภาพนั้นเป็นทะเลที่หัวหินครับหาดไกลกังวลรู้จักไหมที่ประทับของในหลวงท่านช่วงนั้นนะคร
4: ับวางไกลกังวลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับวางไกลกังวลครับทีนี้เรามาดูรูปที่2เนี่ยนี่แหละคือเรือที่เป็นเรือลำแรกที่ท่านทรงต่อด้วยฝีพระหัตถ์ท่านเลยคือชื่อว่าเรือ
4: ราชประแตง
1: เก่งมากราชประแตงนะครับราชประแตงนะครับนะตอนนี้มาดูรูปประวัติศาสตร์ของเรานี่วันที่16ธันวาคม2510นะครับซึ่งในหลวงของเรารัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้ทรงแข่งกีฬาแหลมทองหรือสมัยนี้ทางบ้านเราคือเรียกว่ากีฬาซีเกมนี่เอง
4: oh. อ๋อ
1: นะครับตอนนั้นเรียกแหลมทองเป็นครั้งที่4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงแล่นเรือใบนะกับฟ้าหญิงอุบลรัตน์นะครับแข่งขันในรายการนั้นซึ่งทั้งสองพระองค์ก็ได้ดับที่1ทั้งคู่แต้มเท่ากันได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นความภาค

0: งใจของประชาชนชาวไทยเลยเอาวันที่16ธันวาเนี่ยเป็นวันกีฬาแห่งชาติของไทยครับตอนนี้ถ้า3รูปนี้ทุกคนก็ได้ครูตึงเล่าให้ฟังบ้างพอสังเกตนะทีนี้ทุกคนอยากมีอะไรถามครูตึงไหมว่าจะสงสัยอะไรไหมครับเอาถิงหยางก่อน
1: กีฬาแหลมทองครั้งที่4นี่แข่งที่ไหนครับ
0: แข่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ตอนแข่งระบายแข่งที่พัทยาครับครับแล้วว่า
2: แล้วในการแข่งกีฬาแหลมทองครั้งที่4ครับมีประเทศมาเข้าร่วมกี่ประเทศนะครับ
0: ก็มีประมาณ 4-5 ชาตินะครับที่พอจำได้คือมีสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไทยแล้วก็พม่าทุกคนสนใจไหมอยากเล่นไหม
1: อยากเล่นครับ
0: แต่ครูติ๋งจะพูดอีกหนึ่งว่าท่านเคยตัดไว้ว่าเรือใบเนี่ยสอนให้เราคนไทยหรือเด็กเราเนี่ยให้คิดเองทำเองถ้าเรือใบไม่วิ่งนะลมมันเบารอลมสักนิดนึงให้มีลมแล้ววิ่งไปลมมันแรงไม่ต้องไปหักโหมมันนะครับเหมือนท่านในหลวงท่านบอกไว้นะเราต้องคิดเองทำเองเพราะอยู่ทะเลแล้วเนี่ยเราต้องทำเองหมดทุกอย่างต้องคิดเองนะครับนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเรารอพี่เขาสอนตลอดเวลาเราต้องคิดเองด้วยทำเองด้วยทุกคนสนใจแล้วใช่ไหมอยากเล่นหรือยัง
1: อยากเล่นแล้วคร
0: ับไปกันที่ครูตึงครูจะพาไปหาครูฝึกแล้วลงเล่นกันกับเพื่อนพี่เพื่อนเรานะครับ
3: สวัสดีครับผมพร้อมเล่นเรือใบกันหรือยังลูก
1: พร้อมคร
3: ับโอเคเดี๋ยวครูจะแนะนำรุ่นพี่มาสอนเรานะอันนี้พี่ต้นเตยอันนี้พี่สายป่านอันนี้พี่อามัดอันนี้พี่เชนเดี๋ยวครูจะจัดคู่การเป็นบัดดี้เข้าใจไหมครับไปลงน้ำเนาะพิงหยาง
4: ครับ
3: ครูกับต้นเตยไปหาพี่ต้นเตยเลยน้ำแข็งน้ำแข็งคู่กับพี่สายป่านแค่คู่กับพี่เชนเชมาเชมานัชชามเดี๋ยวหนูคู่กับพี่อามัดนะลูกได้บัดดี้กันแล้วได้บัดดี้กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะมาอธิบายเรื่องอุปกรณ์เรือว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็การเล่นว่าเล่นยังไงบ้างเอามารู้จักอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์มีอยู่2อย่างมี
2: ตัวเรือกับใบ
3: เก่งมากลูกเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าปฏิบัติกันเลยดีกว่าการกับใบของเรือใบมันจะมี2อย่างนะลูกมีกับใบเหนือลมเขาเรียกว่าแท็กแล้วก็กับใบตามลมเขาเรียกว่าใจเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่อามัดขึ้นไปนั่งให้น้องดูหน่อยถ้านั่งเริ่มแรกเลยในการเล่นเรือใบการขึ้นเรือนะลูกต้องขึ้นตรงข้ามกับใบเสมอถ้าใบอยู่ฝั่งนู้นหนูก็ต้องขึ้นฝั่งนี้ถ้าขึ้นฝั่งเดียวกับใบปุ๊บเรือมันจะคว่ำพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บนั่งอย่างนี้นั่งให้ชิดข้างหน้ามือจับหางเสืออันนู้นเขาเรียกว่าหางเสือนะลูกเนี่ยเรียกหางเสือจับอีกมือนึงจับเชือกดึงใบเส้นสีแดงเห็นไหมครับเห็นเปล่าเห็นไหมครับไม่เห็นลองไปดูด้านท้ายเรือได้ลูกแล้วก็ดึงใบเข้ามาเป็นอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวดูวิธีการแท็กการกลับใบเหนือลมวิธีง่ายๆคือก้าวขาที่อยู่ท้ายเรือก่อนขานี้อยู่ท้ายเรือก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับดันหางเสือไปข้างหน้าพอดันปุ๊บหัวเรือมันจะเลี้ยวมาด้านนี้หมุนเห็นไหมครับพอดันปุ๊บใบมันจะมาแล้วเห็นไหมลูกก้มนะครับก้มตรงพอใบผ่านหลังเราปุ๊บกลับตัวมานั่งอีกฝั่งนึงแล้วขึ้นหางให้มันอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอันนี้คือการแท็กต่อไปดูการใจการใจคือการกลับใบใต้ลมมันจะเหมือนกับการแท็กเลยลูกคล้ายๆกันแต่จะเปลี่ยนแค่ตรงที่เราดันหางเสือจากหางเสือไปเป็นดึงเข้าหาตัวดูก้าวขาใจปุ๊บพอดึงหางปุ๊บหัวเรือก็จะหมุนก้มดึงหางทุกครั้งที่เรากลับตัวเราต้องคืนหางมาอยู่ตรงกลางถ้าไม่คืนเรือจะหมุนว่าไงครับ
2: แล้ว2อย่างนี้มันต่างกันยังไงคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมันก็หมุนเหมือนกัน
3: มันจะแตกต่างกันเวลาแข่งขันมันจะมีทุ่นให้อ้อมมันจะมีทุ่นให้อ้อมอยู่2ลูกถ้าแท็กก็จะวิ่งใต้ทุ่นแล้วก็แท็กอ้อมขึ้นมาข้างบนใช่มั้ยลูกแล้วมีอีกทุ่นนึงอันนี้จะต้องใจก็คือกลับไปมันอ้อมมาอย่างงี้หางเสือคือตัวบังคับทิศทางส่วนใบนี่ก็คือ power เร่งความเร็วกับลดความเร็วนะดูใจอีกทีนึงดูใจอีกทีนึงนะครับใจก้าวขาเห็นไหม ระวังนะลูกถึงหาปุ๊บหัวเรือจะหมุนตาต้องสังเกตบูมตัวนี้เห็นไหมมันเร็วมากกลับตัวโอเคนะครับใครจะลองก่อนใครพอทำได้เอาไหม
4: ผม
3: เอาเอแคก่อนเลยเอแคก่อนดีกว่าพี่อามัดลงมาลูก
5: ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลองฝึกกันบ้างแล้วสู้ๆนะ

นับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการกล่อมกล่าวให้เด็กมีจิตใจอดทนกล้าหาญรู้แพ้รู้ชนะปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งในทางจิตใจและร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2504

0: ากที่เด็กๆซ้อมกันเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมความพร้อมเพื่อลงสนามจริงกันดีกว่าครับ
1: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเรือกันนะครับเดี๋ยวพร้อมลงทะเลเดี๋ยวให้พี่บัดดี้พาไปไปครับลุยกันเลยไปเอาล่ะ

0: ลองเล่นเรือใบกันจริงๆแล้วสู้ๆนะครับเด็ก
1: ๆความปลอดภัยนะครับเวลาลงแรมตรงนี้มันเลื่อนสีเขียวอ่ะพยายามสไลด์ข้างลงไปจับเทเลอร์พอลงไปเสร็จเดี๋ยวให้บัดดี้หัวเรือคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งเอาเทเลอร์ขึ้นมาไว้ข้างบนโอเคนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับต้นเตยเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับโอเคป้า

0: 4คนที่มาเล่นวันนี้เจอทั้งสภาพลมทั้งสภาพอากาศร้อนแล้วก็ลมก็แรงขึ้นก็ดูความตั้งใจของเด็กแล้วเล่นที่ลงไปกับพี่บัดดี้อะไรงี้ความตั้งใจโอเคเขาน่าจะทำได้อยู่แล้วครับต้องฝึกฝนอีกเยอะถ้าเขาอยากสานต่ออนาคตต่อไปเป็นทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมาฝึกฝนเรื่อยๆครับน้องนัชชาครับเล่นดีครับเพราะว่าตัวเล็กแล้วก็สรีระเขาได้แล้วก็โอเคเลยลมประมาณนี้เขาเล่นได้แน่นอนครับน้องเอแคร์ก็ได้เหมือนกับน้องนัชชาครับการเล่นสไตล์เดียวกันเลยส่วนน้องน้ำแข็งก็ได้ครับถ้าฝึกฝนไปเรื่อยเขาจะคล่องความคล่องตัวเขาจะเยอะขึ้นเลยลองบินอย่างเนี่ยจะมีเรื่องปัญหาเรื่องสรีระก็คือเขาตัวใหญ่แล้วก็น้ำหนักเกินคือออฟตี้เอาน้ำหนักแค่ประมาณ50นะฮะในน้องก็ประมาณ60แล้วก็เลยลำบากหน่อยในเรื่องการขยับตัวนะครับการโมเมนต์ต่างๆลดน้ำหนักลงหน่อยนะครับแล้วก็ฝึกความคล่องตัวขึ้นไปอีกการเล่นเรือใบนะครับจิตใจก็ต้องเข้มแข็งต้องสู้กับแดดเพราะวันๆนึงเราลงประมาณ3ชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายอีก3ชั่วโมงเงี้ยเด็กต้องสู้แดดตลอดเจอทั้งลมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เด็กก็ต้องแก้ไขนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักกีฬาเรือใบนะฮะเพราะว่าท่านมีความอุตสาหะมีความมุมานะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้สำหรับเยาวชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะท่านเล่นเรือคนเดียวข้ามอ่าวจากหัวหินมาที่หาดไตรงามของระยองนะครับใช้เวลาเดินทางก็17ชั่วโมงนะครับท่านมีความอดทนและมุ่งมั่นมากสร้างเรือด้วยฝีพระหัตถ์ของท่านเองแล้วท่านก็เอานำเรือที่ท่านสร้างไปร่วมแข่งขันในรายการต่างๆแล้วท่านก็ดูแลรักษาเรือที่ท่านสร้างขึ้นมาเองได้อย่างดีครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนต่อไปนะฮะในหลวงท่านก็มีแนวความคิดก็คือให้เด็กคิดเองทำเองแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆจากเรือใบแล้วพอเด็กเข้าใจก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ
1: วันนี้ผมมาเล่นเรือใบที่หาดดงจันทร์นะครับตอนแรกผมจะไปเล่นนะครับผมแบบกลัวน้ำลึกแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับประเทศของเรานะครับช่วยเหลือแทบทุกอย่างเลยผมได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆในการอยู่บนท้องทะเลอย่างเงี้ยครับผมก็ได้สัมผัสน้ำทะเลสัมผัสลมธรรมชาติที่เย็นนะครับ
2: ผมคิดว่าที่ในหลวงชอบกีฬาเรือใบนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าในหลวงได้แบบว่าใช้ความคิดว่าต้องทำอะไรยังไงเรือถึงจะแล่นได้เร็วแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติด้วยฮะแล้วก็มีแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันครับแบบว่าคือลุ้นว่าจะรอดหรือเปล่าฮะครั้งหน้าผมจะมาลองใหม่ครับ
3: วันนี้หนูเล่นเรือใบสนุกมากเลยค่ะหนูไม่ยอมพอเลยที่บังคับเรือสนุกกว่าที่ไหนอีกหนูว่าในหลวงเขาเก่งเล่นเรือใบต้องใช้ความสามัคคีกันเรือใบเล่นเหนื่อยค่ะเล่นจนหิวเลยค่ะวันนี้หนูก็ได้สัมผัสกับลมกับน้ำทะเลแล้วก็แสงแดดและที่สำคัญก็คือเรือใบค่ะหนูว่านั้นเรือใบอ่ะเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆเวลามีลมใช่ไหมคะก็จะทำให้เรือใบแล่นแต่ถ้าไม่มีลมเรือใบก็ไม่สามารถแล่นได้ส่วนบัดดี้ของหนูนะคะเขาก็โชว์ลีลาหนึ่งอันที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นการที่เรือขยับแบบเอียงๆเลยค่ะและที่หนูประทับใจมากที่สุดก็คือตอนที่ในหลวงมาจากหัวหินเพื่อมาเกาะไตรงามนี้คือหนูว่ามันไกลมากแล้วในหลวงก็เก่งมากๆที่สามารถทำแบบนี้ได้ภูมิใจที่ได้มาสัมผัสกีฬาชนิดหนึ่งที่ในหลวงท่านชอบมากๆเลยค่ะ
4: กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชฤทัยเป็นพิเศษพระองค์ท่านทรงศึกษาข้อมูลและทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดีซึ่งกีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามเริ่มตั้งแต่พระองค์ท่านทรงประกอบเรือใบเองรวมถึงความอดทนของพระองค์ท่าน

การต่อสู้กับกระแสน้ำแสงแดดและแรงลมความพยายามของท่านส่งผลให้ผ่านพ้นอุปสรรคจนทำให้ประสบความสำเร็จพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างแสดงให้เห็นถึงการพึ่งตนเองความเพียรพยายามมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคดังความตอนหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกที่ว่าอานิสงส์แห่งความเพียรนั้นมีอยู่ถึงแม้จะไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายจนกระทั่งถึงเข้าวันหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาทีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2004

475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

เกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ณผู้ชมเราสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหรือหลายเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะ

0: แปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
1: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติเห็นเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
1: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
0: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
1: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
1: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับคะคุณหมอ
0: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนแล้วกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน์ใช้โทรศัพท
1: ์ค่ะ
0: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขับรถอะไรอย่างงี้ก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
0: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะอาจจะเรียนรู้ได้ยากละค่ะขั้นถัดมาก็เริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลจิตวิทยาประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
1: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดินต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นอย่างเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขานะคะ รวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหา

ฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วย

0: และจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลก
0: ับ
1: ผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนเนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่นะคะ
2: Do you know your mama? You do
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know you were my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But you, do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. Yeah. What are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
0: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
1: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถ
0: ึ
1: งแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
0: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขายังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะทีเขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปญาติจะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
1: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมได้เยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมได้เยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
1: ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
1: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
0: ดีมากแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะ
1: ก
0: ็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
1: ค่ะ
0: แต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมดเล
0: ยอันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
1: ค่ะใส่ใจ
0: คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
1: ค่ะ
0: ไหนลองลบ100-8ได้เท่าไหร่คะ
1: 92ค่ะ
0: 92

0: ตอบไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
1: ก็12ลบ8ล่ะค่ะ
0: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
1: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ลองคิดในใจนะ
1: คะแล้วบอกถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
0: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอ
1: เห็นนะ76ค่ะ
0: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะตอบ
1: ไปที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรคะ76ใช่ไหม
0: คะ
1: 76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
0: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
1: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านเมื่อกี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
0: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะไปกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่คะคุณหมอโดนคุณหมอฟาดหัว
0: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
1: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้แบบนี้
0: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต
1: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขโจทย์ง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
1: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
0: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีคล้ายๆสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
1: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
0: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้
1: อ
0: ันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำและจะดูตัวเลขว่าเออเขาจำได้กี่ข
1: ้
0: อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
1: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค่ะ
0: โอเค
1: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
0: ่
1: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
0: ก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
1: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
0: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
1: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
1: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
0: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
1: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
0: กำลังสมองกำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไร มีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็เ

0: คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ะ
0: นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราอาจจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆคิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความเสียใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: และทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดแล้ว
1: ใส่ใจตัวเองด้วย
0: ใช่ๆค่ะ
1: มีสติอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
1: อ่ะมันเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุลในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต
0: ค่ะ
1: ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะเห็นที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วเราควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: เป็นหลุมด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะ ก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะในอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของ

0: การเปลี่ยนแปลงจากเดิ
1: ม
0: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
1: อม
0: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต
0: ่
1: เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหนแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธ
0: ุ
1: ์อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได
0: ้
1: ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนปวดใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับ

0: เพื่อนเลยค่ะ
1: เกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่

แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เด็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตรงไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบคว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีบางคนไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: าดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันคุณตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่

0: ม่ได้ยังใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
2: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทายหนึ่งสามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่

0: เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อสายโดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่สองพี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่ผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็รักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทำก็เอางั้นโอเคอ่ะ
4: ข้าวไร
5: น่าจิ้มน้ำพริกแล้ว
1: นะอย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 2:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์แพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่

ด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ีครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบอร์ลินแล้วนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาเซิลในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับและที่เมืองแห่งนี้นี่เองนะครับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพบกับจักรพรรดิไกเซอร์วิลเฮมที่2เป็นครั้งแรกและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับถึงแม้ว่าจะเป็นการประทับเพียงระยะเวลาแค่1วันเท่านั้นก็ตาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากกรุงเบอร์ลินมาถึงเมืองคาสเซิลในเวลา 16:00 น.ของวันที่ 9 สิงหาคมพุทธศักราช 2450ในวันนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ได้เสด็จมารับเสด็จด้วยพระองค์เอง

0: ครั้งนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเทมที่2ยังพระราชทานยศนายร้อยเอกประจำกรมทหารราบมหาดเล็กแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากเยอรมนีและระหว่างที่ทรงศึกษานั้นพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ด้วย
1: ทรงหม่อมบริพัตรมีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศเยอรมนีครับเพราะไปเรียนโรงเรียนในร้อยที่ประเทศเยอรมนีและไปเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารที่ประเทศเยอรมนีหลังจากจบโรงเรียนในร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางเยอรมันได้โปรดเกล้าให้ทูตหม่อมบริพัตรเข้าไปเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ประจำซาตินาคือสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะครับของเยอรมนีนะครับดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟไปที่พระราชวังวินเฮมส์เฮอร์เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนสันเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองคาสเซิลได้ชัดเจน

0: สวนนี้มีชื่อว่าเบิร์กปาร์คสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงชื่นชมว่าเป็นสวนที่ร่มรื่นและงดงามมากเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นป่าครึ้มบริเวณลานหญ้ากว้างใหญ่สามารถมองเชิงเขาซึ่งมีบ่อน้ำพุและเป็นน้ำพุแห่งเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดที่พระองค์ทรงซื้อฉบับหนึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งขึ้นไปบนยอดเขาบริเวณที่เรียกว่าจัตุรัสเฮอร์คิวลิสแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาสเซิลมีอาคารศิลาทรงแปดเหลี่ยมและทานน้ำไหลจากป้อมศิลาลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง
1: ขึ้นไปจนกระทั่งถึงป้อมที่ทำให้น้ำตกน้ำดูน้อยไปกว่าที่ทำท่าทางไว้จะให้ไหลเพราะมีที่เกิดน้ำพุน้อยทำให้นึกถึงเมืองนอร์เวย์เสียจริง
0: นี่คือโปสการ์ดจัตุรัสเฮอร์คิวลิสที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อร้อยปีที่แล้วเป็นภาพจัตุรัสในสภาพที่สมบูรณ์มีข้อความที่ทรงบรรยายไว้สั้นๆว่าน้ำตกฮากูเลสหลังเขาตรงวังจิโอวานนี่ฟานเชสโกกุนิเอโรสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบและสร้างจัตุรัสเฮอร์คิวลิสขึ้นในพุทธศักราช2240บนอาคารแปดเหลี่ยมมีรูปปั้นเฮอร์คิวลิสหล่อด้วยทองแดงตั้งอยู่บนยอดในวันที่ทีมงานเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาสขึ้นมาถึงจัตุรัสแห่งนี้รูปปั้นเฮอร์คิวลิสอันงามสง่าและทาน้ำตกที่พระองค์ทรงบรรยายไว้เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรทิวทัศน์เมืองคาสเซิลจากบนยอดเขาและทรงบรรยายไว้ว่ามีถนนสายใหญ่ขึ้นตรงมาหน้าวังเพราะเหตุนี้เมื่อยืนอยู่ที่น้ำตกจะแลเห็นถนนดังกล่าวตรงลิ่วจนสุดสายตามีตึกรามบ้านเรือนขนาบสองข้างถนนเส้นนั้นจากนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่สองทรงนำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งไปประพาสเมืองคาสเซิลในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายเมืองราชบุรีอย่างมาก
1: ถ้าจะเทียบช่างเหมือนกับเมืองราชบุรีเสียจริงๆและเห็นเข้าก็นึกถึงขาดแต่แม่น้ำเมืองนั้นเปรียบเหมือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีถนนตัดขึ้นไปบนเขาแดงจันทร์ถ้าตั้งวางบนเขาแดงจันทร์แล้วจะเหมือนกันกับที่นี่ไม่มีผิดเลย

บทเพลงประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ

0: พระโทก็คือเพลงมาเหมือนกับเพลงเกียรติยศรับเสด็จผู้ครองนครพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้นำประเทศนะครับเพลงลักษณะแบบนี้คือเพลงรับเสด็จเพลงเกียรติยศเพลงเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ชายสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ทหารสำหรับสวนสนามรับเสด็จดังนั้นการที่มีทหารรับเสด็จเป็นทหารกองเกียรติยศเนี่ยเขาต้องใช้เพลงเพลงบอกความยิ่งใหญ่บอกทั้งความเป็นผู้นำบอกทั้งความอะไรอลังการนะครับแล้วสมัยก่อนมันไม่มีเพลงโหลๆทุกเพลงสร้างขึ้นเพื่อเหตุการณ์นั้นๆโดยเฉพาะ
1: เพลงแซมมิดพาโทประพันธ์โดยพอลลิงเคนายทหารแตรวงประจำราชสำนักเยอรมันและหลังจากเสด็จประพาสครั้งนั้น1ปีเขาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระบอกเสียงและโน้ตเพลงนี้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต
0: พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นบุคคลสำคัญเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเยอรมันเป็นพอลลิงเก้ซึ่งเป็นนักดนตรีประจำเมืองจึงแต่งถวายพระองค์เป็นประเพณีนิยมนะในเยอรมันเนี่ยหมายความว่าแขกบ้านแขกเมืองบุคคลสำคัญระดับประเทศไปเยี่ยมเยียนเนี่ยเขาก็จะแต่งเพลงถวายทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นระดับกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเพลงบทเพลงบทนี้ก็เป็นบทเพลงสำหรับพระองค์เท่านั้นจึงเรียกว่าไซมิดพาโท
2: กระบอกเสียงที่บรรจุเพลงสยามิสพาโทเนี่ยนะครับผมกว่าจะได้มาเสื้อที่จะตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากมากต้องบอกว่าเป็นบุญบารมีของแผ่นดินจริงๆเพราะว่าต้องถึงขั้นกับว่าต้องประมูลมานะฮะจากงานแสดงเครื่องเสียงโบราณหรือกระบอกเสียงที่เมืองชิคาโกประเทศอเมริกานะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็ได้กระบอกเสียงทบเพลงถวายพระเกียรติรัชกาลที่5เนี่ยอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วครับ
1: ปัจจุบันกระบอกเสียงเพลงแซมมิสพาโทเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยและเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสยามและเยอรมนีที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน

นอกจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ทรงพบกับพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่สองพระสหายเก่าที่เมืองคาเซลแล้วนะครับที่เมืองบรัชไวก์นี้พระองค์ก็ยังได้ทรงพบกับพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยอีกพระองค์หนึ่งครับนั่นก็คือดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองบรัชไวก์นั่นเองครับ

เมืองบาชไวท์อยู่ในแคว้นโลเวอร์แซกโซนีทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีมีประชากรกว่า 250,000 คนและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของแคว้นรองจากเมืองฮันโนเวอร์ในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟถึงเมืองบราชไวท์และประทับอยู่เป็นเวลา3วันระหว่างนั้นทรงพบกับดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองซึ่งเป็นพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยกันมาก่อน

ที่นี่คือธนาคารน็อตเอลบีหรือน็อตดอยเชลันแบงก์เมื่อร้อยปีที่แล้วเคยเป็นสถานีรถไฟเมืองบาชไว้และในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมทั้งบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้มารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

0: ย้อนกลับไปพุทธศักราช2426ในยุคที่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังเป็นเจ้าผู้ครองเมืองเมคเคนบวร์กได้เสด็จมาเยือนสยามครั้งนั้นทรงพบกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและทรงติดต่อกันเรื่อยมาทำให้ทั้งสองพระองค์สนิทสนมกันมากขึ้น
1: Johann Albrecht, der Herzog zu Mecklenburg-Schwerin und König Chulalongkorn kannten sich schon sehr, sehr lange. Herzog Johann Albrecht war der erste Repräsentant des europäischen Hochadels, der 1883 König Chulalongkorn in Siam besuchte. Und seitdem hatten sie also regen Kontakt. Es gab also immer wieder Briefkontakt, aber auch, dass sie sich gegenseitig informiert haben, Leute nach Siam zum Beispiel geschickt haben, Forscher, die dann eben zum König kamen und eben ihm Grüße ausrichteten. Das war der erste Besuch. Dann der zweite, dass sie sich trafen, war in Schwerin. Johann Albrecht war dort auch gerade Regent in Schwerin und König Chulalongkorn auf seiner ersten Europareise war dann in Schwerin 1897.
0: ทั้งสองพระองค์ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟมาถึงวังบาดไว้ซึ่งทางการจะถวายเป็นที่ประทับแรมวังนี้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2373โดยดุกคาววิลเลียมสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเคยมีเหตุพี่น้องทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นเผาวังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2408และภายหลังได้ซ่อมแซมวังขึ้นมาใหม่ในสมัยดุกคาววิลเลียมนั่นเอง

0: ปัจจุบันวังบัตไว้กลายเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อว่าชอสอาร์เคดเป็นห้างชื่อดังของเมืองนอกจากนั้นภายในอาคารยังแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์และให้บริการแก่สาธารณะทั้งห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุประจำเมือง
1: From the visit, the only sure photo from the visit.
2: Aside the southern wing of the castle, they took residence in the visit, and was.
0: ที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้เองได้เก็บหลักฐานในช่วงเวลาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองนี้ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตรวมทั้งหนังสือพิมพ์เยอรมันหลายฉบับที่ลงข่าวพระราชกรณียกิจตลอดเวลาที่ประทับที่เมืองนี้

นี่คือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงฉายคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นภาพที่ถ่ายโดยนักข่าวชาวเยอรมันซึ่งมาทำข่าวในวันนั้นปัจจุบันพระบรมฉายาลักษณ์นี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีณที่หอจดหมายเหตุเมืองบัดไว้หนึ่งในนั้นมีภาพบรรยากาศการรับเสด็จที่สถานีรถไฟในอีกมุมมองหนึ่งที่คนไทยแทบไม่เคยพบเห็นมาก่อน

0: นี่คือพระฉายาลักษณ์ของดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาในคราวเสด็จมาเยือนสยามที่เมืองเพชรบุรีครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพมารับเสด็จณพระนครคีรี
1: Das war also nun der Besuch von Schuler Longkorn. Er währte 3 Tage. Ein Tag davon war in Bad Harzburg. Der nächste Besuch war dann von Herzog Johann Albrecht in Siam. Seine Frau, seine erste Frau Elisabeth, starb 1908. Und zuerst war es so, dass Johann Albrecht, um sich von diesem Schock zu erholen, nun, also er war einfach jemand, der sehr gerne reiste, hieß es also, er müsste jetzt so eine Reise, große Reise machen, seinen Freund König Chulalongkorn besuchen und er wollte Indonesien kennenlernen.
0: การเสด็จเยือนสยามของดุกโยฮันอัลเบิร์ตในครั้งหลังนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพได้ประทานขัน2 ใบและผ้าไหมเป็นของที่ระลึกนอกจากนั้นดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังทรงซื้อของที่ระลึกเพิ่มเติมอีกทั้งครุฑสลักไม้สีทองหมอนปักจากโรงเรียนราชินีที่แขวนเสื้อทำจากเขาควายของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองนี้ในคืนวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450ลุกโยฮันอัลเบิร์ตได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครเวทีที่โรงละครประจำเมืองหรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าสแตทเทียเตอร์ส่วนที่นี่คือโรงพยาบาลประจำเมืองบัตไว้ในอดีตเคยเป็นสนามซ้อมรบที่ชื่อว่าโกเซอร์เอ็กเซอร์เซียปาร์ตเมื่อ100 ปีที่แล้วดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอมาทอดพระเนตรการซ้อมรบที่สนามในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นประธานการซ้อมรบในวันนั้นมีการจัดกำลังโดยแบ่งทหารออกเป็น2 ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นกองกำลังป้องกันได้ล่วงหน้าไปตั้งฐานขัดขวางอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นกองกำลังใหญ่ที่เดินทางมาจากเมืองฮาสบวกแต่งกองโจรมาตีตัดกองทัพใหญ่ที่นอกเมืองบาชไว้และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์การประลองยุทธวันนั้นที่ทรงบันทึกไว้จำนวนหลายภาพหลังเสร็จการซ้อมรบสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศูนย์กีฬาซึ่งพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกรีฑาสโมสรในสยามที่นี่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งบราดไว้ก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2298เป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีเมื่อ100 ปีที่แล้วพระองค์ได้ทอดพระเนตรการวิ่งแข่งชนิดหนึ่งมีผู้เล่นแบ่งเป็น2 ฝ่ายดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: มีการแข่ง3 ขาโดดข้ามเชือกวิ่งแข่งอย่างกระโดดแต่วิ่งแข่งอย่างกระโดดนี้เขาใช้รั้วกับไม้สลับกันเป็น4 สายมีผ้าเช็ดหน้าสีต่างกัน4 ผืน

คนที่จะออกวิ่งถือผ้าเช็ดหน้าสีของตัววิ่งกระโดดข้ามจนตลอดแล้ววิ่งกลับส่งผ้าให้พวกเดียวกันวิ่งต่อกันไปจนครบตัวกองใดถึงหมดก่อนกองนั้นชนะต่อไปก็ดึงเชือกแต่ใช้ยืนดึงไม่ทนเท่าไหร่ประเดี๋ยวก็แพ้ชนะกัน

0: ในช่วงค่ำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทโบราณที่มีชื่อว่าเบิกดังกวานโรเดในบริเวณนี้มีโบสถ์เก่าตั้งอยู่ด้วยพระองค์ทรงเล่าว่าปราสาทและโบสถ์นี้สร้างโดยพระเจ้าเฮนรี่เดอร์ไลออนเจ้าผู้ครองดินแดนแถบนี้ในระหว่างพุทธศักราช1716ถึง1738โบสถ์นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ด้านหน้าของโบสถ์มีอนุสาวรีย์รูปสิงโตลอยด้วยทองแดงจากตำนานเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าเฮนรี่ได้เสด็จไปรบในสงครามครูเสดพระองค์ได้พบงูใหญ่ตัวหนึ่งกำลังรัดสิงโตจึงทรงฆ่างูนั้นเพื่อช่วยสิงโตให้รอดชีวิตนับจากนั้นเจ้าสิงโตก็ตามเสด็จพระเจ้าเฮนรี่ไปทุกหนแห่งจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พระเจ้าเฮนรี่สิ้นพระชนม์ภายในโบสถ์ทรงปิดประตูไว้ไม่ให้สิงโตตามเข้ามาสิงโตจึงเฝ้ารออยู่หน้าประตูและเมื่อรู้ว่าเจ้านายไม่อยู่แล้วมันจึงตายตามไปด้วยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรหลุมฝังศพพระเจ้าเฮนรี่ภายในโบสถ์และทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังที่ฝังศพมีรูปเฮนรี่เดอะไลออนถือรูปโบสถ์นอนเคียงกันกับเมียข้างท้ายโบสถ์ยกพื้นสูงในใต้พื้นสูงนั้นเป็นที่ฝังศพมีเอ็มเปอเรอร์สองคนคือเอ็มเปอเรอร์ออโต้คนหนึ่งแล้วบรรดาดุคออฟบรันชวิกที่สืบแทรกกันต่อมาก็ฝังศพในวัดนั้นทั้งสิ้น
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่ปราสาทโบราณเพื่อทอดพระเนตรคอนเสิร์ตออร์เคสตราและเมื่อคอนเสิร์ตจบลงดุคโยฮันอัลเบิร์ตได้จัดเลี้ยงพระสุธารสชาถวายภายในห้องที่ประทับเดิมของพระเจ้าเฮนรี่บรรยากาศในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพและทรงชื่นชมไมตรีของดุคโยฮันอัลเบิร์ต

ดุกรีเย่รับรองครั้งนี้ดีเหลือเกินจนพ่อไม่รู้จะขอบใจอย่างไรพอดัชเชสนั้นเห็นจะเหนื่อยเต็มทีไปไหนก็ไปด้วยวันหนึ่งค่ำกลับมาเวลาก่อนดินเนอร์เพียงครึ่งชั่วโมงไหนจะดูจัดโต๊ะกินข้าวไหนจะแต่งตัววันนี้เต็มทนเข้าอย่างไรออกจะรับว่าเหนื่อยนิดๆบ่นแต่ว่าวันหมดเร็วอาลัยอาวรณ์ทั้งสองคน

วันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับที่เมืองบาดไว้พระองค์และดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมด้วยชายาทรงปลูกต้นไม้ร่วมกันในสวนใกล้กับวังที่ประทับต้นไม้นั้นคือต้นลินดาเป็นพันไม้ที่พระเจ้าเฮนรี่ทรงปลูกไว้ที่เมืองปัจจุบันทีมงานไม่พบต้นลินดาที่ทรงปลูกไว้มีเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงปลูกฉายภาพสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงกับดุกโยฮันอัลเบิร์ต

0: เรื่องราวในประวัติศาสตร์อันน่าจดจำตลอดไป
1: ในระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเมืองบรัสไวส์นะครับพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองเล็กๆอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่าเมืองบาดฮัสบวกและเมืองบาดฮัสบวกแห่งนี้จะมีความสำคัญยังไงกับการเสด็จประพาสประเทศเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: ั้งต้นคิดไม่ถึงก็ทำยาสูบถึงก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั้นก็งงเหมือนกันครับทำยาสูบถึงก็จากสายลมครับ
1: สายลมเรียสูบถึงก็ก็สองพี่น้องคู่นั้นเขาเป็นมาราเสียติด
0: ครับทำยาสูบถึงก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำยาสูบถึงก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่ปวดที่ใส่ลมเป็น
0: ครับท่านเสือเสือก้าจากใส่ลมครับก็มี VR969กับ VR938 สองท่านครับก็คือนั้นไปแก้ผิดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาคอมพิวเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR969กับ VR938ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเซนเข้าเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับท่านเสือเสือก้าจากใส่ลมครับ
1: สายลมเนี่ยสุนุก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววันตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: บอกครับท่านเบียร์สูตรถึงก้าจัดใส่ลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีเนี่ยกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปรารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516 ถึง 2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมคะแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ามที่เราได้เห็นนะคะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย 9-12 ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์อะค่ะมองที่แผนที่อะค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์อะค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี้ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆนะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนส

0: อะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะคือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานเราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่เงาะพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over the king can spend 4 5 or even 6 hours alone in his study at nightSurrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and inspect the place and can.Have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere? All these receivers, transmitters, telexes. What are they all for?
3: Communication. I think that you should know that radio is for communication.

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆขึ้นดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลา

ซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี่ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3 ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระไทยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมคะทางก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกลั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งเนี้ย

มันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาติดังนั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรสีแล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายมุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับ
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สกีแต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมาช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมายังก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันขึ้นที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยเรื่องที่ข้าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเพื่อนโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตุ๊กปลาบึกปลาบึ้งบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับเพื่อนที่เฮ็ดบุญไว้เก็ตนี่เก็ตคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบวงสรวงขึ้นมากับแตงพุ่มแตงพระคือ

0: มันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวหรือก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจ้ะเป็นจ้ำบ้านจ้ำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ขี
1: ่
0: ตุ๊บมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้าแบบว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือที่ล่ะบ่งสวงคือว่าขอขมาแม่น้ําคงคาขอปู่ขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ําเพิ่นได้ก็มาบ่งสวงก็มาเป็นป๋าจ้ําป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมีครับ
1: บ่มีแล้วเฮาก็ขายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: าะตายบ่แล้วนะ
0: เฮาเก่าโบราณแต่ก่อนนี่บ่ฮู้จักป๋าบ่อนบ่จักป๋าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป๋าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป๋าบึกน่ะ
3: บ่บ้ำละ
0: ครับ
1: น้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกับคนบ้าน
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื้อสัตว์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่แหละตัวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื่อสัตย์กินแล้วก็อยากได้อีกสิแล้วความโลภเด
6: ป่านี่มันเป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องจอดเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อกับหาแต่ป่าม
7: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
6: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบอดอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว4-5ตัวตวง7-8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
8: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลําคลองนี่ก็ได้การหาปลาก็บ่ใครได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อมันปลาเขามาล่อเฮือมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเทศเอาไฟแสงสีแบบล่อปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เงินมันกระโบนเองแต่มันครอบคุ้มมัน

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันสิยังหลงเหลือให้ลูกให้หลานนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีหัวลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนมุ้ยบาดที่ซิ่วสีบอลหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่หรอเฮ็ดลำบากสัมปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำบลก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอายังมาอัดมากนั่นแหละเขาก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมีมติกันว่าห้องจำเป็นห้องตรงสองสองล้านบริษัทลูกหลานห้องที่อยู่ฟุกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮาเนี่ยทรงลงสองล้ำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นว่าล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็80%ธรรมยุทธ์ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ไผบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: สำหรับมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่ง

0: มอไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นางนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจักได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้วป่ะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าว่าจะกองเก่าเด้อเตะนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หม้อชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพงนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็กับฝีพายแต่ได้ตั้งใจเลย

0: อาคารตรงสนับสนุนเพื่อมาที่ที่เปิดครับต่อที่ที่เพื่อน
1: อุปสรรคในอย่างกับห้าฟันไปแห่มันได้มีอย่างสิข่วงหน้าพายละย่างเดียวโอ้ซอยไอ้เก่งไอ้กะนับสื่อเรือหน้าปูนี่เด
2: ้มึงเงี้ยลูกตาเพื่อนทั้งสองลำ
1: เทพสถิตกับเทพพยับนาว่าเทพสถิตนาว่าได้ปู

0: ติดมุ่งไรข้ามุ่งไรข้องมุ่งไรก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกูผู้มุ่งทิพย์การนี้ตอนนั้นละกู
1: จัดการเป็นหลักเด่นเลือกกับบทเรียนเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแจกบ่ได้ขอเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะทยอยมาผู้ละ200ผู้ละ500ผู้ละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นแล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่โบพายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: ที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณภาพและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมกับพิธีกรอารมณ์ดีน้องฟาโรมาเที่ยวชมวิถีชีวิตธรรมชาติกันที่บ้านวังน้ำดำจังหวัดชลบุรีครับจะพามาขี่ควายกันแบบสนุกสุดเหวี่ยงและพาไปทำกิจกรรมแข่งเก็บผักที่บอกเลยครับว่าถ้าใครชนะจะได้กินผักแบบฟรีๆกันไปเลยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับพ่อวิทยาผู้ดูแลบ้านอนุรักษ์ควายครับซึ่งที่นี่นอกจากจะเลี้ยงควายเพื่อความสวยงามแล้วนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้อีกด้วยครับ
1: อันนี้คือควายอะไรควายไทยควาย
2: อัตลักษณ์ของชลบุรีที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ร้อยกว่าปีที่ทำงานเข็นซุงเข็นอ้อยเข็นข้าวเอาขึ้นลานหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวก็ใช้ควายตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: พ่อจ๋าหนูถามหน่อยสิคือปกติแล้วว่าอย่างบางคนที่เขาเลี้ยงแบบเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยมันก็มีเลี้ยงมาเพื่อกินเนื้อเพื่อกินนมอะไรบ้างล่ะแล้วคนที่เขาเลี้ยงควายเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับพ่อ
2: ก็คืออนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรีก็เพื่อประเพณีแล้วก็เป็นสาพระราชาที่พระองค์ท่านให้แนวทางเราเอามาทำปุ๋ย
3: ต้องบอกก่อนว่าที่ชลบุรีเนี่ยเขาจะมีประเพณีวิ่งควายทุกปีก็เอาควายมาแข่งกัน
2: ใช่เป็นการอนุรักษ์
3: ตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อน้องไม้ครับ
1: น้องไม้สวัสดีครับ
3: น้องไม้
1: เท่าไหร่แล้วครับอ
2: ายุ9 เดือนครับ
1: น้องไม้หนูโตไวมากลูก
3: 9เดือนหนักประมาณเท่าไหร่พ่อ
2: ก็ประมาณสัก300
3: 300โลเหรอ
2: ใช่200ฝ่า300อะไร
3: ผมว่าลูกสาวผมใหญ่แล้วนะเจอน้องไม้ไปลูกสาวผมเล็กเลยเล็กทันทีเลยเวลาผมเล่นกับหมาผมก็เล่นอย่างนี้แหละ
1: ตอนนี้คือนางคิดว่านางเป็นหมาชิสุอยู่เหมือนกันนะครับ
3: กินเลยลูกกินเถอะ
1: กินดีๆกิน
0: นอกจากจะเล่นกับควายกันได้แล้วที่นี่เขายังให้ขี่ควายได้ด้วยนะครับความรู้สึกจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
3: โอ้ตัวนี้เลยเหรอพ่อ
2: จ้า
3: และตัวนี้เป็นอะไรกับไม้ครับ
2: ก็เป็นสาวเป็นป้าและเป็นพี่สาวของแม่ไม้
3: เมื่อกี้ตอนน้องไม้ผมไม่กลัวนะ
1: ใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็ยังดูน่ารักเนาะ
3: อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับพ่อ
2: น้องเฟิร์กฟูจ้ะ
3: อันนี้ก็คือขี่ได้เลย
2: ได้เลยจ้ะ
3: ฟ้าอยากลองไหม
1: ได้ค่ะ
3: เอาเลยพ่อ
1: มาขี่ได้เลยเหรอ
3: ชัวร์แล้วชัวร์แล้วบรรยากาศเป็นไงข้างบนอากาศ
1: ตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าโอ้ยพ่อไม่เล่นพ่อไปไหนก่อนพ่อถ่ายรายการก่อนไหมถ่ายรายการก่อนหนึ่ง
3: ตื่นเต้นไหมฟ้า
1: ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ด้วยความปลอดภัยรู้สึกมันมี
3: แต่ว่าดูอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแล้วตรงนั้นสูงนะ
1: สูงมาก
3: อยู่ข้างบนสูงนะดูจากระดับที่พ่อยืนกับผมยืนนี่สูงนะเมื่อกี้ถามนิดนึงพอดีพาออกมาเดินแล้วจะได้คุยให้เคลียร์
1: แบบตรงๆเลยนะคะ
3: เรื่องอัตลักษณ์อ
1: ยากเข้าไปคุยด้วยบ้างจังเลยค่ะ
3: อยู่ก็ได้เลย
1: ใกล้เหลือเกินตรงนี้ก็ได้ค่ะ
3: เรื่องอัตลักษณ์ของเขาที่เขาบอกว่าควายชลบุรีที่สวยๆที่ไปประกวดกันตามงานประเพณีวิ่งควายเนี่ยคือเป็นอะไร
2: ชลบุรีแท้ๆก็จะกรีบก็ต้องเป็นกรีบกะลาหน้าเหมือนเก้งเดินเหมือนม้าหน้าเหมือนเก้ง
3: หน้าเหมือนเก้ง
2: หน้ายาวเล็กยาวตาก็ต้องโตผิวก็ต้องเป็นผิวแตงโม
3: แล้วต้องเดินเหมือนม้าด้วย
2: มีความคล่องแคล่ว
3: ลองให้มันเดินเหมือนม้าหน่อยไหม
1: ถ้ามันเดินเหมือนม้าหนูจะตกเหมือนตุ๊ดนี่แหละค่ะให้มันรู้เรื่องกันไปเลย
3: แต่ว่าดูแล้วสวยนะผมมีความรู้สึกเลยว่าสวย
1: คืออย่างแรกที่ฟ้ารู้สึกเลยนะคือตัวของคนหรือผิวน้องอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าหยาบกร้านหรือว่าโอ้โหแห้งกลางไปหมดคือมันมีความสะอาดนะคะ
3: มันแล้วมันก็เงาสวยเลยเนาะนี่คือจุดเด่นของควายอัตลักษณ์ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับพ่อโชคดีมากฟ้าวันนี้ที่ฟ้ามาพี่ไม่ได้พาน้องไข่ดาวมา
1: ไม่งั้นยังไงคะ
3: น้องไข่ดาวกับควายนี่ไม่ถูกกันอย่าง
1: ไรเขาจะไล่นะครับใช่ไหม
3: โอ้โหถ้าเจอปุ๊บนะเห็นควายอยู่นี่ไข่ดาวไปนู้นเลยสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้ชายป่าอ้อยเลยเขาบอกว่าควายเนี่ยไม่ชอบสีแดงไม่ชอบอะไรจริงไหมพ่อ
2: คือถ้าไม่ค่อยคุ้นชินเขาก็ตื่นกลัวเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องสีแปลกเอ๊ะอะไรมาเนี่ยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเขาก็ต้องระวังโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
4: ดูนั่นสิคะพี่เขาดวงข้าวของเรามันออกมาแล้วอะค่ะ
3: ดูมันผมหมดความหมายเลยอะ
4: พี่เขานกน่ารักมากเลย
3: อันนี้คือผมเป็นอะไรอะเป็นลูกกำนันที่แบบอิจฉาเขาอย่างเงี้ยเหรอพ่อเราไปดูอย่างอื่นกันเถอะพ่อไป
2: ได้เดี๋ยวได้
3: เราปล่อยให้เขาเดินเล่นกันไปก่อนน่ะ
2: ปล่อยไปนี่เลยเน
3: า
2: ะ
3: ปล่อยไป
2: แล้ว
3: ไปแต่เพื่อพ่อ
2: โชคดีนะ
3: หิวแล้วหิวแล้วหาอะไรกิน
2: ไม่
3: แล้ว
2: ถึงที่ชอบที่ชอบนะถึงที่ชอบที่ชอบ
1: ที่ชอบที่ชอบหนูจะตายหรอคะ
3: อันนี้เดี๋ยวผมจะลองนั่งบ้างปกตินี่คือไปนั่งเขาอย่างนี้นี่ไม่ได้เ

0: ำให้เขาอึดอัดหรือลำบากอะไรใช่ไหมพ
1: ่
0: อ
1: ไม่เป็นธรรมชาติของเขาก็แบกแรงได้แล้วก็
0: โอเคตามผมขึ้น
2: ไปได้ไหมฮะ
0: เฮ้ย
3: พี่หัวควายหน้าตาแปลกๆจังเลยค่ะ
0: เฮ้ยทำไมน้องพอขึ้นมาข้างบนแล้วน้องเขาหน้าตาเปลี่ยนไปอะฟ้าง
3: งไปเหมือนกันค่ะพี่ไม่ได้งงควายนะคะหนูงงพี่อะค่ะพี่ขึ้นผิดฟางมันอยู่ฝั่งหนูไม่ล่ะ
0: แต่ตอนนี้กลับไม่ได้
3: ตอนนี้ลงยังไงคะเพลงขึ้นค่ะกลับตัวก็ไม่ได
0: ้เอาไหวเอาไหวคุณผู้ชม
3: ผิดด้านพร้อมกับไปปึ้ง
0: ผมเข้าใจความรู้สึกคุณแล้วคือเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องหลักดีๆนะ
3: แล้วฟ้าจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเก้าอี้ที่จะรู้สึกมั่นคงอะค่ะมันจะมีความยวบยากตลอดเวลา
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสนุกมากเอ้ยอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยว
3: จริงเข้าใจเรื่องหรือยังคะ
0: เอ้ยอย่าเลี้ยว
3: เข้าใจเรื่องหรือยัง
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก่อนที่เราจะไปสนุกกับกิจกรรมของบ้านวังน้ำดำกันต่อสุดยอดแม่ครัวฝีมือดีของที่นี่จะมาทำอาหารให้เราได้ชิมกันก่อนครับ
3: แม่กินอะไรหอมๆเล่าให้หนูฟังหน่อย
0: อันนี้อะไร
4: อันนี้จะเป็นน้ำเมี่ยงคำจ้ะแล้วที่เราเที่ยวก่อนนี้คือน้ำต้มกะปิ
0: เหมือนคนเวียดนามคนเวียดนามกะปิเขาจะเป็นน้ำกะปิเขาจะไม่เป็นแห้งๆเหมือนบ้านเราขายเป็นขวด
3: ขายเป็นขวดก็คือเอาหลอดเจาะลงไปแล้ว
0: ถูกต้อง
4: ไม่ใช่เราจะใส่น้ำตาล
0: เน
4: ี่
0: ยเล่นไม่ดูแม่เลยแม่
3: เ
0: ล
3: ่นแม่ไม่เล่นน้ำตาลปี๊บกับหนูตลอดเวลาเลยนะคะ
0: อันนี้น้ำตาลปี๊บ
3: ต้องคนเยอะไหมคะแม่
4: ถ้า2คน3คนก็ได้
3: ถ้า2 3คนก็ได้แม่
0: แม่มาแล้วค่ะแม่มาแล้ว
3: แม่เลือกแล้วนะ
4: เราก็จะใส่เครื่องเนาะ
0: ใส่เนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งแห้งป่น
4: ใช่แล้วก็ใส่ถั่วอันนี้ก็คือมะพร้าวคั่วป่น
0: มะพร้าวคั่วป่นโอ้โหใส่เครื่องเยอะขนาดนี้ยังไงก็อร่อย
4: อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรของที
0: ่
4: ทำให้หอม
3: อันนี้เป็นกระทะทองเหลืองเหรอคะแม่
4: ใช่จ้ะ
3: ไม่คุ้นชินเลยค่ะรู้จักแต่กระทะทองแดงค่ะ
4: ก็ของโบราณเนาะถ้าทำด้วยทองเหลืองอ่ะมันจะให้ความร้อนได้เร็ว
0: เสร็จแล้วครับฟ้า
3: ค่ะ
0: ปกติเป็นคนชอบกินเมี่ยงคำไหม
3: จริงๆอ่ะฟ้าเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ถนัดไม่ค่อยถูกกับผักเท่าไหร่แต่ถามว่าอยากทานไหมบอกเลยว่าวันนี้จะทานเพราะว่าอยากลองสูตรของแม่
0: ที่พิเศษกว่านั้นของแม่เขาม
3: ี
0: เมี่ยงคำที่แบบคุณจะกินกับดอกไม้ก็ได
3: ้
0: นี่ดอกพวงชมพูดอกอัญชันดอกดาวเรือง
3: นี่ไงอยากรู้ว่าเป็นยังไง
0: แล้วก็มีใบชะพู
3: ใบชะพูค่ะ
0: กับกลีบดอกบัว
3: กลีบดอกบัว
0: คุณไม่ชอบกินผักคุณลองกลีบดอกบัวไหม
3: ได้นะ
0: กลิ่นมันจะไม่ฉุนเหม
3: ือ
0: นใบชะพ
3: ูก็อยากรู้ว่ามันจะประมาณไหนพูดเลยนะว่ารสชาติเนี่ยมันจะมีความหวานตามสไตล์น้ำเมี่ยงแหละแต่ว่ามันรู้สึก texture แบบสมุนไพรต่างๆเอ่ยตัวของกุ้งเอ่ยแล้วก็มีกลิ่นของแบบกะปิอะค่ะพอมันต้มอุบะมันมีความหวานหอมแบบที่ไม่เหม็ดเลย
0: ฟ้ารู้ไหมเวลาจะกินเมี่ยงเนี่ยกินให้อร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินให้สนุกด้วย
3: ยังไงคะ
0: เราต้องมาเป่าฉุบกันถ้าใครแพ้อีกคนนึงเป็นคนปรุงให้โอเคไหมพอ
3: เหมือนเห็นลางลายอะไรบางอย่าง
0: อร่อย
3: 1 2 3หนึ่งสองสาม
0: เฮ้ย
3: ก็คือว่ากระดาษอะค่ะมันก็ต้องห่อค้อนอยู่แล้วค่ะพี่คือดูออกใช่ไหมคะว่าใครชนะแม่หนูชนะค่ะแม่
0: เมี่ยงคือขาดถั่วกับมะพร้าวไม่ได้
4: ใช่ใช่ขาดไม่ได้เลย
0: เอาเยอะๆเลยนะแม่นะเยอะๆเลยนะแม่นะได้แม่
4: อ
0: ัน
4: นี
3: ้กินยังไงให้หมดอันนี้อิ่มกันตายทั้งหมู่บ้านพอดีขนาดนี้ต่อไปสดชื่นวันนี้พี่เขานอนน้อยมะนาวหน่อยไหมแม่
4: เอาเลยลูกเอาที่สบายใจ
3: เอาที่สบายใจพริก
4: พริกก็เทียบที่นี่เป็นอินซีเน
3: า
4: ะ
3: มันจะเผ็ด
4: จัดใช่
3: พริกอินซีมันเผ็ดจัด
4: ใช่แต่ชิ้นเดียว
0: มั่นใจว่าคำนี้จัดมาเต็มเรื่องกินนี่700ย่านน้ำพี่กินมาหมดแล้ว
3: จริงหรือเปล่าก
0: ินได้ทุกอย่างทุกชนิดนอนเป็นๆพี่กินมาแล้วน
3: ี่ชิวๆไม่มีอะไรหนูใส่แต่ของอร่อย
0: เมี่ยงคำเนี่ยขาดไม่ได้มะพร้าวไม่มีเลย
3: ไม่มีความมะพร้าวเลยเหรอบ้าหนูใส่ไปตั้งเยอะ
4: ใส่ตั้ง2ชิ้นอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่
0: ปกติเนี่ยคนเขาใส่มะนาวกันทีเดียวใส่มาลูกนึงเหรอเมื่อกี้
3: เหมือนเที่ยวสวนมะนาวไง
0: เผ็ดจริงไม่ไหวฮะไปหาน้ำก่อน
3: พี่บุ๊กพี่ไปไหน
0: เผ็ดไม่ไหวหาน้ำก่อน
4: คุณบุ๊กมีของแก้เผ็ดจ้า
3: ของสิ่งนั้นคืออะไรคะแม
4: ่ไอติมเมี่ยงคำจ้ะ
3: อย่างแรกคือใส่ตัวของน้ำเมี่ยงคำลงไปก่อนแม่
4: แล้วน้ำเมี่ยงคำลงไปก่อน
3: มันมีความคาราเมลเหมือนกันนะจะบอกว่าอย่างตัวไอติมกะทิกับถั่วลิสงอย่างเงี้ยเราเห็นกันคุ้นตาอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้มาปุ๊บอะมันจะเข้ากันได้ยังไงเราลองชิมกันเลยไหมคะ
0: ชิมครับผม
3: มา
0: อืม
4: แม้ว่ามันก็เข้ากัน
3: อร่อย
4: นะมันก็เข้าก
3: ัน
4: อ
3: ร่อยเลย
0: พอน้ำเมี่ยงคำมันไปโดนไอติมแล้วมันกลายเป็นแบบเหนียวๆหรือ เปล่า
3: หนูจะบอกว่าตัวของกะเพราคั่วมันเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ความแบบเหมือนแบบครัมเบิลอ่ะอร่อยมาก
0: แล้วมันหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่ได้บอกอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนั้นคือน้ำเมี่ยงคำนึกว่าเป็นพวกแบบเหมือนเป็นท็อปปิ้งอะไรสักอย่าง
3: เนาะเหมือนเป็นซอสเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะคาราเมลแบบไทย
4: คาราเมลแบบไทย
0: ได้ข่าวมาว่าสวนเกษตรของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดเลยครับแต่จะมีดีอย่างไรเดี๋ยวให้น้องใหญ่มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้เรากันดีกว่าครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ค่ะ
0: นี่ไงเมื่อกี้ที่เราชิมไป
3: ไอ้สีชมพูชมพูที่ปลายเห็นใช่ไหม
0: นี่แหละคนนี้
3: มันคือดอกนี้เหรอคะดอกพวงชมพู
0: แล้วเมื่อกี้เราชิมก็ยังมีอย่างอื่นอีกก็จะมีดอกอะไรนะมีดอกอัญชันนี่
1: มีดอกอัญชันด้วย
0: แล้วก็มีดอกอะไรครับ
1: มีดาวเรืองด้วยครับ
0: ซึ่งปลูกเองหมดเลย
1: ปลูกเองหมดเลย
0: แสดงว่าดอกไม้เนี่ยมันสำคัญนะครับปกตินะครับพวกดอกไม้ท้องตลาดเนี่ยเขามักจะฉีดยาฆ่าแมลงกันเพราะอยากให้ดอกมันสวยไม่อยากให้มีแมลงมากินเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาดอกไม้มาทำอาหารหรือมาแต่งจานเนี่ยสำคัญที่สุดมันต้องเป็นแบบออร์แกนิกต้องปลอดภัยเก็บดอกไม้แล้วไปทำอะไรต่อดี
1: เราจะทำกิจกรรมแอคทิวิตี้เราจะไปโยนข้าวกันครับ
0: คุณรู้จักไหมนายโยน
5: ไม่รู้จัก
0: ผมเคยเล่นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันรับรองสนุกมันสนุกมาก
3: ได
0: ้อันดับแรกต้องมาอันนี้คือมาเอาต้นกล้าก่อนใช่ไหมครับ
1: มาเอาต้นกล้าที่เราเพาะไปแล้ว
0: แล้วทำไมต้องคุมเอาไว้ด้วยอ่ะ
1: คุมเพื่อรักษาความชื้นครับ
0: งั้นเปิดแล้วนะครับผม
5: ค่ะ
0: แทน
5: เ
0: ย้ถ้าฟาไม่รู้เรื่องข้าวมาก่อนอันนี้ดูยังไงก็ย่า
3: ย่าคือหนูคิดว่ามันคงจะเป็นปลูกอย่างอื่นมาก่อนแล้วหญ้าก็ขึ้นมา
0: ดูไม่ออกอันนี้คือข้าวพันธุ์อะไรครับ
1: อันนี้ข้าวพันธุ์กข43ครับซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือเขาจะเป็นข้าวน้ำตาลต่ำ
3: โอ้ข้าวน้ำตาลต่ำ
0: กินแล้วไม่อ้วนว่างั้น
1: ใช่ครับ
0: เราต้องเด็ดให้มันติดดินที่เป็นโคลนขึ้นมาถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นมันจะโยนแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักโอเคหลังจากนั้นก็มาที่ตรงนี้อันนี้คือท้องนาที่ตำที่เตรียมไว้
1: ที่เตรียมไว้แล้วครับอันนี้เราจะใส่น้ำลงไปก่อนจากนั้นเราจะเอารถไถนะครับตีให้เกิดเป็นเลน
0: แล้วหลังจากนั้นยังไงครับผมนาโยน
1: ก็จะกำต้นข้าวขึ้นมาประมาณกำฝ่ามือนึงเนี่ย
3: กำฝ่ามือ
0: ฝ่ามือแบบนี้จับตรงต้นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ครับผมแล้วเราก็โยนขึ้นไปเลย
3: บ้ามเขาให้
0: เขาบอกว่าถ้าจะให้ข้าวอร่อยต้องโยนสูงๆจะโยนธรรมดาไม่ได
3: ้ถ้าตกต้นต้นกล้วยหนูเตะตัดขาพี่จริงๆค่ะ
0: 1 2 3
3: มันและบ้อมลงไปค่ะลองดูนะคะพร้อมนะคะใกล้ๆค่ะบ้ามเขาให้อ
1: ันนี้ครับเวลาเขาลงไปเขาจะนอนใช่ไหมครับเมื่อ 2-3 วันแล้วเขาก็จะตั้งตรงของเขาเอง
0: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่แบบไม่ต้องมาเสียเวลาดำ
1: ข้อดีก็คือเขาจะประหยัดพันข้าวครับนาโยเราจะใช้แค่5กิโลกรัมแต่ถ้านาหวานเราต้องใช้30-40กิโลกรัมต่อไร่
0: เพราะว่าบางต้นมันก็ขึ้นบางต้นมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่ารอช้ากันเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อเลยดีกว่าซึ่งผมรู้มาว่าวิธีการเก็บผักของที่นี่นั้นไม่ธรรมดาเลยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับการมาเลือกผักของที่นี่เขามีข้อแม้เขามีกิจกรรมด้วย
3: กิจกรรมคืออะไรคะ
1: จะเป็นกิจกรรมช่างให้ดีช่างให้โดนเราจะให้นักท่องเที่ยวนะครับเก็บผักในสวนของเราให้ได้จำนวน400กรัมบวกลบไม่เกิน10
0: แล้วจะได้ฟรีไปเลย
1: ได้ฟรีไปเลย
0: แต่ถ้าเกินคิดราคาตามจริง
1: บีทรูทครับผมมันคือพืชหัวชนิดนึงผม
0: คุณชอบไปทำอะไรกิน
3: เพราะว่าคั้นน้ำมาดีที่สุดแล้ว
0: อันนี้ไม่ใช่ผักไฮโดนะนี่ปลูกในดินนะแต่ว่ายกแปลงขึ้นมาทำไม
1: เพื่อป้องกันโรคและแมลงรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องเลือก400กรัมองค์การอนามัยโลกครับเขากำหนดว่าถ้าเราทานผักวันละ400กรัมครับเราจะช่วยลดโรค NCD ได
3: ้ NCD คือโรคอะไรคะ
0: ผมอธิบายให้โรคที่ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อ
1: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: เช่นความดัน เบาหวานคุณเอาอย่างเดียวเลยเหรอเดี๋ยว
1: มันได้หลายอย่าง
3: มันได้หลายอย่างเหรอเอาหนูไม่รู้ว่
0: าเขามีทั้งผักชีผักสลัดผักคอสผักกิโลเลนโอ๊กให้รวมกันได้400กรัมคุณคิดอย่างเดียวเลยมาแล้วครับผมนี่ตาผมนะ400กรัมผมจะเอาหลายๆชนิดเพราะเดี๋ยวผมจะไปทำเหมือนแบบเป็นผักกินเคียงแล้วกันอันนี้คือเลดโอ๊กถูกไหมครับ
1: คือเลดโอ๊กครับผม
0: แลกกันไหมเดี๋ยวน้ำหนักคุณไม่ได้นะแลกเปล่า
3: ฟาร์มมั่นใจค่ะ
0: ผมมั่นใจ
3: ได้ฟาร์มมั่นใจวันนี้จะทานน้ำ
0: เอาเลดโอ๊ก2ต้น
3: ค่ะ
0: เลดโอ๊กเนี่ยปกติน้ำหนักต้นอยู่ประมาณ 13.75 กรัม
3: โหเ
0: ป๊ะมากเดี๋ยวไปชั่งให้ดู
3: นี่พี่เป็นใครคะเนี่ย
1: สุดยอดเลยครับ
0: อันนี้เหมือนเป็นเบบี้คอสถูกไหมครับมันจะมีคอสใหญ่ๆใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือต้นเขายังไม่ได้อายุเท
0: ่
1: า
0: ไหร่อ๋อไม่ใช่เบบี้มันยังไม่ได้อายุอันเนี้ย
1: อันนี้คอสโดเมน
3: แล้วอันนี้คือพี่ก็ขายด้วยเหมือนกัน
0: คอสโดเมน
3: แสดงว่าพี่ขายเป็นคอสเหรอคะ อันนี้คลินิกทำหน้าหรือเปล่าคะ
1: อันนี้สายพันธุ์ครับ
3: อ๋อเป็นสายพันธุ์
1: คอสโลเม

0: รู้จักไหมครับอันนี
1: ้ไม่รู้จักค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายกับสีแดงๆที่พี่เอามาเหมือนกันนะคะ
0: เพราะอันนั้นคือเรดโอ๊กอันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้จริงๆก็น่าจะโตได้มากกว่านี
1: ้
0: อันนี้กี่วันครับ
2: อันนี้40วันครับ
0: แต่กำลังกินแล้ว
2: ใช่
0: 1ต้น2ต้น
1: หนูว่าน่าจะ400แล้ว
0: อีกต้นนึง400
1: ไม่ใช่400กรัมนะคะ400บาทนะคะที่พี่จะกดไปนะคะ
3: ตอนนี้เราก็เก็บผักได้ตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าครับว่าวันนี้ใครกันแน่ที่จะต้องเสียตังค
0: ์เฮ้ยหูใกล้เคียงแล้ว
1: ใกล้เคียงนะไม่เล่นนะปึ้งลงไปอยู่ที่400ค่ะ
0: เอออีกลูกนึงอีกลูกนึง
1: แม่หนูสอน
0: ไปไหนมาไหน
1: ให้มีของฝากจากตลาดไทยค่ะแถวๆนะหนูฝากไว้ด้วย
2: นะอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเด็ดมาน
1: ี่ของฝากเลยค่ะของฝาก
2: อ๋อของ
1: ของฝาก
0: แบบนี้ได้เหรอ
2: แบบนี้ได้เหรอครับ
1: ไม่ได้เหรอคะ
2: ไม่ได้ครับต้องชั่งลงไป
1: ทำไมอ่ะไปที่500กรัมเลยค่ะ
2: เรียบร้อย
1: เป็นการยืนยันว่าหัวเขาใหญ่
0: 500กรัมเท่าไหร่
2: 500กรัมก็ครึ่งโลครับ75บาทท
0: ีละต้นเลยไปเลย
1: พี่นี่คือมาคำนวณหมดเลยนะต้นนี้ประมาณ45กรัมอย่างนั้นอย่างนี
0: ้ผมเป๊ะมาก
1: มาลองดูสิครับพี
0: ่เป๊ะเลยไหม390
1: เป๊ะเลยไหม
0: เป๊ะดูเป๊ะเลยเห็นไหม
1: พี่เราเอามือออกสิครับพี่โกแบบจับได้นะคะ
0: อันนี้เขานับน้ำหนักดินด้วย
1: ขนาดมีที่ดินของเขาแล้วกว่า100ตารางวาค่ะยังอยู่ที่300ค่ะพี่
0: ขาดเยอะ
1: พี่ขาดไป100หนูเกินไป100เราคือความขาดกันเกินที่ลงตัวค่ะ
2: เอามาผสมกัน
0: เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่
1: 300นี่เท่าไหร่
0: ครับ300นี่ต้องซื้อเป็นเงินเท่าไหร่
2: 330บาทครับ
1: 30บาท
2: นี่ลงละ100เท่านั้นเอง
3: ได้วัตถุดิบในการทำอาหารมาเยอะขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถทำเป็นอาหารอะไรได้บ้างผมรับประกันเลยว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอน
0: เราไปเก็บวัตถุดิบมาแล้วแล้วต้องบอกว่าที่นี่ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมด
1: ออร์แกนิกหมด
0: ปลาทูนี่ออร์แกนิก
1: ยังเป็นออร์แกนิกเอาจริง
0: ใช่แล้ว
1: อันนี้ไม่ใช่ปลาทูครับเป็นโปรตีนเกษตรด้วยค่ะ
0: เริ่มทำดีกว่าจะทำอะไรให้ชิมครับ
2: สลัดวังน้ำดำครับผม
1: สลัดวังน้ำดำ
2: แล้วจะกลายเป็นสูตรคีโตด้วยวันนี้เราเอาปลาลงไปจี่ก่อนครับ
1: อันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูสดนะ
2: นึ่งครับ
1: จะนึ่งได้ยังไงก็มันมีซองเนี่ยมันนึ่งมันซอง
2: อ๋อ
1: มันขอโทษค่ะ
3: นำปลาทูไปจี่จนได้สีเหลืองทองและกลิ่นหอมน่ากินแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการทำน้ำจิ้มครับ
2: ก็จะมี
1: อะไรบ้างคะ
2: มีผักชีครับ
1: สามเกล
2: อ
1: มันคือสามเกลอ
2: แล้วก็เพิ่มพริกลงไปด้วย
1: เพิ่มพริกลงไปด้วยได้ค่ะเป็นสี่เกลอ
0: ไม่มีกระเทียมมีกระเทียมไม่มีพริกไทย
1: ไม่มีสามเกลอ
2: สามเกลอต้องมีพริกไทยด้วย
1: ขอโทษค่ะเมื่อกี้พี่ไม่บอกเลยป่าวว่าคีโตคืออะไรอ่ะ
2: คีโตก็คือการลดน้ำหนักประเภทหนึ่งครับ
1: ค่ะ
2: โดยที่เราเน้นการกินไขมันจะพยายามไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลย
1: เหมือนเอาไขมันตัวนี้ไปชะล้างไขมันไม่ดีอย่างนี้หรอฮะ
2: ที่ผมจะอธิบายกลไกให้ฟังเนาะว่าปกติครับร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลัก
1: ครับผม
2: ทีนี้พอร่างกายเนี่ยไม่มีคาร์โบไฮเดรตแอดเข้าไปแล้วเขาก็พยายามหาสิ่งที่จะมาทดแทน
0: ก็ไปเอาไขมันมา
2: ไปเอาไขมันมาใช
0: ้อ๋อแล้วเขาก็จะพยายามเอาไขมันที่มันไปอยู่ตรงอื่นที่ไม่ได้กินเข้าไปออกมาด้วย
2: ออกมาด้วย
0: อันนี้มีน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็กระทะเปิดไฟได้เลยใช่ไหมครับ
2: ได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เรียกว่าน้ำตาลอิลิทิทอลครับเขาจะไม่ให้พลังงานตัวนี้โอเคอันนี้เป็นน้ำปลาครับ
1: น้ำปลาค่ะ
2: น้ำปลาเขาต้องเป็นคีโตนะครับ
1: จริงเหรอมีน้ำปลาคีโตด้วยเหรอ
2: เขาจะไม่ใช้ผงชูรสครับต่อไปเป็นมะนาวครับ
0: เสร็จแล้วปิดไฟเลยไหม
2: ปิดไฟเลยครับเรียบร้อยครับ
0: เดี๋ยวมะนาวมันจะเพี้ยนใช่ไหม
2: อันนี้แอลมอนด์นะ
1: มันก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคีโตเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ก็เอามาราดบนผักกับปลาทูที่เตรียมไว้
2: ใช่ครับ
0: ผมนี่ไม่เคยกินอาหารคีโตนะ
2: ต้อง
0: ลองปลาเคยกินมาก่อน
1: ปลาไม่เคย
0: ครั้งแรกเลย
1: คุยแบบเสียงความกรอบของผักอ่ะมันโผล่มาถึงหนูฮะอยากทำ ASMR เหมือนกันนะเนี่ยที่ป้าอยากรู้ว่าเรื่องของความหวานยังหวานปกติไหม
0: ถ้าไม่บอกอะไรก็ไม่รู้หรอกมันคือคีโต
1: แสดงว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าอาหารสุขภาพมันต้องจืดต้องไม่อร่อยคุณคิดผิดเพราะอันนี้คือแซ่บมาก
0: ไอ้ตัวน้ำยำเนี่ยผมว่ามันอร่อยเพราะแอลมอนด์มันไปตัดรสจัดๆของน้ำยำได้ดีแอลมอนด์เนื้อมันจะแน่น
1: ตัวของปลาทูมันจะรสเค็มอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมันเจอความแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดของทางฝั่งเนี้ยมันลงตัวที่สำคัญคือผักกรอบมาก
0: จริงๆผักแบบสด
1: ผักดีมากพี่ขาถึงเวลาของหนูบ้าง
0: คุณจะทำอะไรครับ
1: คือฟาบอกก่อนว่าฟาเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นสาวปาร์ตี้แม่ฟาเนี่ยคลอดฟามาในช่วงเพลง EDM กำลังเปิดในผับเลยฟาพูดแค่นี้วันนี้ฟาจึงจะทำเป็นตัวของค็อกเทลจากบีทรูทเป็นม็อกเทลดีกว่าเพราะไม่มีแอลกอฮอล

0: เรามีมะนาวใช่ไหมคะพี่ขาเราก็จะมาวนรอบๆพอเสร็จปุ๊บพี่ขาวนกันต่อค่ะยังไงเอาดีๆอยู่ๆก็เหมือนวันคริสต์มาสเราเนี่ยจะมีการปรุงส่วนผสมของปลาคือง่ายมากจะมีน้ำผลไม้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะบีทรูทพระเอกของเรา
1: คุณเอาไปทำอะไรมา
0: อย่างแรกคือเราก็จะเอาตัวของบีทรูทเนี่ยไปทำความสะอาดทุกอย่างก่อนใช้ส่วนหัวครับไปปั่นรวมกับน้ำจากนั้นน่ะใส่ตัวของกระชอนแล้วก็กรอง
1: ออกมาเหมือนพวกคั้นน้ำใบเตยอะไรพวกน
0: ี้ใช่ใช่ซึ่งการกรองเนี่ยให้กรองแบบสั้น
1: ๆ
0: เพราะถ้ากรองยาวจะเป็นช่วงการบวชค่ะพูดทำไม
1: ไปเลยครับ
0: บีทรูทใช่ไหมฮะเป็นตัวของน้ำส้มแล้วก็เป็นตัวของน้ำสับปะรดนั่นเอง
1: การเขย่าเชคเกอร์เนี่ยคุณรู้ไหมมันต้องเขย่าจนกว่ามันจะขึ้นเก็บน้ำแข็งที่รอบๆไม่งั้นใช้ไม่ได้ใช่โอ้ยอย่างนี้ไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ขึ้น
0: จริงเหรอไม่ขึ้นหรอ
1: ไม่ขึ้น
0: มันต้องประมาณไหนมันถึงจะขึ้น
1: มันต้องได้ยินเสียงน้ำแข็งกระแทกอ่ะ
0: ก็พี่ใส่ไปก้อนนึงถ้าอยากได้ยินเสียงกระแทกไปใส่มาสักลังนึงก็ได้ไหมคะประมาณนี้หนูก็ได้ละ
1: ได้แล้ว
0: รู้สึกถึงความเย็น
1: เอาเลยแต่แก้วนี้หนูกินนะ
0: ได้ค่ะหนูไม่ติดวิธีการทานนะฮะง่ายมากเลือกมุมที่เกลือน้อยที่สุดแล้วจะไม่เขินมากนะครับกลับไปกินปลาทูนึ่งมาสักครู่ดีกว่าความเค็มใกล้เคียงกันมากอร่อยจริง
1: อร่อยจริงเราเชื่อแต่เดี๋ยวเราจะทำให้คุณใหญ่ชิมด้วย
0: ได้ค่ะ
1: อันนี้ของจบแล้ว
0: ของปลาจบแล้วค่ะ
1: มาถึงของผมบ้าง
0: ได้ค่ะพี
1: ่อยู่ช่วยไหม
0: อยู่ช่วยสิคะ
1: อย่าเลย
0: อย่าบอกให้ฉันเลือกเลย
1: อยู่มาถึงอาหารของพี่บ้างฟาโรพี่จะเอาเมี่ยงคำมาทำเป็นข้าวผัด
0: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราเจอเมี่ยงคำเป็นไอศกรีมก็ว่าตกใจแล้วมาเป็นข้าวผัดเหรอฮะ
1: ใช่ใส่ลงไปทอดกุ้งแห้งให้กรอบหอมๆแบบนี้มันจะกรอบเหมือนกินเบคอนเลยคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากเดี๋ยวลองดู
0: มีความกรุบกรุบ
1: พอกุ้งแห้งเริ่มกรอบเริ่มหอมแล้วตามด้วยหอมแดงตามด้วยพริกขี้หนูเหมือนกะเพราให้มีรสเผ็ดร้อนใส่ขิงหรือว่าเครื่องแม่งคาราเมลไปอันนึงให้มีกลิ่นและรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นนะครับผมหอมไหมได้กินเลยนะ
0: หอมทะลุแมสเลยค่ะพี่
1: ขนาดใส่แมสยังหอมอยู่ทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างนึงให้ปรุงรสลงไปตอนนี้เลยน้ำปลาใส่ลงไปที่กระทะไม่ต้องเยอะนะครับผม
0: ชอบ
1: มันจะหอมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำปลาให้มันหอมแบบนี้แล้วก็ใส่ข้าวลงไปวันนี้เลือกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ของที่นี่มาหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยและที่เด็ดของมันคือเมี่ยงคำมันไม่ได้หมดแค่เครื่องที่ใส่ลงไปผัดมันจะอร่อยตรงความกรุบกรอบแบบนี้เหมือนอาหารใต้เขาก็จะใช้มะพร้าวคั่วเสริมถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: เม็ดมะม่วงอย่าพานเอาลงรอบๆก็ได้แล้วก็มะนาวในแบบของเมี่ยงคำหลังจากนั้นก็ตัดรสด้วยไข่เค็มสักเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เดาออกไหมคุณใหญ่ว่านี้คืออะไร
2: น่าจะเป็นบีทรูทหรือเปล่าคร
1: ับ ที่เขาเก็บมาและยังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยอย่าลืมเก็บ
0: ต้องค่ะ
1: เก็บตังค์ด้วย
2: ต้องทวงตังค์ก่อน
1: นะและอันนี้เขาผัดอันนี้พี่ลึกพี่ลั่นประหลาดมากคิดว่าเป็นข้าวผัดอะไรครับ
2: เหมือน
0: ดูจากอินกรีเดียนส่วนผสมส่วนประกอบต่าง
1: ๆเราไม่ฉลวยเราให้กินเลย
0: พอมามีไข่เค็มนิดนึงปุ๊บมันความเค็มเข้ามาประกอบอร่อยมันมีความหวานหวานนัวๆบางอย่างที่มีความเป็นเมี่ยงคำเนาะแล้วแปลว่ากลิ่นสมุนไพรมันทำให้กลายเป็นเมี่ยงคำจริงๆขึ้นมาก
1: ลิ่นมันเหมือนเมี่ยงคำแต่กินแล้วมันก็เป็นข้าวผัดผมว่ามันเป็นรสชาติแปลกใหม่คือพอกินอ่ะโดนกุ้งกับเค็มโดนมะนาวกับเปรี้ยวโดนพริกกับเผ็ดโดนขิงก็แบบเผ็ดร้อนคือทุกคำมันไม่ใช่รสเดิมอ่ะมันแปลกดีนะ
2: มันเปลี่ยนประสบการณ์กินข้าวผัดไปเลยครับ
1: แล้วก็นี่กินคู่กับผักสดแบบนี้ของที่นี่เสร็จแล้วถ้ารู้สึกว่ากินไปโดนพริกแล้วเผ็ดก็ต้องแก้ด้วยอะไรครับผม
0: ก็ต้องแก้ด้วยการ
1: กินน้ำบ
0: ี
1: ทร
0: ูทนั่นเองถูกไหม
1: ครับผม
0: ซึ่งเราจะขอน้ำเปล่าทางทีมงานมาสักหนึ่งขวดแล้วกันในการสั่งว
1: ัตถุแล้วน้ำบีทรูทออกมาทำไมล่ะครับผม
0: เอาวางให้สวยๆค่ะเราชอบสีเฉยๆเอาจริงๆเสียงกระเอือกของพี่เมื่อสักครู่เหมือนกระหายน้ำนะคะจริงๆเรารู้สึกว่าไม่มีเกลือดีกว่า
2: ใช่
0: ถ้าปลาเปียกเป็นขอบแก้วเนี่ยเป็นน้ำตาลแทนได้ไหม
1: ไม่น่าจะเข้า
0: ไม่ต้องมีขอบแก้วอ่ะดีที่สุด
1: คุณผู้ชมคือการที่เราคิดอาหารจานใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะสมบูรณ์เสมอไปอย่างอันเนี้ยน้ำมันอร่อยแต่การใช้เกลือมันผิดพลาดเราก็บอกคุณผู้ชมตรง
0: ๆบอกกันตรง
1: ๆใช่เอาไปปรับใช้แต่อย่าไปใส่เกลือแค่นั้นเองเราอยากให้มันเกิดแรงบันดาลใจในการทำอาหารแต่ส่วนวิธีหรือเทคนิคขั้นตอนหรือการปรุงมันจะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับ

0: แบบให้ดูแล้วแล้วได้ไอเดียเนี่ยเราดีใจแล้ว
1: แค่นั้นก็พอ
0: ถ้าใครมาเที่ยวที่บ้านวังน้ำดำนะครับก็จะได้ไอเดียใหม่ๆวันนี้เราเจออะไรแปลกๆเยอะเลยนะตั้งแต่เรื่องของควาย
1: เอาง่ายๆพี่การโยนข้าวเนี่ยอะไรเจอมาก่อน
0: เนี่ยครับพวกนี้คือไอเดียใหม่ๆที่อยากให้คุณมาเที่ยวแล้วมาสัมผัสจริงๆแล้วหลายคนบอกไปเที่ยวชุมชนอุ๊ยเบื่อมีแต่กิจกรรมเดิมๆที่นี่ไม่ที่นี่ต่างแม้แต่อาหารก็ต่างมีความแบบเป็นอาหารคีโตไปอะไรที่แบบเป็นทันสมัยเข้ามา
1: ขึ้น
0: ใช่แล้วมันผสมผสานกันได้ลงตัวจริงวันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ก็วันนี้ขอบคุณน้องฟาโรมากครับผม
1: ขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: และก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการทำอาหารไม่มีถูกผิดอยู่ที่ความคิดและจินตนาการครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยะขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็ร
1: ี
0: ไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลได้เนี่ยมันกดไลได้ตึงเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออย่าดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะคร
0: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามาลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ่
1: ะให้ดูที่เนื้อเ
0: ร
1: ียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงิน
0: ได้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเกรดคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ใช่ของเราเลย เราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปะละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการ

0: ส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
1: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
1: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
1: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
1: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
1: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
1: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
1: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
1: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
1: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
0: ครับ
1: ของรายได
0: ้ที
1: ่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
1: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
1: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
1: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
1: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหา
0: เราเลย
2: คิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได้อยู่ได
2: ้อยู่ได้
0: สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
1: ้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลยอ
1: าจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
3: อ
0: ัน
3: นี้ยังใช้ได้คร
0: ับ พิงเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้
3: น
0: ี่
3: ก็ให้
0: โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: หลอดไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได
0: ้คือของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิวต้องนัดคิว
1: นัด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพ
1: ี่นัดมาทางไลน์
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
1: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
1: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
1: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
1: ่ประมาณ6เจ้า
0: เฉลี่ย
1: ต่อวัน

0: านะครับถือขวดลงมาม ีเอียมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
1: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อันต้องทำยังไง
2: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
2: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำติ๊กเกอร์ออก
0: กระดาษออก
2: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
2: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: ครับ
2: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
1: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
2: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
1: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
3: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ครับ
3: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
4: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
1: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
1: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
1: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
1: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
1: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ
1: ย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
1: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
1: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไร
0: แล้ว
1: บางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
1: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
0: ครับ
1: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
0: ครับ
1: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้ครับ
1: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้ครับ
1: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
1: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
1: เอาละอันพา
0: เอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
0: อัน
1: นั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
0: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มาอย่างไร
1: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมา
0: ครับ
1: วันนี้สมมติเราได้200นะครับได้200เงิน200บาทเนี่ย

0: ส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
0: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
1: าย
0: ใช
1: ่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: นะครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสท.ซึ่งมุ่งเน้นการ

รักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชพิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
4: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมันไหล
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: หลายคนอาจเคยเห็นเครื่องจักสานแบบนี้แต่หากมองไปที่รายละเอียดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของช่างจักสานจากที่ไหนเครื่องจักสานกลุ่มนี้เป็นฝีมือของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้ซึ่งแม่หลวงของพวกเขาขอให้อนุรักษ์สืบทอดไว
1: ้ท่านบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าท่านไม่เหมือนกันเนี่ยครับ
0: บริเวณหนึ่งของพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซ่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไว้บ้านปากคาสันติสุขบ้านอันสงบสุขของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้จากที่เคยเป็นนักผจญภัยอพยพย้ายถิ่นอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้พวกเขาบอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
1: ตอนแรกที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ชาวบ้านแปลกครอบครัวนั้นน่ะทางอาชีพทานนาครับของผลิตมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวก็ไม่มีกินข้าวโพดก็ไม่เมื่อปีพ.ศ. 2533ผมกับภรรยาผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเจ้าพันปีที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เข้าไปสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพด้วยครับ
0: วันนี้ซอบะสารสุทธิวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจักสานศิลปาชีพบ้านปากคาสันติสุขทำงานจักสานไม้ไผ่ตามแบบที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษภาชนะจักสานของลาหูจะทำเป็น2ชั้นเสมอเพื่อความแข็งแรงชั้นในสารขัดธรรมดาด้วยตอกเนื้อไผ่ส่วนชั้นนอกสารเป็นลายนิยมใช้ตอกผิวไผ่เพื่อให้มีความเงาจะเห็นลายชัดสวยงามและเมื่อสารเป็นภาชนะเสร็จแล้วก็ต้องนำมารมควันอีกครั้งเพื่อกันมอดและให้เกิดสีสวย

0: ไม้ไผ่ที่นำมาใช้จักสานตามแบบของชาวลาหูบ้านป่าคาสันติสุขเป็นไผ่หกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
1: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้ถึงหนึ่งพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อกันรุ่นๆหลานๆอย่างนี้ครับและอย่างหนึ่งที่การจับสางวิถีของชาวลาหูในโลกเนี่ยที่ทางเนี่ยแค่ลาหูเราต้องอนุรักษ์ไว
0: ้แม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วแต่สมาชิกจักสานบ้านป่าคาสันติสุขยังคงยึดมั่นในสิ่งที่แม่หลวงของพวกเขาบอกไว้อนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาวันนี้ผลงานจักสานของพวกเขามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาหูไว้

0: เพราะวันนี้เครื่องจักสานของพวกเขาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้มีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ถ้าไม่ได้สมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงเนี่ยชีวิตของลาหูเรานุ่นแย่แน่ๆเลยผมขอขอบคุณสมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงช่วยให้ครอบครัวผมมีรายได้ขึ้นเป็นการจับสางเพราะว่าเพื่อชีวิตผมที่ขึ้นมาได้ระดับเนี้ยเพื่อสมเด็จพระนันเจ้าให้ผมทำเนี่ย

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427จากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดี

ยิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

0: พี่ร่มเย็นดูภาพวาดของเป็นสุขสิสวยไหมคะ
1: สวยดีนะแต่ว่าทำไมข้างหลังดูไม่เรียบร้อยเลยอะ
0: เอ๊เวลาคนเขาดูงานศิลปะเขาก็ดูกันแค่ข้างหน้าไม่ใช่หรอคะ
2: อืมแต่ถ้าองค์รวมดูแล้วเรียบร้อยก็จะดีกว่านะเป็นสุข
0: องค์รวมคืออะไรหรอคะคุณตาคุณยาย
3: เป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9อีกข้อหนึ่งนะจ๊ะหลานๆองค์รวมหมายถึงการมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงโดยพิจารณาครบทุกด้านของปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นในเรื่องของทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทรงมองอย่างองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินซึ่งโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยจะถือครองที่ดินประมาณ12ถึง15ไร่
2: การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพราะเมื่อมีน้ำในการทำการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและเมื่อมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรก็ควรต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงรู้จักรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับไปสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนงานอะไรของหลานๆที่คุณครูมอบหมายมาก็เช่นเดียวกันนะต้องมองรอบด้านว่าเรียบร้อยถูกต้องดีทุกๆด้านไหมอย่ามองแยกแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
0: ได้เลยค่ะเป็นสุขจะทำให้งานออกมาสวยแบบองค์รวมไปเลยค่ะ
3: ยอดเยี่ยมไปเลยหลานยาย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษา

ความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางสวัสดีนะคะนักเรียนปลายทางและคุณครูทุกท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะกับคุณครูวิภามาแซ่งโงหรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะดังนั้นคุณนุ้ยก็จะมีกิจกรรมมาฝากกับนักเรียนอีกแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันเดี๋ยวเราไปทบทวนนะคะว่ากิจกรรมของเราชื่อว่าอะไรแล้วก็มีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรและวิธีการทำเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั่วโมงนี้นะคะเรายังเรียนรู้กันอยู่ในเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่6แล้วนะคะนักเรียนครูนุ้ยนะคะจะชวนนักเรียนไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชเรามาดูรูปภาพนี้กันค่ะภาพนี้เป็นต้นอะไรคะนักเรียนต้นอะไรนะคะเหมือนต้นมะนาวเลยแต่เป็นต้นอะไรนะคะต้นส้มนะคะเป็นต้นส้มจี๊ดใช่แล้วค่ะดูจากรูปภาพแล้วนักเรียนเห็นไหมคะว่าต้นส้มนี้นะคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้างเดี๋ยวคุณนุ้ยจะชี้แล้วให้นักเรียนลองบอกนะคะเรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยค่ะส่วนนี้คืออะไรคะ
1: ราก
0: ต่อไปค่ะ
1: ลำต้น
0: ลำต้นต่อไปค่ะ
1: เมล
0: ็ดต่อไปค่ะ
1: ใบ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผล
0: และดอกนะคะนักเรียนคะต้นพืชชนิดนี้มีครบทุกส่วนเลยไหมคะครบเลยนะคะทีนี้คุณนุ้ยมีคำถามว่านักเรียนคิดว่าหน้าที่ใดของพืชนะคะแต่ละส่วนเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่ใช่ไหมคะมีหน้าที่ที่เหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะตอนนี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคุยกันแล้วลองเลือกดูนะคะว่านักเรียนคิดว่าส่วนใดของพืชนะคะที่มีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดเลือกมา1ส่วนและให้เหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมจึงเลือกส่วนนั้นเป็นส่วนที่น่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มหันหน้าคุยกันแต่คุยกันด้วยเสียงเบานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางหันหน้าคุยกันแล้วก็เลือกได้เลยนะคะว่านักเรียนคิดว่าหน้าที่ใดของพืชสำคัญที่สุดนะคะโดยพิจารณาแต่ละส่วนให้แต่ละกลุ่มทบทวนด้วยนะคะว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างและนักเรียนคิดว่าหน้าที่ใดสำคัญที่สุดได้คำตอบหรือยังคะได้แล้วนะคะเลือกมากี่ส่วนคะกลุ่มละ1ส่วนนะคะหรือนักเรียนอาจจะคิดว่ามีมากกว่านั้นก็ได้และให้เหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมนักเรียนจึงคิดว่าส่วนนั้นมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ต้นทางบอกพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบในชั้นเรียนของนักเรียนได้เลยนะคะหรืออาจจะฟังเพื่อนต้นทางบอกแล้วลองคิดตามนะคะว่านักเรียนเห็นด้วยกับสิ่งที่เพื่อนบอกหรือไม่มาเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนเลยค่ะกลุ่มที่1ขอตัวแทน1คนตอบคำถามค่ะตัวแทนค่ะ
2: เมล็ด
0: เมล็ดในกลุ่มคิดว่าส่วนไหนสำคัญที่สุดเมล็ดใช่ไหมคะนักเรียนให้เหตุผลหน่อยค่ะทำไมจึงคิดว่าเมล็ดเป็นส่วนที่มีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดเพราะอะไร
2: เพราะว่าปลูกต้นใหม่ได้
0: เพราะนำไปปลูกต้นใหม่ได้ถ้าไม่มีเมล็ดจะเป็นอย่างไรคะ
2: ปลูกต้นใหม่ไม่ได
0: ้ปลูกใหม่ไม่ได้นะคะต่อไปค่ะขอเป็นกลุ่ม2ค่ะตัวแทนกลุ่ม2ตอบคำถามได้เลยค่ะส่งไม้ให้กับเพื่อนกลุ่ม2ค่ะน้องไอดีน้องไอดีส่งต่อให้ฟีนิกซ์ส่งต่อได้เลยค่ะไม่ต้องเดินค่ะกลุ่ม2เลือกอะไรคะ
3: รากค่ะ
0: ส่วนของรากเพราะอะไรคะจึงคิดว่ารากนะคะมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุด
3: ดูดน้ำ
0: อะไรนะคะ
3: ดูดน้ำ
0: ดูดน้ำถ้าไม่มีรากพืชจะเป็นอย่างไรคะ
3: ตายครับ
0: ตายเพราะอะไรคะ
3: ไม่มีน้ำ
0: ไม่มีน้ำเพราะว่ารากทำหน้าที่อะไรคะเด็ก
3: ๆดูดน้ำ
0: ดูดน้ำนะคะดูดน้ำไปทำอะไรคะทำไมต้องดูดน้ำด้วยรากทำหน้าที่ดูดน้ำเพื่อส่งน้ำไปไหนคะเพื่อนในกลุ่มช่วยตอบได้นะคะเพื่ออะไรนะคะ
3: ใบครับ
0: อะไรนะคะ
3: ใบ
0: ใบไหนมีใครตอบได้บ้างคะว่ารากทำหน้าที่ดูดน้ำเพื่อส่งไปไหนต่อหรือว่าเพื่อทำหน้าที่อะไรค่ะตอบได้เลยค่ะส่งไม้ต่อค่ะฟินิกซ์ลองบอกหน่อยค่ะ
2: จะได้เติบโต
0: จะได้เติบโตนะคะเพราะว่ารากทำหน้าที่ดูดน้ำนำน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชเพื่อให้พืชเจริญเติบโตนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3ค่ะน้องฟินิกซ์ส่งไม้ต่อให้กลุ่ม3เลยค่ะส่วนไหนคะนักเรียนคิดว่ามีหน้าที่ที่สำคัญที่สุด
2: ต้น
0: ส่วนลำต้นเพราะอะไรคะลองบอกหน่อยค่ะ
2: เพราะลำเลียงน้ำได
0: ้อะไรนะคะ
2: ลำเลียงน้ำได
0: ้ลำเลียงน้ำได้ถ้าไม่มีลำต้นก็พืชไม่สามารถลำเลียงน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ต่อไปเป็นกลุ่ม4ค่ะไม่ต้องแล้วค่ะนาวาค่ะกลุ่ม4ส่วนไหนคะที่คิดว่ามีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดส่วนไหนนะคะ
2: ผล
0: ผลเพราะอะไรคะ
2: ห่อหุ้มเมล็ด
0: เพราะว่าห่อหุ้มเมล็ดถ้าไม่มีผลนักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรคะ
2: ห่อหุ้มเมล็ดไม่ได้
0: ห่อหุ้มเมล็ดไม่ได้ก็อาจจะไม่มีเมล็ดใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะเป็นกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5เลือกส่วนไหนคะ
2: ใบ
0: ส่วนใบเพราะอะไรคะทำไมจึงเลือกส่วนใบ
2: เพราะว่าใบไว้สร้างอาหาร
0: ใบมีหน้าที่ไว้สร้างอาหารถ้าไม่มีใบก็สร้างอาหารไม่ได้พืชก็อาจจะเป็นอย่างไรคะ
2: ตาย
0: พืชก็อาจจะตายนะคะเพราะว่าไม่มีอาหารใช่ไหมคะค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยนะคะทุกๆคนเลยแต่ละกลุ่มก็จะมีการให้เหตุผลนะคะเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชในชั่วโมงนี้เด็กๆก็จะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชนะคะมาใช้ในกิจกรรมด้วยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: แอบบอกมีบางกลุ่มยังไม่ตรงนะตรงยังครับ
1: ตรงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เลือกวิธีการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจนะคะเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับการทำหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ก็คือจากสถานการณ์เรื่องต้นไม้ที่รักในชั่วโมงที่แล้วนะคะที่นักเรียนได้อ่านโดยในวันนี้นักเรียนจะได้เลือกวิธีการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจหรือว่านำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเราพูดว่าอย่างไรหรือมีการให้เหตุผลอย่างไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ที่รักจากชั่วโมงที่แล้วค่ะต่อไปค่ะทบทวนวิธีการทำจากชั่วโมงที่แล้วก่อนเพราะว่าต่อเนื่องกันใช่ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรไปคะจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนได้อ่านเรื่องอะไรคะ
1: ต
0: ้นไม้ที่รักนะคะแล้วก็ร่วมกันคิดอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับว่าเราควรจะไปตัดยอดตัดกิ่งก้านของต้นไม้ต้นนั้นหรือไม่รวมถึงไปขุดดินใกล้ๆใช่ไหมคะว่าเราควรจะทำหรือไม่เพราะอะไรเราก็จะให้เหตุผลถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้ต้นไม้ต้นนี้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรหรือจะตัดหรือไม่ตัดหรือจะขุดหรือไม่ขุดดินนะคะก็ขึ้นอยู่กับการให้เหตุผลของนักเรียนนะคะแล้วเราก็จะใช้ความรู้เรื่องของหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชให้เหตุผลแล้วก็บันทึกผลซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ทำเครื่องหมายถูกต้องลงใบงานไปแล้ววันนี้เราก็อาจจะมีการเพิ่มเติมเขียนเพิ่มเติมนะคะว่าเราจะให้เหตุผลว่าอย่างไรซึ่งกิจกรรมในวันนี้เราจะทำในข้อที่7กันค่ะในข้อที่7นะคะให้นักเรียนนะคะเลือกวิธีการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับนะคะสิ่งที่ร่วมกันคิดในข้อที่6หรือในชั่วโมงที่แล้วและนำเสนอเลือกวิธีการนำเสนอก็คือวิธีการที่เด็กๆจะออกมาเล่าหรือบอกนะคะให้เพื่อนๆในห้องให้คุณครูรู้เรื่องในสิ่งที่นักเรียนพูดนะคะว่านักเรียนจะพูดว่าอย่างไรให้เข้าใจเหตุผลของตัวเองว่าเราจะเลือกไม่ตัดยอดตัดกิ่งหรือจะไม่เลือกขุด

นะคะดินใกล้ๆเพราะเหตุผลอะไรต้องบอกให้คุณครูเข้าใจหรือบอกให้เพื่อนๆเข้าใจนะคะค่ะวิธีการนำเสนอเช่นการเล่าออกมาเล่าเรื่องนะคะแต่ไม่ได้เล่าเรื่องต้นไม้ที่รักนะคะต้นไม้ที่รักเราอ่าน

สมอาจจะมีเสียงหนึ่งเสียงสองใช่ไหมคะอาจจะมีน้ำเสียงที่น่าฟังนะคะในหนึ่งกลุ่มอาจจะออกมาเล่า1คนก็ได้หรือมากกว่า1คนก็ได้นะคะแบ่งหน้าที่กันหรือจะเป็นการใช้รูปภาพนะคะโดยการวาดใหม่ลงไปนักเรียนอาจจะวาดรูปนะคะว่าเช่นถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนจะเลือกทั้งตัดยอดแล้วก็ขุดดินนักเรียนอาจจะมีคนกำลังขุดดินแต่ขุดอยู่ห่างๆรากหรือคนกำลังตัดยอดแต่ยอดออกมานิดเดียวใบเหลืออยู่ที่ลำต้นนะคะเยอะไม่ได้น้อยลงแบบนี้นะคะวาดให้ชัดเจนหรืออาจจะวาดอย่างอื่นที่ให้เหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นนะคะต่อไปค่ะหรือการใช้ท่าทางในการออกมานำเสนอเช่นการใช้ไม้ชี้เหมือนที่คุณวิมาชี้แบบนี้นะคะหรือการใช้มือพายมือไปที่รูปภาพในขณะเล่าหรืออาจจะไม่ได้ใช้รูปภาพใช่ไหมคะอาจจะใช้แสดงท่าทางใช้มือยกมือแบบนี้หรือการใช้แสดงท่าทางเช่นสัญลักษณ์ห้ามตัดไม่ตัดแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการนำเสนอโดยใช้ท่าทางเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจนะคะนอกจากนี้แล้วครูนุ้ยก็จะมีการประเมินนะคะประเมินการนำเสนอด้วยเหมือนเดิมนะคะคุณครูนุ้ยจะให้เพื่อนที่ฟังแต่ละกลุ่มประเมินเพื่อนนำเสนอดังนี้นะคะ1นะคะเพื่อนที่ออกมานำเสนอมีการสบตาผู้ฟังอยู่ตลอดเวลาหรือไม่หรือมองแค่ครูนุ้ยดังนั้นเวลาที่ครูนุ้ยกำลังพูดอยู่นำเสนอใช่ไหมครูนุ้ยก็จะมองตาเด็กๆแบบนี้ดังนั้นเพื่อนที่ออกมานำเสนอเพื่อนก็ต้องมองดูตาเพื่อนด้วยนะคะหรือมองไปที่กล้องก็ได้เพื่อที่จะดูเพื่อนปลายทางนะคะเพื่อดึงดูดให้ผู้ฟังฟังเราเพื่อนในห้องไม่เล่นกันนะคะต่อไปค่ะ2นะคะการพูดจาคล่องแคล่วไม่ติดขัดพูดไปได้เรื่อยๆเลยแต่พูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะต้นไม้ที่รักหรือการให้เหตุผลว่านักเรียนคิดอย่างไรว่าเราจะควรตัดยอดตัดกิ่งก้านไหมหรือว่าเราควรจะขุดดินหรือไม่และให้เหตุผลว่าเพราะอะไรนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำเสียงดังฟังชัดนะคะไม่เบาจนเกินไปเพื่อนหลังห้องไม่ได้ยินครูนุ้ยไม่ได้ยินนะคะพูดเสียงดังฟังชัดมั่นใจนะคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครคิดว่าทำได้บ้างยกมือหน่อยค่ะหลายคนเลยนะคะดังนั้นนักเรียนแต่ละคนก็อยากจะออกมานำเสนอใช่ไหมคะเราจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันด้วยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะต่อไปค่ะใบงานในวันนี้ที่เราจะบันทึกผลพอเราเลือกวิธีการนำเสนอได้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาบันทึกผลลงในใบงานที่4ข้อที่3ในหน้า18นะคะว่านักเรียนจะเลือกวิธีการใด1ถ้านักเรียนเลือกการเล่าให้เขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยม2ถ้านักเรียนจะใช้การใช้ภาพให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะหรือจะใช้การใช้ท่าทางหรือการเคลื่อนไหวก็ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องหรืออื่นๆคุณครูปลายทางอาจจะเขียนจดไว้บนกระดานแล้วให้นักเรียนเขียนตามได้นะคะค่ะนักเรียนคะในส่วนนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูนุ้ยจะพานักเรียนทำกิจกรรมไปทีละขั้นตอนค่ะและสุดท้ายฝากอีกหนึ่งอย่างคือการทำแบบประเมินตนเองในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำแบบประเมินตนเองนะคะข้อสุดท้ายก็คือข้อที่7ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกวิธีการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจให้นักเรียนสังเกตตัวเองนะว่าตัวของนักเรียนเองมีส่วนในการเลือกวิธีการนำเสนอหรือไม่ถ้าหากคิดว่าตัวเองมีส่วนในการบอกเพื่อนให้นักเรียนให้คะแนนตัวเองหรือประเมินหรือให้ระดับที่ฉันทำได้เนี่ยไป3ดาวแต่ถ้าเราไม่ได้มีการนำเสนอหรือบอกไปแล้วและนะคะรู้สึกว่าเป็นวิธีการที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมในการนำเสนอใช่ไหมคะให้คนอื่นเข้าใจก็อาจจะให้เราตัวเองเนี่ยแค่2ดาวก็ได้หรือคิดว่าครั้งนี้เราไม่ได้มีโอกาสในการบอกเพื่อนก็ให้ตัวเอง1ดาวและครั้งหน้าถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าเราจะนำเสนอวิธีการให้เพื่อน
นะคะมีส่วนร่วมให้เพื่อนนะคะว่าเราสามารถเลือกได้นะว่าวิธีการนี้จะ

ทำให้ผู้อื่นเข้าใจก็ให้เขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสุดท้ายนะคะสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นรบกวนฝากคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงวิธีการทำแบบประเมินตนเองให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งและฝากนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะ 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยเพื่อช่วยกันแสดงความคิดเห็นและเลือกวิธีการนำเสนอมา1วิธีกลุ่มละกี่วิธีนะคะ1วิธีต่อไปค่ะข้อ2ให้นักเรียนนะคะบันทึกผลลงในใบงานที่4หน้า18ค่ะ3. แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ในการทำงานและลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเตรียมนำเสนอในชั่วโมงหน้าและรบกวนคุณครูปลายทางนะคะ 1. ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะออกมานำเสนอ 2. รบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกกระดาษ A4 กระดาษสีอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้สำหรับทำกิจกรรมและช่วยเหลือนักเรียนด้านการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการนำเสนอค่ะค่ะนักเรียนพร้อมจะไปทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วกิจกรรมแรกเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ร่วมกันพูดคุยนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจกลุ่มละ1วิธีการด้วยกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางก็จะได้พูดคุยและเลือก1วิธีส่วนปลายทางก็ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: ดเวลาแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นักเรียนเลือกได้หรือยังคะ
1: ได้
0: ถ้าเลือกได้แล้วครูนุ้ยขอดูหน่อยนะคะว่าแต่ละกลุ่มเลือกวิธีการใดบ้างนักเรียนแต่ละกลุ่มตัวแทนนำเสนอไหนยกมือหน่อยค่ะของแต่ละกลุ่มตัวแทนนำเสนอค่ะมาเริ่มที่กลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งนักเรียนเลือกนะคะวิธีการใดคะอะไรนะคะวาดรูปกลุ่ม2เลือกวิธีวาดรูปเหมือนกันกลุ่ม3เลือกวิธีใดคะกลุ่มวาดรูปกลุ่ม4วาดรูปกลุ่ม5ส่วนใหญ่เป็นการวาดรูปใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกอะไรกันบ้างนักเรียนอาจจะวาดรูปเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปบันทึกผลการทำกิจกรรมกันนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไหล่3ทีแตะเอว3ที
1: 1-2-3
0: แตะไหล่3ที
1: 1-2-3
0: แล้วนั่งตัวตรงๆนะคะเมื่อนักเรียนเปิดใบงานไปหน้า18นะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางโดยให้นักเรียนเลือกวิธีการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดเกี่ยวกับต้นไม้ที่รักโดยเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมบางกลุ่มอาจจะเลือกมากกว่า1ข้อก็ได้นะคะอาจจะมากกว่า1ข้อได้แต่จะต้องมี1วิธีที่เป็นวิธีหลักเช่นการใช้สื่อในการนำเสนอแต่ทุกกลุ่มจะต้องออกมาพูดนำเสนออยู่แล้วนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมกันค่ะนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาเปิดไปหน้า18มีเลข1กับเลข8นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะนะคะตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนนะคะว่าบันทึกได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในงานค่ะ

หมดเวลาในการบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปิดใบงานลงนะคะเก็บใส่ใต้โต๊ะของตัวเองในชักใต้โต๊ะนะคะนักเรียนจดจำได้แล้วใช่ไหมคะว่ากลุ่มตัวเองเลือกอะไรได้นะคะค่ะไหนถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาทางนี้พร้อมๆกันเลยค่ะกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยหรือยังคะยังนะคะเหลือเพื่อนยังเก็บของไม่เรียบร้อยกลุ่มหนึ่งเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มสองเก็บให้เรียบร้อยนะคะกลุ่มสามเก่งมากค่ะกลุ่มสี่เก่งมากค่ะกลุ่มห้าตอนนี้นะคะให้แต่ละกลุ่มหันหน้ามาหาครูนุ้ยก่อนและช่วยตั้งใจฟังกันอีกนิดหนึ่งนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางกิจกรรมต่อไปครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดี๋ยวดูนะถ้าเกิดว่ากลุ่มไหนไม่ฟังครูนุ้ยก็อาจจะไม่รู้เรื่องนะคะว่าต้องทำว่าอะไรบ้างตอนนี้กลุ่มหนึ่งตั้งใจฟังแล้วกลุ่มสองหันหน้ามาทางนี้หน่อยค่ะกลุ่มสามกลุ่มสี่และกลุ่มห้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะแบ่งหน้าที่กันนะคะในสมาชิกของตัวเองแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามหน้าที่ที่ได้รับนะคะเช่นนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มว่าใครจะรับผิดชอบวาดรูปใครจะรับผิดชอบระบายสี2ใครจะรับผิดชอบเป็นคนออกมาพูดหรือออกมานำเสนอต้องเตรียมซ้อมให้ดีนะคะ3ใครจะรับผิดชอบแสดงท่าทางหรือบทบาทสมมุติถ้าหากนักเรียนเลือกข้อนี้แต่ถ้าหากนักเรียนไม่ได้เลือกตรงนี้ก็ไม่มีหน้าที่ในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวาดรูปภาพนะคะแล้วก็ให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยจดหน้าที่ของแต่ละ

ักเรียนยังระบายสีไม่เรียบร้อยให้นักเรียนหาเวลาว่างนะคะระบายสีให้เรียบร้อยพร้อมกับเตรียมตัวนำเสนอในกิจกรรมหน้านะคะตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มเก็บอุปกรณ์ก่อนคุณนุ้ยนะคะนับ 1-10 นะคะนักเรียนกระดาษวาดรูปวางไว้ตรงกลางโต๊ะได้เลยนะคะเก็บด้วยเสียงที่เบานะคะเก็บด้วยเสียงที่เบานะคะ1นะคะมาแล้วนะคะ1เสียงเบานะคะ2 3 4 4มาแล้วนะคะ5นั่งให้เรียบร้อยกลุ่มไหนเก็บแล้วนั่งให้เรียบร้อย6นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนั่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะ7 8 9แล้วก็10นะคะถ้าพร้อมแล้วมืออ่านไหนร้องเพลงพร้อมกันมือตบปากตบมือตบมือตบไหล่มือตบปากตบมือตบมือตบไหล่และสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบปากตบไหล่ตบมือตบมือแบมือกำมือแบมืออ่ะมือไว้ที่ตากแล้วก็สองตาดูมีกลุ่มบางกลุ่มยังจับกระดาษอยู่เลยครูนุ้ยจะลดคะแนนกลุ่มที่จับกระดาษไม่จับกระดาษแล้วนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันสรุปกิจกรรมในวันนี้กันนะคะวันนี้นะคะนักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างเล่าให้ครูนุ้ยหน่อยวาดรูปเกี่ยวกับอะไรคะระบายสีด้วยเกี่ยวกับอะไรคะต้นไม้ที่รักนะคะเอ๊ะไม่รู้ว่านักเรียนจะเลือกเหตุการณ์ไหนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่1 2 3หรือ4ในชั่วโมงหน้านักเรียนจะต้องเตรียมตัวมานำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจแล้ววันนี้นักเรียนก็ได้เลือกวิธีการในการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเราจะพูดอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจซึ่งวิธีการนำเสนอที่นักเรียนเลือกนักเรียนเลือกวิธีการใดบ้าง

0: คะนักเรียนเลือกวิธีไหนนะบอกคุณนุ้ยหน่อยเลือกวิธีการวาดรูปหรือใช้รูปภาพเพื่อสื่อสารให้กับผู้ฟังเข้าใจว่าเราจะสื่อสารหรือจะบอกอะไรกับผู้ฟังนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะวิธีการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจนอกจากการใช้รูปภาพก็ยังมีอื่นๆอีกนะคะค่ะเช่นการใช้น้ำเสียงเล่าเรื่องนะคะนักเรียนอาจจะเลือกการใช้น้ำเสียงในการเล่าเรื่องอย่างมีความมั่นใจผู้ฟังฟังแล้วก็จะรู้เรื่องผู้ฟังก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดนะคะหรือจะเป็นวิธีการใช้ท่าทางประกอบการนำเสนอนักเรียนออกมานำเสนอนักเรียนอาจจะมีการใช้มือชี้หรือทำท่าทางเพื่อสื่อสารว่าเราจะบอกอะไรกับผู้ฟังนะคะผู้ฟังก็จะเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพูดนะคะหรือจะเป็นวิธีการใช้สื่อรูปภาพเหมือนกับพี่นักเรียนเลือกนะคะว่าใช้ในการใช้สื่อรูปภาพประกอบการนำเสนอเพื่อนๆก็จะเห็นรูปภาพใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนที่ออกมานำเสนอก็จะต้องพูดให้สอดคล้องกับรูปภาพที่นักเรียนวาดด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งต่อไปเราจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างซึ่งเป็นกิจกรรมในครั้งที่7นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในครั้งถัดไปจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อประกอบการนำเสนอดังนั้นนักเรียนที่มีหน้าที่นำเสนอให้ไปเตรียมซักซ้อมพูดนะคะคุณครูปลายทางอาจจะเรียกนักเรียนนะคะมาลองพูดและตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการให้เหตุผลอีกครั้งหนึ่งหรือใครจะมีหน้าที่ออกมาถือกระดาษแบ่งหน้าที่กันแล้วในชั่วโมงหน้าเราจะได้มาฟังเพื่อนกันว่าแต่ละกลุ่มให้เหตุผลกันว่าอย่างไรบ้างนะคะสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ
1: เรียนทั้งหมดทันคามเพิ่ม

0: ทางสาดีนะครับเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้จิตอาสาจิตใจของเขาครับ
1: ในมีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารร่วมกันที่เรานั่งบนจะมีการแบ่งแยกว่าใครจนใครคือเราจะดูไม่ออกนะในการส่งว่าเราไม่เป็นเพศและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปทานได้แต่อันนี้เราเอามาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้บอกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่ได้ต้องมานัดทุกวันพุธเราไปแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
2: เราอยากทำในที่ดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสที่จะทำตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำเข้ามาม
1: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นจะเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะ
4: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนใหญ่คือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
0: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนถ้าเรามีความสามารถหรือความรู้หรือเราอยู่ในที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราแล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ะว่าเขามาว่าเราไม่ครับเขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

ากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทเธอรียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เอ๊ะมีใครกลับไปทำการบ้านแล้วบ้างเอ่ยโอ้โหเห็นแล้วก็ชื่นใจเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยมีความรับผิดชอบมากเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะวันนี้จะเรียนในเรื่องสนุกกับสระเอะสระเอะจะเป็นอย่างไรก่อนเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้